0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.กระทุ่มแบนรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตบริเวณด้านล่างอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ที่13ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดเหตุพบร่างชาย1คนนอนหงายเสียชีวิตพบบาดแผลถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าทางด้านหลัง4นัดบริเวณใต้รักแร้ขวา3นัดและข้อศอกขวา1นัดกระสุนฝังในทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายภาคภูมิขวัญเมืองอายุ34ปีโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก2คนตรงบริเวณดังกล่าวขณะที่ทั้ง3คนกำลังดื่มกินกันนั้นมีคนร้ายชาย2คนใส่เสื้อคลุมสีดำสวมหมวกกันน็อกขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหากลุ่มผู้ตายก่อนชักปืนยิงใส่นายภาคภูมิจนเสียชีวิตคาที่ส่วนเพื่อนๆที่นั่งกินเหล้าด้วยกันตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำพร้อมแกะรอยเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วสำหรับนายภาคภูมิขวัญเมืองอายุ34ปีเป็นหลานชายของนายสมศักดิ์ขวัญเมืองอดีตนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยซึ่งเสียชีวิตแล้วทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมีเรื่องกับคู่อริจนเพื่อนเตือนให้ระวังตัวกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายและความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: อัลนาเซอร์แชมป์ซาอุดีโปรลีกฤดูกาลล่าสุดได้ประกาศแต่งตั้งอังเก้ปอสเตโคกูผู้จัดการทีมชาวออสซี่เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายได้ของเจ้าตัวทั้งนี้ยอดทีมจากซาอุดีโปรลีกตัดสินใจแต่งตั้งอดีตกุนซือท็อตแนมฮอตสเปอร์และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เข้ามารับตำแหน่งหลังจากแยกทางกับจอร์จเชซุสที่อำลาทีมภายหลังพาอัลนาเซอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศมาครองได้สำเร็จซึ่งนับเป็นแชมป์ลีกสมัยแรกของคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาวโปรตุเกสนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นที่ซาอุดิอาระเบียผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมแพ้ทีมชาติมอร์ร็อกโก 0-3 ส่งผลให้มอร์ร็อกโกได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นทีมแรกส่วนอีกคู่ในรอบเดียวกันทีมตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนชนะทีมชาติปารากวัย 1-0 ส่งผลให้รอบไปทีมสุดท้ายฝรั่งเศสจะพบกับมอร์ร็อกโกโดยจะฟาดแข้งช่วงกลางดึกคือวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา 3:00 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันเริ่มที่คู่แรกทีมเซบาบราซิลดีกรีแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมไวกิ้งนอร์เวย์ฟาดแข้งกลางดึกคืนนี้เวลา 3:00 น.ต่อด้วยทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะดวลกับสิงโตคำรามอังกฤษในช่วงเช้าไปพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่น

0: นี่ดูเส้นทางทางด้านของรอบๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวนสุนันทานะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นฝั่งของถนนอู่ทองนอกถนนนครราชสีมาถนนราชวิถีถนนสามเสนนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะ7:16รถยังดูน้อยๆแต่จะมีรถจอดอยู่ริมถนนอันนี้น่าจะเป็นการจอดส่งคนไหมคะหรือเขาให้จอดได้เหรอคะนะคะเพราะถ้าดูไม่ใช่เป็นการที่รถติดเนื่องจากว่าปัญหาการจราจรแต่ลักษณะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฝั่งของแถวๆแยกอู่ทองนอกถนนนครราชสีมาที่เห็นจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกการเรือนะคะตรงแยกอู่ทองนอกมองไปคือมีรถจอดนะคะมีรถจอดอยู่ริมถนนนะคะซึ่งปกติแล้วนี่ถ้าจอดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแน่ๆนะคะคือถ้าเป็นในช่วงเวลาธรรมดาเนี่ยน่าจะมีผลกระทบนะคะนี่7:17นะคะก็แถวทางด้านนี้เขาจะมี1สนามสอบที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะฝั่งของถนนราชวิถีนะคะราชวิถีแถวทางด้านแยกอู่ทองในก็ยังดูรถน้อยๆอยู่สำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของด้านหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนสามเสนก็ยังดูรถน้อยคือเขาจะเริ่มสอบเนี่ยคือช่วง9:00 นเป็นต้นไปนะคะแต่เนี่ยก็จะมีการคาดการณ์ว่าจริงจะสอบเขาก็น่าจะต้องเข้ามาก่อนเวลาแต่ปรากฏว่านี่รอบๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังได้อยู่นะคะยังใช้การได้อยู่แล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะแถวทางด้านของฝั่งทนซึ่งก็จะมีสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งก็โดยภาพรวมในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้แถวๆสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพยังได้อยู่นะคะสำหรับณเวลานี้นะคะถนนอิสรภาพถนนประชาธิปกถนนอรุณอมรินทร์นะคะย่านนี้นี่ยังดูรถยังดูน้อยๆถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะแถวคลองสานต่อเนื่องเข้ามาถนนสมเด็จเจ้าพระยามาทางด้านของถนนประชาธิปกถนนอิสรภาพเนี่ยย่านนี้เนี่ยยังดีอยู่นะณเวลานี้ตอนนี้นะคะยังดีอยู่แต่ว่าฝั่งที่อาจจะดูว่ามีรถเยอะหน่อยนะคะก็คือแถวทางด้านของวัดอรุณทางด้านนี้ค่ะนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของพื้นที่นะคะแถวทางด้านของนนทบุรีนะคะเพราะว่านนทบุรีนี่ก็จะเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีศูนย์มีสนามสอบหลายแห่งนะคะถ้าดูทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะพิบูลสงครามนี่ยังได้อยู่นะคะณเวลานี้นะคะถนนนครอินแล้วก็ฝั่งของเส้นกรุงเทพนนทบุรีนะคะนี่ก็ยังใช้ได้นะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะก็ยังใช้ได้ยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของงามวงวานเข้ามาฝั่งของถนนประเสริฐมนกิจแถวทางด้านนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเลยเส้นพหลโยธินก็ใช้ได้ยาวๆนะคะฝั่งในพื้นที่ของปทุมธานีเพราะว่าปทุมธานีเองก็จะมีหลายสนามสอบเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะฝั่งของถนนคลองหลวงถนนคลองหลวงนี่ก็จะมีสนามสอบอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าดูการจราจรนะเวลานี้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังยาวๆนะยังไม่ได้มีผลกระทบนะคะกลัวจะมากันช่วงเวลาที่จะถึงเวลาใกล้สอบเนี่ยแหละค่ะนะคะเอาเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะสำหรับในส่วนของใครที่จะไปสอบนี่เป็นการสอบภาคนะคะของทางกพ.แล้วก็ในเรื่องของการจราจรค่ะใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ต้องดูเงียบๆนะคะ มาคุยกันหน้าไมค์กันได้เลยค่ะในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆก็อย่างนิ่งๆนะคะอย่างนิ่งๆโอ้มีอุบัติเหตุใหญ่อยู่จุดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดเราก็เชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการเครื่องใหญ่เรียบร้อยแล้วอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข41ในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชเป็นรถใหญ่2คันชนกันเป็นรถเป็นทุกทั้งคู่เลยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจตรีวิคิดบุตรหนองแสงสารวัตรจราจรสน.สามเสนสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีของในพื้นที่สวัสดีนี่ก็มีสนามสอบ2แห่งใช่ไหมคะหรือว่าแห่งเดียว
1: 2แห่งครับ
0: ค่ะก็คือทั้งสวนดุสิตแล้วก็สวนสันทาด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: สวนดุสิตสอบเข้า2เวลาครับ
0: ค่ะ
1: เข้า3โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็
0: ค่ะ
1: ถึง4โมงเย็น
0: ค่ะ
1: 2เวลา
0: 2เวลา2ช่วงช่วงเช้าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายค่ะ
1: ใช่ครับ6,000 คนขาว 6,000
0: ค่ะ
1: บ่าย 6,000
0: ค่ะ
1: มอสมอสสุนันทา 4,000 ตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 17:00 น. นะครับ
0: โอ
1: ้สุนันทา 4,000 คน
0: ค่ะแต่ถ้าดูการจราจรตอนนี้คือยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะสารวัตร
1: ตอนนี้ยังลดน้อยครับ
0: ยังลดน้อย
1: ความตัวครับ
0: คือโดยส่วนมากแล้วเขาจะมากันตอนใกล้ๆเวลาเหรอคะยังไงคะสารวัตร
1: มันต้องดูครับผม
0: คิ
1: ดว่าผลสอบมาก็ประจำทางเนี่ยรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ถ้ามาส่วนตัวเยอะรถก็จะหนาแน่นหน่อยก็จะติดมากหน่อยคร
0: ับ
1: ก็ระบายช้าหน่อย
0: ก็ระบายช้าหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยที่เริ่มทยอยมาเนี่ยถ้าดูมาโดยส่วนใหญ่แล้วจะมารถสาธารณะหรือเขาจะขับรถกันมาเองอะคะคือถ้าขับรถมาเองมันมีที่จอดหรอคะสารวัตร
1: ถ้ามาจอดข้างในมอครับบางทีญาติก็มาจอดส่งครับ
0: อ๋อค่ะอย่างริมถนนอะไรเนี่ยจอดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได
1: ้ส่งคนมาสอบตัวนั้นเองครับ
0: อ๋อคือทั้งคือทุกเส้นทางเลยใช่ไหมคะถนนนครราชสีมาถนนราชวิถีสามเสนอู่ทองนอกนี่คือห้ามจอด
1: ครับผมไม่ได้ครับ
0: ห้ามจอดไม่ได้เลยอะคะ
1: คร
0: ับอ๋อไม่เห็นดูจากในกล้อง CCTV ตรงแถวแยกอู่ทองนอกมีรถมาจอดอยู่ริมถนนด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจอดส่งหรือว่าจอดรอหรือว่าอะไร
1: น่าจะจอดรอหรือมาส่ง
0: อ๋อค่ะโอ้แต่เห็นเนี่ยค่ะเป็นแนวเลยแถวอู่ทองนอกที่จะมุ่งหน้าแยกการเรือนเนี่ยค่ะเห็นจอดทั้งสองฝั่งเลยค่ะสาวัตรคือจริงๆตรงนี้ก็จอดไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็พอจอดได้อยู
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อพอจอดได้อยู
1: ่ไม่ค่อยมีปัญหาทางจอดเท
0: ่
1: าไหร่อ๋อ
0: แปลว่าเขา
1: ก็ร่างที่มาเนี่ยหน้าวิถีนะครับหน้ามอนี
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ปัญหาอยู่คร
0: ับแต่ว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนถนนราชวิถี
1: คร
0: ับ
1: ไม่ได
0: ้
1: แน
0: ่
1: นอน
0: ไม่ได้แน่นอนนะคะค่ะแปลว่าตอนนี้ยังได้อยู่ยังไหวอยู่นะคะค่ะมีแนะนำอะไรยังไงบ้างไหมคะกับคนที่จะไปสอบวันนี้ค่ะสารวัตร
1: ก็แนะนำให้เตรียมความพร้อมให้หน่อยเวลาญาติมาส่งก็ใช้ความเร็วใช้ความลงรถให้ไว
0: ค่ะ
1: ครับเตรียมตัวให้พร้
0: อม
1: รถจอดก็ให้เร่งรีบหน่อย
0: ครับ
1: จะจอด
0: ค่ะนี่เรียนว่าเดี๋ยวหลัง8โมงไปเนี่ยน่าจะแน่น
1: ครับผมต
0: ้
1: องรอดูคร
0: ับ ต้องรอดูโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ยังได้อยู่แต่เหมือนกับมันท้องฟ้าข้างนอกดูครึ้มๆเหมือนกันนะคะคือตะกี้ยังดูสดใสมากกว่านี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีฝนมีอะไรยังไงมาหรือเปล่าแต่เมื่อตอนช่วง6นาฬิกากว่าๆที่มีโอกาสได้คุยกับทางกรมอุตุเองก็บอกเหมือนกันนะว่าสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพยังมีฝนนะคะยังมีฝนอยู่นะคะคือช่วงนี้ยังมีฝนค่อนข้างจะใช้คำฝนหนักนะคะก็เรียกว่ามันมีผลกระทบนะคะในเรื่องของตัวของไม้สักที่ทำให้ในส่วนของร่องความกดอากาศในบ้านเรานะคะมันแรงขึ้นถ้าดูเรดาร์นะเวลานี้ตอนนี้นะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝน นะคะไม่มีกลุ่มฝนแต่ว่ารอบๆนอกมาแล้วค่ะอย่างที่กรมอุตุบอกคาดการณ์อะไรเนี่ยแถวโซนแถวทางด้านของชลบุรีมากันอีกแล้วนะคะมากันอีกรอบหนึ่งเนี่ยเมื่อวานโอ้อย่างที่บอกอะนั่งดูเรดาร์ตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าๆนะแบบเรดาร์นี่แบบฝนนี่คือตกหนักตกนานแต่วันนี้ดูบางๆกว่านะคะแต่ก็จะมีฝนอยู่เนี่ยแถวศรีราชาแถวฉะเชิงเทรานะคะแถวเพชรบุรีก็มีฝนนะคะแถวๆแก่งกระจานท่ายางเนี่ยแล้วก็แถวอ่าวไทยในทะเลอ่าวไทยนะคะเดี๋ยวต้องไปถามนครปฐมนครปฐมเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งมีสนามสอบกพ.คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะ
2: คุณยนุชครับ
0: อันนี้อยู่ในเมืองเลยใช่ไหมคะตอนนี้ตะเวนอยู่ในเมืองไหมคุณหัวโต99
2: ครับก็ไม่ติดนะ
0: ค่ะ
2: แล้วเราคงเป็นดมที่ดีนี่ก็ไม่ติดปัญหาไม่ทราบสอบอยู่ตรงไหน
0: เขาบอกว่ามีสนามสอบอยู่ในพื้นที่ของนครปฐมมีหลายทั้งหลายจังหวัดเลยค่ะทั้งหมด14จังหวัดด้วยกันค่ะ
2: ครับแต่ว่าในรอบตัวเมืองด้านในมีจะไม่มีสนามสอบก็จะมีนิดนึงถนนพญากงตรงตลาดตลาดตลาดบนตรงนั้นก
0: ็
2: ประตูของสดของแห้งอะไรตันเรียบทองเจดีย์ศรีกาประมาณน
0: ี้ค่ะ
2: ก็จะทำรถก็จอดมั่งแต่ถ้าจะขายข้างกูบาทบ้างก็คือการเป็นวันช้อปปิ้งเดินกันซื้อของกันก็เลยไปตรงนั้นจอดแย่นิดหนึ่ง
0: สนามสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2: ครับไม่เลยเอาไป5กิโล
0: อ๋อเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับในตัวเมืองใช่ไหมคะ
2: มาลายแมนจะไม่กระทบทางด้านนี้ก็จะเป็นถนนมาลายแมนที่ไปจากด้านถนนสงพลที่ออกจากเกษตรไปแล้วก็จะไปทางด้านกระแดงแสน
0: ค่ะ
2: ออกจากตัวเมืองไป4กิโลครึ่งประมาณนั้น
0: โอ้
2: ก็ถือว่าไม่ติดนะ
0: แต่ว่าคนเดินทางนี่คือเขาก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะที่ลงสอบ
2: ถ้าสอบภาพอย่างนี้ก็อาจจะเป็นคนย่านนี้หรือจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่มีก็เลยสมารวมพื้นที่นี้ก็ศูนย์ก็ถือว่าศูนย์ใหญ่นะ
0: ใช่เป็นศูนย์ใหญ่ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยใหญ่ก
0: ็
2: คงจะมากันหลายจังหวัดอยู่ที่เข้ามาถ้ามีแบบนี้ก็จะข้างถนนก็จะมีติดขัดแหละเพราะว่าพอดีวันนี้ผมไม่ได้ออกทางด้านนู้นมา
0: ได้แต่มันก็จะมีรถอะไรยังไงผ่านตลอดใช่ไหมคะในโซนทางด้านน
2: ี้ถ้ามีการสอบก็มีรถเข้าออกมาส่งกันนะอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
2: แต่ว่าผู้ที่เดินทางเอารถมาเองก็ต้องไปหาที่จอดในลักษณะอย่างนั้นก็อาจจะมีจอดแย่บ้างแต่ว่าช่วงเช้าก็คงรถที่ผ่านก็คงจะน้อยนะ
0: อ๋ออันนี้เดี๋ยวดูผังสอบแล้วนี่อยู่ข้างในสวนสอบของราชภัฏนครปฐมเท่านั้นเลยค่ะ
2: ครับถ้าท่านไปจากด้านถนนทรงพลหรือว่าด้านตัวเมืองไปจะอยู่ซ้ายมือราชภัฏนครปฐมอยู่ซ้ายมือกิโลเมตรที่4.4หรือ4.5ประมาณนี้จากถนนออกไปนะก็เรียกน้ำมันนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงนั้นก็จะผ่านผมก็ผ่านประจำอยู่จุดไฟแดงในจุดนั้นก็อาจจะมีรถไปเยอะบ้างอะไรบ้างอาจจะติดนะผู้ใช้ทางก็คงจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะสิ่งต้องทางเจอจอดนะครับสภาพอากาศทั่วๆไปยังไม่เป็นปัญหานะเท่าที่ดูก็ฝนไม่มีกลุ่มฝนอากาศครึ้มเท่านั้นเองฟ้าหลัว
0: ใช่ฟ้าหลัวค่ะ
2: เมฆเยอะเมฆเยอะฟ้าหลัวเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อวานนี่ค่อนวันเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ตกยาวแต่ว่าไม่หนักนะ
0: ค่ะ
2: ไปเรื่อย
0: ๆไปหนักเขาชลบุรีระยองน้ำท่วม
2: ทางทางนี้ทางนี้ไม่หนักนักนะครับก็ถ้าฝนตกขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเช็คลมยางเช็คเบรกให้ดีครับน่าจะปลอดภัยครับกลับถึงบ้านสบายฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคือดูฟ้ามันครึ้มฉ่ำฝนมากเปิดดูกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์เนี่ยแถวย่านฉะเชิงเทรานะคะประมาณกิโลเมตรที่38เป็นต้นไปนี่คือดูแบบฟ้าครึ้มมากแต่ไม่มีฝนนะแต่ฟ้าครึ้มเดี๋ยวเราได้สอบถามกันนะคะในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่นะคะเพราะอย่างที่บอกอะเป็นเรื่องของการสอบกพ.แต่ว่านครปฐมนี่สนามสอบอยู่ในราชภัฏราชบุรีนะคะก็เห็นมีตรงเป็นตึกของหลายคณะเลยที่เขามีการจัดเต็มพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็ในโซนของทางด้านจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีหลายสถานที่สอบที่เป็นสนามสอบนะคะของการสอบกพ.นะคะก็เดี๋ยวจะได้มีสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ยังไงวางแผนการในเรื่องของการเดินทางกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ จุดอื่นๆเนี่ยอย่างแถวชลบุรีนะคะชลบุรีเนี่ยท่านเห็นดูเส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทนี่เขาไม่ทราบเองสนามซ้อมอยู่ที่ไหนยังไงบ้างแต่ว่าถ้าดูเส้นหลักอย่างพวกสุขุมวิทนะคะหรือว่าเส้นมอเตอร์เวย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้ไม่มีปัญหายังใช้ได้โดยตลอดกันเลยนะคะอย่างเส้นทางทางสุขุมวิทนี่คือใช้ได้ยาวๆจากกรุงเทพไปเนี่ยไปถึงชลบุรีเลยนะคะพัทยานะคะพัทยาในเมื่อวานก็มีเรื่องของน้ำขังรอการระบายกันในบางจุดแล้วก็บางแสนี่ขนาดถนนเรียบชายทะเลนี่ยังท่วมน้ำทะเลในช่วงเมื่อวานเนี่ยนะคะมันจะแบบน้ำจะมีคลื่นแรงหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยากเหมือนกันกับเรื่องของการระบายน้ำหรือว่าอะไรแต่เนี่ยถ้าดูนะโซนแถวพัทยาบางแสนนะเวลานี้ตอนนี้นี่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเลยนะคะสำหรับนะเวลา 7:31 นาทีอยุธยานะคะอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งเป็นสนามสอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถ้าหากว่าดูเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในพื้นที่ของพัทยาไม่ใช่ของอยุธยาก็จะดูว่าจะมีรถเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นแถวแถวอะไรอย่างแถวหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเนี่ยจะดูว่ามีรถเยอะไม่แน่ใจนี่เป็นสนามสอบได้ไหมนะคะเราก็จะมีเนี่ยแถวทางด้านของโรงเรียนอนุทยาอยุธยานุสรณ์นะคะแถวเนี้ยก็จะดูว่ามีรถเยอะนะคะแต่ว่าก็จะเป็นโซนของการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีเนี่ยแถวหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยแถวถนนอู่ทองนะคะนี่คือในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่จะดูว่ามีรถเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยจะมีซอยป่ามะพร้าวซึ่งจะเป็นซอยซึ่งเข้าไปนะคะในโรงเรียนนะคะก็จะมีดูรถเยอะเหมือนกันมีสายเหรอคะอ๋อคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: เห็นไม่เห็นสายคุณโจจ้างเพจตรงไหนค่ะ
3: ลาดพร้าวขาเข้านะครับใต้ BTS โชคชัย4มุ่งหน้ารัชดาลาดพร้าว
0: ค่ะ
3: น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะผมเห็นมีกู้ภัยจอดอยู่เลนขวาคุณปุญญนุช
0: ค่ะ
3: จราจรชะลอตัวพอดีผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผ
0: ม
3: ก็เลยไม่เห็นแต่เห็นรถกู้ภัยอย่างเดียว
0: รถกู้ภัยใช่ไหมคะค่ะ
3: ครับผมน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะผมว่านะ
0: เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติม
3: ครับจราจรภาพรวมลาดพร้าวทั้งเข้าทั้งออกเวลานี้ใช้การได้หมดเลยคุณปัญญนุช
0: ค่ะ
3: ท้องฟ้าหลวงหลว
0: งอืมเหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่มีฝน
3: ใช่ขับรถตอนเช้าเหมือนตอนเย็นยังไงก็ไม่รู้คุณปัญญนุช
0: ค่ะ
3: ท้องฟ้ามันหลอกผมแล้ว
0: ค่ะไม่เป็นไรท้องฟ้าหลอกก็เราก็ต้องไปหลอกท้องฟ้าแทนค่ะเราอย่าปล่อยท้องฟ้าหลอกเรา
3: ค่ะลาดพร้าวนะคุณปัญญนุช
0: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาดูเรื่องของสนามสอบกันต่อเนี่ยอย่างพื้นที่ของนนท์นะย้ำเลยโรงเรียนชลประทานวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีโรงเรียนวัดเขมาโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะอันนี้เป็นพื้นที่สนามสอบนะคะในส่วนของนนทบุรีแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยปกติเนี่ยถ้าโดยเส้นทางอย่างถนนพิบูลสงครามนะคะคือรถเนี่ยน่าจะเยอะแต่ณเวลานี้นะคะ 7:34 นาทีก็ยังได้อยู่นะคะยังไหวอยู่นะสำหรับณเวลานี้คือจะมีดูรถเยอะหน่อยนี่ไงแถวแถวหน้าโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะคะตรงจุดนี้จะดูมีรถเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1สนามสอบแต่ถ้าหากว่าเลยมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะจะมามีรถเยอะก็คือแถวหน้าโรงเรียนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วรถเยอะอ๋ออันนี้จะเป็นถนนประชาราษฎร์นะคะถนนประชาราษฎร์ตรงแถวแถวเทศบาลตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่เป็นตลาดเป็นอะไรอะค่ะก็เลยดูรถเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในพื้นที่ของนนทบุรีนี่ยังได้อยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินพระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
7: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
11: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เดี๋ยวใครที่จะไปบางแสนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของการเดินทางด้วยเหมือนกันเพราะเขามีการแข่งขันนะเป็นมหกรรมมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาตินะคะบางแสนเพราะฉะนั้นก็ในบางช่วงบางเวลาเขาก็จะมีการปิดการจราจรนะคะก็อย่างวันนี้เนี่ยเป็นวันที่5ใช่ไหมคะกรกฎาคมนะคะก็จะมีการจัดงานแล้วก็จะมีการเปิดปิดการจราจรเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการเปิดการจราจรกันเนี่ยในช่วง17นาฬิกา30นาทีนะคะนี่เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะนี่เป็นการแข่งขันมหกรรมนะคะก็จะเป็นการมันจะมีบางเส้นทางนะคะที่จะมีการใช้เป็นจุดที่มาเป็นสนามในการแข่งนะคะก็ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณโดยรอบชายหาดบางแสนแล้วก็ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะคะก็ให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนะคะเขามีการแข่งขันกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1นะคะนี่คือเข้ามาเป็นอาทิตย์ที่2ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของธัญบุรีเพราะว่าในพื้นที่นี้ก็จะมีสนามสอบกพ.อยู่ด้วยมีสายของทางร้อยตำรวจเอกพัชระยอดเมืองรองสาวัจราจรสพธัญบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะ
1: รองสาวัจราจรยอดเมืองคร
0: ับ ค่ะมีตรงโรงเรียนไหนยังไงบ้างนะคะที่เป็นสนามสอบในพื้นที
1: ่สนามสอบสพของเขตธัญบุรีมีมทล.มหาลัยราชมงคลธัญบุรีกับโรงเรียนวัดเกียรติเกียรติครับ
0: อ๋อค่ะ
1: มีเข้าสอบเช้าช่วงเช้ากับภาคบ่ายช่วงเช้าที่มทล8,000คนโรงเรียนวัดเกียรติเกียรติประมาณ 1,000 คน
0: ค่ะ
1: ช่วงบ่ายก็ 1,000 ครับ
0: อ๋อแปลว่าแถวหน้าโรงเรียนวัดเขียนแขกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: ก็ยังรถจะติดเพราะไม่มีที่จอดคร
0: ับ ไม่มีที่จอดคือตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างคะแต่ละสนามสอบทั้งสองสนามสอบค่ะ
1: ต้องอนุญาตให้จอดครับต้องไปจอดตามห้างครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: รถเริ่มทยอยกันมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ผู้เข้าสอบเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับ
0: ค่ะอย่างฝั่งของที่ธัญบุรีที่ในเทคโนโลยีนี่ค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะที่ธัญบุรีเนี่ยค่ะ
1: ที่เป็นมอทลอก็จะมีสถานที่จอดที่กว้างนะครับเพราะว่าจะเป็นปริมาณคนก
0: ็เยอะ
1: น่าจะเยอะครับผม
0: แต่
1: จะมีที่จอดครับ
0: มีที่จอดแต่ว่ามันจะมีติดมาถึงเส้นทางหลักด้วยไหมคะ
1: ไม่น่าถึงครับเพราะว่ามันลานจอดเยอะครับที่มอทล
0: อค่ะแปลว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วโรงเรียนวัดเขียนเขตอันนี้คือไม่มีปัญหาก็คือจะเป็นเรื่องของไม่มีที่จอด
1: ครับก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ไปจอดตามห้างครับวัดเดินเข้ามา
0: สองสนามนี้สองสนามสอบนี้เขาอยู่ห่างใกล้กันขนาดไหนยังไงคะรองสาวัตร
1: วัดเขียนเขตอยู่คลองสี
0: ่ค่ะ
1: มอทลอยู่คลองหกครับ
0: ค่ะ
1: ห่างกันประมาณ10 กิโลได้
0: อ๋อแต่ว่าอย่างของโรงเรียนวัดเขียนเขตนี่คือต้องเข้าไปในซอยไหมในซอยย่อยไหมหรือบนถนนเส้นหลักเลย
1: ประมาณ500 เมตรจะเป็นซอยจาก3.5คร
0: ับ แต่ประเด็นปัญหาคือพื้นที่เขาจะน้อยกว่า
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่นะคะยังไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะแต่มีคนทยอยเข้ามามากน้อยแค่ไหนล่ะคะตอนนี้ค่ะ
1: ก็ประมาณเรื่อยๆครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็ยังไม่ได้อนุญาตให้เข้าโรงเรียนเท่าไหร
0: ่คือหมายว่า
1: ต้องรออย่างนั้นครับรอเข้าไปนิดนึง
0: คือหมายว่าต้องรอเวลาถึงจะเปิดไปถึงประตูโรงเรียนไม่เปิดเหรอคะ
1: ไม่เปิดครับตัวประตูเลยเขาไม่ให้อนุญาตรถเข้าไปรับผู้ติดตาม
0: เข้าใจผู้ติดตามนี่ห้ามเข้าไปเลยทั้งสองสนามสอบเลยใช่ไหมคะใช้กฎเดียวกันเลยใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: ครับ
0: มีข้อแนะนำยังไงสำหรับคนที่จะไป

0: สอบคะ
1: ก็ต้องเผื่อเวลารถติดครับเพราะว่าการจราจรอาจจะคับข้างช่วงสายหรือ เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยรถจะติดมากเพราะฉะนั้นต้องเผื่อเวลาครับ
0: ค่ะไอ้อย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรถจะมาแน่นๆคือในช่วงประมาณกี่โมงได้คะรองสาวัตร
1: ตอนเริ่มประมาณเวลานี้ใกล้ๆสอบเนี่ยครับประมาณนี้แหละ
0: มากัน
1: ทยอยมา
0: คือมากันใกล้ๆสอบอันนี้ลุ้นหนักมากนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างพวกอ่ะถ้าหากว่าตรงถ้ำอ่ะมาอยู่ตรงเส้นหลักแล้วดูแล้วมันไปไม่ไหวอย่างเงี้ยจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นมีใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: มีครับมีครับ
0: ราคาเท่าไหร่ได้คะ
1: อะไรนะฮะ
0: ราคาค่ะ
1: ผมไม่เท่าไหร่เพราะไม่ไกลนะจากนี้มาประมาณ5แล้วประมาณไม่เกิน20บาทแล้ว
0: ให้ทราบเป็นราคาไว้เผื่อว่าเดี๋ยวมันคงไม่มีการโกงราคาหรืออะไร
1: น่าจะไม่มี
0: น่าจะ
1: ไม่ม
0: ี
1: เดินก็ได้ครับเดินก็ถึง
0: ใช่ไหมคะโอเคได้เอาไปว่าเผื่อไว้เป็นทางเลือกถ้ามันเจอช่วงที่มันติดหนักๆมากๆก็ต้องเดินแล้วล่ะนะคะหรือไม่ก็จักรยานยนต์รับจ้างแต่ว่าราคาจะอยู่ประมาณไม่เกิน20บาทประมาณนี้นะคะ
1: น่าจะประมาณนี้ครับ
0: ค่ะค่ะเอาไปว่าไม่เกิน100ไม่เกิน50บาทถ้าหากว่าถึงขนาดนั้นก็แปลว่าโกงราคาและแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้
1: ค่ะผมไม่ถึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะอยู่ตรงนี้หมดตลอด
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
1: แบบยินดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆให้ได้ทราบราคาไว้แล้วก็ให้เป็นทางเลือกนะเวลาที่มันเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาฉันสังเกตทำไมจะมากันในช่วงเวลาที่มันใกล้ๆนะคะอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจนะคะคือเวลาที่จะเข้าสอบเนี่ยคือตอนช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเราก็เรียนสังเกตเลยตั้งแต่เช้ามาใน6นาฬิกา7นาฬิกามานะคะมันยังดูแบบมากันแบบชิวๆรถยังน้อยๆอยู่นะคะพอ7นาฬิกากว่าๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเริ่มมีรถเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะก็ให้วางแผนการในเรื่องของการเดินทางยิ่งถ้าหากว่าบางจุดเนี่ยถนนที่จะต้องเข้าไปในซอยแล้วเป็นถนนแบบ2เลนเนี่ยอันเนี้ยนะคะประเมินดูในเรื่องของเวลานะเดินนะคะหรือไม่ก็จักรยานยนต์รับจ้างค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมีอีกเรื่องนึงเนี่ยชวนเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อน Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะทางจสร้อยเรานะคะทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในส่วนของคนที่มีอาการหลงลืมนะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ค่ะสำหรับญาติหรือว่าคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะสนใจที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ค่ะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงเป็นโครงการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะก็คือแค่โทรมานะคะแล้วหลังจากนั้นพอสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเราก็จะมีเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์นะคะให้สำหรับในส่วนของคนที่ลงทะเบียนให้ไปติดที่เสื้อของผู้ป่วยนะคะเพราะถ้าหากว่าเกิดวันหนึ่งเขาเกิดพลัดหลงทางไปแล้วก็มีเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ในส่วนของโครงการ Forget Me Not นะคะเวลาคนไปเจอก็คือแค่สแกน QR Code ที่อยู่ข้างๆดอกไม้สัญลักษณ์ของโครงการก็คือดอก Forget Me Notนะคะคือแค่สแกน QR code ก็เป็นการติดต่อกลับมาทางจสร้อยแล้วเราก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่นะคะข้อมูลของทางครอบครัวข้อมูลของคนที่จะสามารถที่จะติดต่อเร่งด่วนได้นะคะจะได้ไปรับตัวกลับกันด้วยความปลอดภัยเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่มีคนไปเจอคนที่มีการหลงลืมแล้วพัดหลงทางนี่คือบางคนแทบจะบอกข้อมูลอะไรไม่ได้เลยแต่บางคนนี่เหมือนกับเขาคุยได้แบบปกติเลยนะคะบอกข้อมูลได้แต่ข้อมูลที่ให้อาจจะเป็นข้อมูลชุดเดิมเลยชุดเก่าในสมัยซึ่งย้อนหลังไปไกลอะค่ะซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในยุคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีตัวเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ของโครงการนะคะโครงการ Forget Me Not ตัวนี้จะช่วยได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตนะด้านบนด้านล่างของทาง QR code มันจะมี ID ซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ทางจสร้อยเนี่ยทราบว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะแล้วก็มีผู้ต้องติดต่อนะคะมีญาติมีครอบครัวอยู่ที่ไหนยังไงนะคะแล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะคะก็เลยชวนมาเข้าร่วมโครงการไทยเราที่บอกว่าตอนนี้คือเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วด้วยนะคะ นะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องบอกเหมือนกันว่าในส่วนของคนที่พอเราสูงอายุมากขึ้นมันก็จะมีความหวังนะคะเรื่องของพวกเทคโนโลยีเรื่องของวิวัฒนาการทางการแพทย์ต่างๆนะคะเรื่องของยาหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะช่วยชะลอและในเรื่องของการรักษาแต่ในช่วงนี้ราคายังสูงมากนะคะแต่แนวโน้มต่อไปในอนาคตก็คงจะสามารถที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงเวลานี้นะคะการที่เข้าร่วมโครงการแล้วถ้าเขาเกิดพัดหลงขึ้นมาอย่างน้อยตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยนะคะจะเป็นตัวช่วยได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ย้ำนะคะเพราะว่าอยากที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ทางจสร้อยเนี่ยนะคะที่ทำงานกันมานี่เราจะรับรู้ถึงความใจดีความน่ารักของทุกๆคนค่ะที่อยู่บนท้องถนนนะคะเพราะว่าเราจะมีการรับแจ้งของคนที่ไปเจอคนพัดหลงทางนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะช่วยกันเต็มที่เลยนะที่จะช่วยเหลือสอบถามเพื่อที่จะส่งกลับบ้านหรือว่าในขณะเดียวกันก็มีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือครอบครัวของคนที่คนสนิทคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติที่หายออกไปจากบ้านนะคะแล้วมีอาการหลงลืมแล้วก็มีความเป็นห่วงก็อันนี้ละค่ะแล้วนั่นคือส่วนที่เรื่องสำคัญก็คือความมีน้ำใจของคนในสังคมที่ก็จะพยายามช่วยกันมองหาช่วยกันติดตามนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปในสองโครงการนี้เพราะว่ามันจะง่ายขึ้นแล้วมันจะสะดวกขึ้นมากๆนะคะก็คือแค่สแกน QR code ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะคะช่วงนี้เราไปที่คุณสลาวุฒิค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสด
0: ี
2: ครับ
0: คุณสลาวุฒิใช้พลทางยกระดับรามคำแหงเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ
2: ก็รถไม่ได้มีติดขัดนะแต่ว่าพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งวิ่งมาแล้วก็ตอนนี้ติดอยู่ตรงแยกราม
0: ค่ะ
2: บนยกระดับรามคำแหงนี่เจอรถ BMW สีขาวครับจอดอยู่ทางเลนด้านขวาของยกระดับเปิดไฟกระพริบอยู่ฮะกลัวว่าถนนโล่งๆแล้วใช้เส้นทางมาแรงๆอาจจะไม่ได้ทันสังเกตนะเพราะเมื่อกี้ผมก็
0: เกือบเหมือนกันใช่ไหมคะคือด้านบนมันโล่งบางคนว่ามีรถไปจอดเสียอยู่เลนขวาได้เดี๋ยวได้ไปสาย
2: ยังไม่ได้เห็นเจ้าของออกมาด้านนอกน
0: ะ
2: แค่เปิดไฟกระพริบ
0: มาจริงจริงอยู่ด้านในน่าจะปลอดภัยกว่าอย่างนี้คุณสลาวุธถ้าออกมาข้างนอกนี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรมันไม่มีตัวในการที่จะป้องกัน
2: ถนนโล่งๆแล้ว
0: ค่ะ
2: ผู้ขับขี่น่าจะมากัน
0: มากันเร็ว
2: ใช่คร
0: ับค่ะตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีเรื่องของรถจอดเสียขึ้นมาไกลไหมคะมาเจอตรงจุดที่รถจอดเสียอยู่
2: น่าจะประมาณตรง FPT คร
0: ับ อ๋อค่ะ
2: น่าจะประมาณนั้นนะคร
0: ับ โอ้ยโล่งมากด้วยข้างบนเดี๋ยวเบื้องต้นระมัดระวังกันก่อนนะคะค่ะขอบคุณคุณสลาวุฒิมากๆเลยค่ะที่แจ้งมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆโหด้านบนโล่งมากดูในกล้อง CCTV ของทางกทม.ด้วยแต่มันเป็นจุดที่ไม่ได้เห็นเรื่องของรถที่จอดเสียแต่ที่ฟังที่คุณสลาวุฒิบอกมาคืออันตรายนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่องทางขวาแล้วถนนโล่งมากอย่างนี้แล้วคนเนี่ยจะใช้ความเร็วกันค่อนข้างสูงเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ระมัดระวังถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้ทางยกระดับรามคำแหงในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะใครมีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะจุดนี้ส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่ลาดพร้าวที่คุณโจนะคะออกอากาศแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นี่ถ้าดูการจราจรตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อุบัติเหตุจะมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างสำหรับฝั่งของลาดพร้าวฝั่งขาเข้าใครผ่านนะคะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะกรณีของอุบัติเหตุจะอยู่เลยจาก BTS โชคชัย4นะคะซึ่งที่คุณโจคือคุณโจจะอยู่อีกฝั่งนึงแต่คิดว่าน่าจะเป็นจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตอนที่คุณโจผ่านมาตอนนั้นน่ะมีรถของทางเจ้าหน้าที่รถกู้ภัยรถฉุกเฉินแล้วนะคะแล้วเนี่ยพอมาดูในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวยังยาวยังนิ่งอยู่เลยนะคะใครผ่านนะคะรบกวนนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทั้งทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: โดนกัดไม่ว่ากรณีไหนก็ตามคือจะหลบแล้วจะอ้อมแล้วก็ยังวิ่งตามมากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ืออันนั้นแสดงว่าเขาอาจจะมีความห่วงพื้นที่ค่อนข้างสูงก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่มาประเมินสถานการณ
1: ์
0: นะคะที่แบบเกี่ยวกับทางหน้านี้บางทีเนี่ยการอาจจะแค่ให้เขาจับไปทำหมันอาจจะสงบขึ้นมาเยอะเลยก็ได
1: ้อ๋อหรือเขาจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์หมอถ้าขู่เอาขนาดนั้นกัดทุกคนแบบไม่เลือกอย่างนี้เนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องรู้ด้วยแต่ว่าถ้าอยู่ดีแบบน้องเคยเชื่องมาก่อน
1: แล้วพฤติกรรมเปลี่ยนไปอ
0: ยู่ด
1: ี
0: มาวันหนึ่งดุขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วอยู่ดีไม่กี่วันเสียชีวิตเนี้ยค่ะในนี้ต้องนึกถึงพิษสุนัขบ้าขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้จะอันตรายมากอีกแบบนึงเลยนะคะ
1: นั่นคือพฤติกรรมเปลี่ยน
0: ใช่เขาพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเขาไม่สบายเขาเป็นโรคเนี้ยค่ะเพราะว่าพิษสุนัขบ้ามันก็เป็นโรคนึงใช่ไหมคะมันแบบไปแอตแทกเชื้อมันไปแอตแทกมันไปโจมตีที่สมองทำให้ทุกอย่างเขาแบบพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปหมดความดุร้ายจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยแบบอยู่ดีนิสัยเขาเปลี่ยนครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อาจจะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้มาประเมินสถานการณ์ว่ามันใช่ไหมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้อยู่ดีเขาดุมากขึ้นหรือว่าเขาไปโดนทำร้ายมาหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะแบบโดนทำร้ายมาเขากันที่ระแวงก็จะดุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อะไรล่ะบางทีเขาอาจจะโชคร้ายไปโดนใครทำร้ายมาจากที่กลายเป็นสุนัขใจดีก็อาจจะกลายเป็นขี้ระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาอีกมุมนึงเราก็ต้องระวังว่าโอเคหรือว่าพิษสุนัขบ้ามันมาหรือเปล่ามันเกิดระบาดเข้ามาตรงจุดที่เราอยู่หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็คือถ้ามีสิ่งแบบเนี้ยค่ะจริงๆควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่แน่ใจอาจจะทางกรมปศุสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าค่
1: ะ
0: ก็อาจจะต้องลองดูว่าจะไปแจ้งแล้วว่าหรือว่าก
1: รม
0: ป
1: ศุสัตว์
0: แ
1: จ้งไปว่าจะก็สามารถแจ้งกทม.ได้
0: ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพก็ต้องเป็นกทม.อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ให้เจ้าหน้าที่เขาลงมาดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์คือถ้าเกิดว่าแบบเขาแบบอาจจะเมื่อก่อนไม่ดุเขายังเด็กอยู่เขาโตมาเริ่มเป็นหนุ่มมีฮอร์โมนมีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็อาจจะต้องเจ้าหน้าที่เขาอาจจะพาไปทำหมันแล้วพอเขามาคืนที่เดิมแล้วก็ให้เขาลองดูว่าเอ๊ะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือทั้งตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่ตัวผู้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเยอะกว่าจริงๆถ้าเป็นตัวเมียถ้าเป็นจรเราสมมติว่าเราแบบใครอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเราแจ้งเขาไปเอามันเอาไปทำหมันได้แล้วก็จะดีที่สุดเพราะเราไม่อยากให้มีลูกหมามาเพิ่มขึ้น
1: ใช่คือมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นสุนัขจรเนี่ยเขาน่าจะมีความคุ้นเคยไม่น่าจะดุกับคนที่อยู่ในชุมชนยกเว้นคนนอกพื้นที่เข้าไป

0: าวเขาออกไปโดยที่แบบว่าเอาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ดุแล้วใครก็ดูแลไม่ได้เขากลายเป็นแบบเขาต้องไปทุกข์ทรมานที่อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบทางต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยพิจารณาแล้วก
1: ็
0: หาที่ไปให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่แล้วเนี่ยทำให้แบบโดนกัดกันทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็มันอาจจะก็อาจจะต้องย้ายเขาออกแต่ก็ต้องหาทางไปที่ดีให้เขาด้วยค
1: ่ะโอ้แต่วันนี้ค่ะที่ได้คุยกับอาจารย์หมอเนี่ยทำไม่ได้ทราบเลยว่าอย่าไปจ้องตาเขาโดยเด็ดขาดเพราะว่าเขากับเราไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ห้ามวิ่งหนีทันทีค่อยเคลื่อนไหวออกไปช้า
1: ๆ
0: เพราะว่าเป็นการกระตุ้นนะคะคือสัตว์พวกนี้ค่ะน้องแมวด้วยค่ะคือบางทีอาจจะสายคนอาจจะสังเกตเห็นเหยื่อบางทีเขาจะเหยื่อแบบจริงๆนะคะอย่างเงี้ยแมวสมมติล่าหนูเงี้ยหนูบางตัวเขาจะฉลาดเขาจะอยู่นิ่ง
1: ๆ
0: ถ้าอยู่นิ่งๆค่ะมันแมวบางตัวจะไม่สนใจละเขาก็จะไปแต่ว่าถ้าเคลื่อนไหว
1: เรียบร้อย
0: เคลื่อนไหวเขาจะตามใช่ค่ะเหมือนเราของเล่นเหมือนกันโอ้ถ้ามันเป็นทาสแมวนี่นะเอาของเล่นวางไว้ที่พื้นแมวไม่สนใจค่ะแต่ถ้าของเคลื่อนไหวแมวจะตามน้องหมาก็เหมือนกันบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีสัญชาตญาณการล่าอยู่และในการล่าเนี่ยไอสิ่งกระตุ้นการล่าเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวของเหยื่
1: อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราวิ่งเนี่ยค่ะมีโอกาสโดนวิ่งตาม
1: โอเคเดี๋ยวอาทิตย์ครั้งต่อไปมาคุยกันอีกค่ะเรื่องพฤติกรรมสัตว์สนุกสนานดีมากมาทำให้เราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเขามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะพวกอย่างสุนัขจรเนี่ยยังอย่างที่บอกว่ามันยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามจะมีการจัดการก็ตามนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะค่ะในเมืองไทยยังมีเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าสังคมเราก็เป็นสังคมที่แบบค่อนข้างมีเมตตานะคะซึ่งจริงๆการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆปรับไปค่ะ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์หมอที่คุยกันในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ช่วยเราพักกันก่อนค่ะ
3: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทางติ

0: อบ @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Notเพียงสแกน QR code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้คือในเรื่องของการทำโครงการนี้เพราะว่าอยากจะช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยจำนวนถือว่าสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเพราะถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะก็คือนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็ยังมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกรมไม่เกิน 70% นะคะซึ่งหมายความว่าพวกเราก็พยายามที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้แล้วก็ในกรณีซึ่งในส่วนของคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการประกันภัยประเภทหนึ่งได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนและยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อปีประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะแล้วก็ในกรณีถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะนี่คือกรณีของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งแล้วก็ผ่อนได้6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าในส่วนของการที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็มีเงินกองทุนคืนและตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088นะคะก็สอบถามได้แล้วมาเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันนะคะแล้วเราก็ได้ช่วยกันค่ะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สำคัญนะคะยิ่งช่วยกันมากเท่าไหร่เงินกองทุนที่จะได้รับคืนกลับมานะคะมันก็จะมีจำนวนที่มันสูงขึ้นด้วยนะคะช่วยกันนะคะมาเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะก็เชิญชวนเลยส่วนในช่วงนี้ค่ะ8:53นะคะก็เรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรล่าสุดนะคะมีแจ้งของคุณเชษเนี่ยใช้เส้นสิรินธรค่ะในฝั่งขาออกแล้วบอกว่าพอลงมาจากสะพานข้ามแยกบางพลัดนะคะลงมาเล็กน้อยนะมีถุงดำขนาดใหญ่ตกอยู่บนถนนขวางช่องทางที่3จากซ้ายในขณะที่รถเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวได้นะคะก็ยังไงระมัดระวังกันก่อนแต่ว่าตอนนี้ในเบื้องต้นประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะหรือว่าใครที่อาจจะขับตามมาแล้วมีเพิ่มเติมกันได้บอกว่าเป็นถุงขนาดใหญ่เลยถุงดำไม่ใช่ถุงขยะใช่ไหมหรือถุงขยะถ้าเกิดเป็นถุงขยะมีรถไปชนนี่เอานี้เรื่องใหญ่กว่าเดิมเลยนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นที่คุณเชษฐ์ให้เป็นข้อมูลแบบเป็นถุงดำขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตกขวางช่องทางที่3จากซ้ายนะคะก็ระมัดระวังกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางการเดินทางนะคะถ้าณเวลานี้ตอนนี้เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะคะในแต่ละจุดที่ยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวเป็นเรื่องของการจราจรเมื่อคืนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการตรวจค้นผับ2แห่งกลางกรุงค่ะพบว่าไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็คือทั้ง2แห่งเนี่ยอยู่ในซอยราชดำริ1นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็เห็นว่ามีการควบคุมตัวในส่วนของทางพนักงานของร้าน15คน
ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับอาชีพแล้วยังพบว่ามีนักเที่ยวเนี่ยมีปัสสาวะม่วง1คนนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีร่วมกับทางปปส.แล้วก็กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะนำกำลังเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจค้นสถานบันเทิงหลังจากที่ได้รับแจ้งข้อมูลว่าสถานบันเทิงทั้ง2แห่งมีลักษณะของการเปิดให้บริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีชาวต่างชาติเป็นผู้ดูแลสถานที่นะคะเข้าไปมีนักเที่ยวทั้งชาวต่างชาตินะคะบอกเป็นชาวต่างชาติเลยนะทั้งหญิงแล้วก็ชายอยู่มากกว่า100คนอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเพราะว่าเขามีการควบคุมตัวมีการดำเนินการนะคะก็เป็นพื้นที่ของทางสน.ลุมพินีนะคะแล้วก็พื้นที่ของพัทยาเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเมาแล้วขับพุ่งไปชนรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรหลายคันเลยแล้วยังมีการปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วยังมีการที่แบบพื้นนี่ไปด้วยนี่ขวางนะคะขวางก่อกวนห้ามบันทึกภาพนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปนะคะในการระงับเหตุแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีนะคะประมาณตอนช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งในช่วงแรกที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็รับแจ้งอุบัติเหตุว่ามีรถยนต์เนี่ยพุ่งชนรถซึ่งจอดติดสัญญาณไฟจราจรไฟแดงอยู่ก็เลยทำให้มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันแล้วก็รวมไปถึงมีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยคือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่บริเวณแยกปากทางพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็มีการประสานทางเจ้าหน้าที่ต่างๆไปให้ความช่วยเหลือแล้วปรากฏว่ารถคันที่ไปชนรถคันอื่นๆเนี่ยนะคะชาวจีนเนี่ยเป็นคนขับแล้วอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีรถคันอื่นเนี่ยนะคะซึ่งได้รับความเสียหายนะคะมีทั้งรถเก๋งรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ยังดีนะที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นบอกว่าในส่วนของผู้ซึ่งได้รับความเสียหายก็บอกว่านี่ขณะจอดรถรอสัญญาณไฟแดงอยู่ก็มีรถ SUV เนี่ยของชาวจีนคนนี้ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนท้ายรถของตัวเองอย่างแรงนะคะชนรถนี่กระเด็นไปชนรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ด้านหน้าอีก2คันแล้วก็ได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเมาไม่ขับแต่ยังคงมีคนที่มีพฤติกรรมเมาไม่ขับอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาตินะที่จะมีพฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งเฉพาะในเรื่องของพวกเมืองท่องเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วพยายามจะบอกว่าเน้นเลยนะว่าเมาไม่ขับแล้วก็เรื่องของการใช้ความเร็วแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของง่วงแล้วขับด้วยนี่คือปัจจัยเสี่ยงต้นๆเลยที่ทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุโฟมทะลักท่วมหมู่บ้านบ่อวินจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต
3: อง
2: นี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
3: แก้ลม
2: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
2: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบเหตุโฟมทะลักท่วมหมู่บ้านบ่อวินจังหวัดชลบุรีตรวจสอบลานคัดแยกขยะต้นเหตุพร้อมเร่งเยียวยาประชาชนคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าปะทะกำแพงด้านหลังของหมู่บ้านบุญรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13จังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการแก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามพี่น้องประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียังได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบการดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินยังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนเร็วที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ากองทัพยูเครนได้โจมตีคลังน้ำมันขนาดใหญ่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับรัสเซียในการทำสงครามและที่กรุงเตหะรานของอิหร่านประชาชนจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาร่วมพิธีศพวันแรกของอายาตอลลาห์คาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนที่เวเนซุเอลารักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติที่เสียสละเวลาเดินทางมาช่วยภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่า 3,000 คนและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเวเนซุเอลาปิดท้ายที่ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทูเคียที่ระบุว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากประเทศต่างๆในภูมิภาคแห่งนี้และย้ำว่าไม่ควรปล่อยให้อิสราเอลบ่อนทำลายข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ทางรฟม.นะคะแจ้งขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชปารภค่ะตรงช่วงของแยกมักกะสันนะคะถึงซอยราชปารภ16นะคะตรงนี้เป็นการก่อสร้างกำแพงกันดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการทำงานไปถึงวันที่30กันยายน2569นะคะก็คือมีการปิดเบี่ยงกันตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่1นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเดินทางการทำงานก็จะมีผลทำให้ถนนราชปารภค่ะตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของย่าประตูน้ำเนี่ยใช้ได้เพียงแค่1ช่องจราจรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะใครที่พักอาศัยอยู่ในระแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวก็คงทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนสำหรับในพื้นที่ข้างเคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ซึ่งใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ063-217-6532 063-217-6532 ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทางด้านของ Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะคือในจุดที่มีในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยนะคะรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยเฉพาะอย่างโซนแถวทางด้านของเพชรบุรีราชปารภนี่คือมีผลกระทบหนักมากจริงๆนะคะซึ่งก็จะเข้าใจเลยสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะก็ไม่ได้รับความสะดวกนะคะจริงๆก็ในส่วนของทางจสเองก็พยายามที่จะอัปเดตให้ตลอดเวลาในส่วนของทางโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะก็พยายามที่จะเรียกว่ามีการอัปเดตให้ตลอดเวลานะคะดังนั้นค่ะในส่วนของความคืบหน้าต่างๆเนี่ยนะคะอีกช่องทางหนึ่งเน้นย้ำเลยเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะใน Facebook ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะคะเพราะนั้นเขาจะมีรายละเอียดต่างๆเลยมีการอัปเดตหรือว่าอะไรต่างๆให้แล้วก็มีการแนะนำนะคะในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงด้วยนะคะอย่างเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่เขาก็มีการแนะนำทางเลี่ยงนะคะเลี่ยงถนนเพชรบุรีซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งก็มีการแนะนำสำหรับคนที่ใช้เส้นทางโดยเฉพาะในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนนะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะมีการแนะนำสำหรับคนที่มาจากทางด้านของถนนพิษณุโลกนะคะก็ในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็มีการแนะนำว่าให้เลือกใช้เส้นถนนสวรรคโลกมุ่งหน้าถนนสิทธิยานะคะหรือว่าฝั่งของพระราม6นะคะมุ่งหน้าถนนสิทธิยาเพื่อไปอย่างพระราม9เนี่ยจะใช้เวลาในการเดินทางได้เร็วกว่านะคะเร็วกว่าที่จะใช้เส้นพิษณุโลกต่อเนื่องเข้าถนนเพชรบุรีนะคะเนื่องจากว่าถนนเพชรบุรีเนี่ยเขามีการเบี่ยงการจราจรเหลือเพียงแค่2ช่องจราจรแล้วก็ในขณะเดียวกันโหสังเกตเลยในทุกๆเช้านะคะก็คือมีนะคะในส่วนของรถซึ่งติดขัดหนักมากๆนะคะเราต้องยอมเพื่อจะแบบมันอาจจะดูว่าเส้นทางเลี่ยงบางจุดอาจจะดูเหมือนกับมันไกลกว่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางค่ะ จะใช้ได้ดีกว่านะคะเนี่ยเรียงพวกเพชรบุรีราชปารภหรือว่าอะไรต่างๆนะคะและอย่างเมื่อวันก่อนเราไม่มีโอกาสได้สอบถามได้สัมภาษณ์ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็มีการลงพื้นที่นะคะมีการเข้าไปดูนะคะในส่วนของแต่ละจุดเรื่องของการจัดการจราจรแล้วจะเห็นโอ้โหแบบคือรถมันแน่นมากแล้วเรียนว่าอย่างหนึ่งนะพฤติกรรมของคนที่เข้าไปใช้นะในเส้นทางฝั่งของถนนเพชรบุรีหรือว่าราชปารภอ่ะโดยส่วนใหญ่อ่ะนะคะเรียนเชื่อว่าคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วพยายามที่จะเลี่ยงอยู่ละเพราะฉะนั้นพอดูเนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นถนนสำหรับรถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่เลยค่ะคือเหมือนกับพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างมากจริงจักรยานยนต์แบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็รถประจำทางนะคะส่วนรถยนต์ที่เข้าไปเนี่ยคือน่าจะแบบคือมันมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเข้าไปนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นนี่คือเป็นเหมือนกับเป็นกองทัพจักรยานยนต์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเดินทางสำหรับจักรยานยนต์นี่น่าจะสะดวกที่สุดสำหรับใครที่ไปแถวทางด้านของแยกมักกะสันแยกราชปารภนะคะเนื่องจากว่าตรงจุดนี้ก็จะเป็นแนวก่อสร้างแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการเดินทางช่องจราจรนี่ก็จะเหลืออยู่น้อยมากนะคะมันนั้นถามว่าใครที่แบบนานๆจะผ่านเข้าไปนะคะนานๆที่จะผ่านเข้าไปในย่านนี้วางแผนกันดีๆเลยค่ะนะคะเข้าไปแล้วจะต้องแบบเผื่อไว้เลยว่าโหเจอติดแน่ๆนะคะยิ่งถ้าว่าเป็นในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนนะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะในเรื่องของการจราจรโซนแถวถนนนะคะแถวทางด้านของเพชรบุรีนะคะแถวประตูน้ำคือเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงช่วงวันหยุดคนจะไปซื้อของไปรายการแถวย่านประตูน้ำตลาดประตูน้ำทางด้านนั้นกันจำนวนมากนะแต่ว่าในช่วงหลังก็เชื่อว่าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปกันเยอะมากเหมือนกันนะคะจะเป็นเรื่องของการซื้อออนไลน์หรือว่าในขณะเดียวกันนะคะการที่จะเข้าไปมันก็จะมีผลจากในเรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะนั้นช่วง2อาทิตย์นี้คือรถน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าเปรียบเทียบกันนะคะกับในสมัยก่อนๆนะคะแล้วเนี่ยถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะฝั่งของถนนเพชรบุรีหรือว่าแถวๆทางด้านของตลาดประตูน้ำนี่ลดน้อยค่ะคือลดน้อยเพราะยังเป็นช่วงเช้าถือว่ายังเช้ายังสายๆอยู่นะคะแล้วเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่ถ้าจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนป่านนี้ลดได้จะเยอะนะคะเนี่ยจะดูลดน้อยมากนะคะแล้วถ้าดูแถวๆตลาดประตูน้ำนะคะนี่ก็ดูมันไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ฝั่งของเพชรบุรีนะคะหรือว่าถนนพิษณุโลกเข้ามาเพชรบุรีถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้ก็มาได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ถ้าดูฝั่งของถนนศิริยาอ่อนณเวลานี้ตอนนี้รถน้อยแต่ข้างนอกดูฟ้ามันดูฟ้าหลัวมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าฝั่งจากดินแดงที่จะเข้ามานะคะก็โดยภาพรวมก็รถน้อยมากนะคะณเวลานี้นะทุกเส้นทางนะคะจุดที่เป็นสนามสอบต่างๆตอนนี้นะคะก็เข้าสนามสอบกันมาแล้วค่ะสำหรับการสอบกพ.นะคะทั้งหมดคือ14จังหวัดด้วยกันนะคะที่เป็นสนามสอบนะคะของกพ.วันนี้ที่พร้อมกันนะคะเรียกว่าทุกภาคนะคะแล้วก็มีสนามสอบกันถ้าดูการจราจรก็ถ้าในพื้นที่ของกรุงเทพนนทบุรีอ่ะไม่มีแจ้งในเรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆอาจจะมีเรื่องของรถเยอะนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ได้นิ่งมากเนี่ยแถวถนนอู่ทองในอู่ทองนอกณเวลานี้นี่รถน้อยมากเลยนะคะนี่ดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.นะคะหรือว่าอย่างบริเวณรอบๆนะคะทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็โดยภาพรวมนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะด้านหน้าที่ต้องผ่านหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วคือดูรถน้อยคือมันเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายเพราะเราคิดว่ารถน่าจะเยอะนะคะปรากฏว่ามาได้โดยตลอดเลยยิ่งตอนนี้ถนนจะดูแบบโล่งๆมาสะพานพุทธนะคะสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะใช้ได้รอบๆบริเวณท้องสนามหลวงก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรโอ้แต่มีรถซึ่งรอติดสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกผ่านพิภพลีลาอันนี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะแต่ถ้าว่าเข้ามา ทางด้านของบริเวณท้องสนามหลวงนะคะตรงช่วงแถวๆหน้าศาลหลักเมืองอันนี้ถือว่าณเวลานี้เนี่ยรถน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านของถนนด้านหลังวัดโพนะคะตรงจุดนี้น่าจะมีพวกรถอะไรต่างๆไปจอดนะคะแต่ว่ารถแต่ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าถ้าดูภาพรวมก็โล่งๆเหมือนกันนะคะฝั่งของวังหลังนะคะในช่วงเวลานี้ถนนวังเดิมถนนอรุณอมรินทร์นะคะก็ยังใช้ได้เมื่อตอนช่วงเช้ามืดมีกิจกรรมวิ่งต่างๆก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในส่วนของเส้นลาดพร้าวตรงก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตอนนี้ก็โดยภาพรวมใช้ได้นะคะค่อนข้างจะลดน้อยเลยล่ะค่ะสำหรับฝั่งของลาดพร้าวเส้นรามคำแหงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของเส้นสุขุมวิทก็ใช้ได้ยาวๆอีกเรื่องนึงเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกันนะคะกับทางกรมอุตุนิยมแล้วดูเรื่องของเรดาร์นะคะแล้วก็มีการเตือนก็แถวทางด้านของจันทบุรีและตราดนะคะที่มีแนวโน้มว่าจะมีฝนซึ่งจะหนักกว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะเข้าไปดูใน Facebook ของในพื้นที่ของตราดนะคะตราดทีวีเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีบางจุดนะคะซึ่งนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของที่ต้องเฝ้าระวังนะคะต้องจับตานะคะมันเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่นะคะอย่างในพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงนะคะซึ่งบอกว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าระดับน้ำในคลองสตอเนี่ยนะคะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสัก30นาทีที่ผ่านมาวัดได้ที่ระดับ 9.30 เมตรเลยขั้นวิกฤตนะคะเพราะขั้นวิกฤตเนี่ยอยู่ที่8เมตรแต่ว่าตอนนี้มันเลยมาแล้วนะคะก็ทำให้มันมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ตัดขาดเส้นทางสัญจรของประชาชนในหลายพื้นที่นะคะแล้วบอกว่าจากการสำรวจนะในส่วนของทางด้านของในอำเภอเขาสมิงนะคะในอำเภอพงพัฒน์สินรายเขาบอกว่าจากการสำรวจกระทบผลกระทบต่างๆในเบื้องต้นนะคะก็เพราะว่ามีทั้งหมดคือ4หมู่บ้านซึ่งได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชาวบ้านน่ะในพื้นที่เหมือนกับติดถูกตัดขาดเลยค่ะติดเกาะนะคะทั้งหมดเนี่ยคือ40หลังคาเรือนในหมู่ที่1นะคะแล้วก็เส้นทางสัญจรหลักรถไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายส่วนหมู่4นะคะหมู่4บอกว่าน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนคือ2หลังคาเรือนแต่ว่ามีบ้านเรือนประชาชนซึ่งถูกตัดขาดเนี่ยทั้งหมดคือ11หลังนะคะเส้นทางบริเวณซอยท่าฉางระดับน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้หมู่ที่7นะคะนี่ก็บอกว่ามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนน่ะคือ4หลังคาเรือนแต่มีประชาชนซึ่งติดเกาะอยู่คือถูกตัดขาดเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของพวกเส้นทางสัญจรต่างๆมันสูงมากจะรถผ่านเข้าไปไม่ได้นี่ทั้งหมดคือ30หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ในหมู่ที่9นะคะซึ่งบอกว่าหมู่ที่9เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนมากที่สุดถึง10หลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนซึ่งถูกตัดขาดอีก20หลังคาเรือนนะคะคือบอกว่าเส้นทางบริเวณซอยชื่อซอยรื่นรมรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยเด็ดขาดนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็กำลังช่วยเหลือนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางอำเภอก็มีการดำเนินการจัดส่งแล้วก็แจกจ่ายเรือท้องแบนไปยังผู้นำท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่แล้วก็ใช้ในการขนย้ายสิ่งของจำเป็นนะคะแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนเสบียงอาหารก็บอกว่าจากการประเมินสถานการณ์ในช่วงเช้าพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็จัดการในเรื่องของอาหารเองได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะว่าสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายแล้วก็ท่วมขังไปจนถึงช่วงเย็นทางอบต.ในพื้นที่เขาก็มีแผนเตรียมพร้อมในการจัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวให้กับทุกบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าเส้นทางถนนที่จะเข้าไปเนี่ยซึ่ง ถูกตัดขาดนะคะอันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดตราดเพราะว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางด้านของกรมอุตุนะคะก็บอกว่าเนี่ยที่น่าเป็นห่วงแถวเนี่ยทางด้านของตราดหรือว่าแถวทางด้านของจันทบุรีนะคะซึ่งก็จะมีนะคะในเรื่องของฝนแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะก็ให้ติดตามสถานการณ์กันปรากฏว่ามีบางจุดนะที่ท่วมนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูใน Facebook ของทางสวทตราดเองนะคะเขาก็มีการอัปเดตให้เห็นรูปนะคะในพื้นที่น้ำมันเป็นสีขุ่นมากแล้วถนนในหมู่บ้านนะคะซึ่งมันก็เป็นน้ำที่ออกมานะคะจากพวกท้องมันเป็นเหมือนเป็นทุ่งน้ำทุ่งนาใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีเนี่ยนะคะในส่วนของแม่น้ำเนี่ยนะคะที่มันล้นเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์เมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะทางด้านของภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อย่างในพื้นที่ของที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเองนี่ก็มีเรื่องของต้นไม้ล้มนะคะล้มทับบ้านเรือนประชาชนด้วยซึ่งทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาการภาคหนึ่งโดยบัญชาการอาหารพัฒนาเขาก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะรื้อแล้วก็ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนนะคะนี่ก็มาเล่าให้ฟังการสำรวจในพื้นที่นะคะที่มีผลกระทบที่เริ่มมีผลกระทบกันเข้ามาอย่างเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีโอกาสได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกนะคะว่าสำหรับในส่วนของตัวในบ้านเราเองเนี่ยค่ะนะคะที่มันก็ยังคงมีฝนนะคะจะมีฝนหนักในหลายพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของคลื่นลมในทะเลต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีคลื่นลมแรงนะคะบอกว่าคือจากอิทธิพลของตัวของไม้สักแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะที่บางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกในช่วงนี้เลยค่ะนะคะช่วงวันนี้5แล้วก็6กรกฎาคมนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลแรงมากนะคะแล้วก็ทางอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยค่ะซึ่งมีกำลังแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรนะคะแล้วก็ในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองนี่ก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะอันนี้คือทางด้านของอันดามันตอนบนนะคะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะคะอันนี้ก็จะมีคลื่นสูงเหมือนกันประมาณ2เมตรก็ถือว่าสูงแล้วก็ตรงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำส่วนในกรุงเทพเราวันนี้ก็แนวโน้มฝนนี้ 70% นะคะต้องรอดูว่าจะมากันในช่วงไหนแต่อย่างที่บอกที่มองไปข้างนอกนี่คือฟ้านี่ถือว่าค่อนข้างที่จะครึ้มทีเดียวรับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุถนนพญาสุเรนนะคะช่วงบริเวณหน้าตลาดกองหนุนมีรถจักรยานยนต์ชนคนซึ่งมีคนเจ็บ1คนผู้หญิงแต่ว่าล่าสุดนะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนวมินทร์9การจราจรเนี่ยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่ก็ให้บอกว่าชะลอนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีแจ้งเรื่องของหายลืมของทางคุณพันนีค่ะบอกว่าไปลืมกระเป๋าแป้ไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากซอยอ่อนนุช11นะคะจะไปหมอชิตปรากฏว่าคือเอาของขึ้นแล้วแต่แท็กซี่ปฏิเสธไม่ไปต่อนะคะแล้วแท็กซี่ออกไปของที่เอาขึ้นไปในรถเนี่ยยังไม่ได้เอาลงมาเลยก็จะมีกระเป๋าเป้ซึ่งข้างในกระเป๋าเป้ใบนี้จะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ด้วยนะคะเขาฝากนะเผื่อว่าทางคุณคนขับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะอันนี้ของคุณนางศรี เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมแล้วก็แจ้งแทนชาวต่างชาติเนื่องจากว่าชาวต่างชาติเขาไปลืมกระเป๋าถือเอาไว้บนรถซึ่งเขาเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็นั่งรถคันนี้มาจากปัญญารามินทราไหมคะแล้วไปลงที่สุขุมวิท3 นะคะแล้วก็ลืมนะคะเป็นกระเป๋าถือเอาไว้ซึ่งข้างในนี้มีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าเป็นรถ SUV Mitsubishi Pajero สีขาว2ขอไข่ลอลิง9237กทม.นะคะคือในเบื้องต้นเขาก็มีการติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ฝากทางเราเนี่ยให้ช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อว่าทางคุณคนขับหรือว่าคนที่รู้จักยังไงฟังอยู่จะได้ช่วยบอกทางคุณคนขับหน่อยนะคะลืมเอาไว้เมื่อวานวันนี้วันที่5ใช่ไหมเมื่อวันที่4นะคะบอกว่าลืมว่าตอนช่วงเวลา 16:19 นของเมื่อวานนี้นะคะแต่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเดี๋ยวใครใช้เส้นสิรินธรแต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะที่บอกว่ามีเป็นถุงขยะสีดำขนาดใหญ่เลยตกอยู่เลนที่3จากซ้ายพอลงมาจากสะพานข้ามแยกบางพลัดสิรินธรฝั่งขาออกนะคะยังไงเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้แล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

นี่ใครจะไปบางสแสนในช่วงนี้เขากำลังมีการแข่งขันรถทางเรียบนะคะบางสแสนกลางปี2026นะคะนี่ฉันดูในไลฟ์ของทางโครงการของทางการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยต้องมีการปิดถนนนะคะจะเป็นถนนเรียบชายหาดบางแสนนะคะบางแสนสาย1ตลอดแนวชายหาดเลยค่ะแล้วก็ถนนบางแสนสาย2นะคะบางส่วนนะคะซึ่งจะเชื่อมต่อกับเส้นทางซีเซอร์กิสนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบนะคะรอบแหลมแท่นแล้วก็เขาสามมุกซึ่งเป็นช่วงโค้งสำคัญของสนามแข่งนะคะเนี่ยอย่างณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเขากำลังปิดถนนกำลังมีการแข่งขันเลยค่ะนะคะก็ในส่วนของกิจกรรมนี้บอกนี่คือเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยนะคะก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบเผื่อว่าใครที่กำลังคิดว่าจะไปบางแสนกันนะคะสำหรับในช่วงของวันนี้นะคะให้ทราบเป็นข้อมูลเลยว่าถนนเรียบชายหาดบางแสนนี่ตอนนี้เขากำลังปิดการจราจรนะคะเป็นการแข่งขันนะคะซึ่งบอกเป็นการแข่งขันระดับโลกนะคะในงานบางแสนกลางปี2026นะคะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะจริงๆเขามาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่2ที่มีการปิดการจราจรกันเป็นช่วงๆคือในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าอย่างวันนี้วันอาทิตย์ที่5ใช่ไหมคะก็มีการแข่งขันนะตอนนี้กำลังมีการถ่ายทอดกันเนี่ยก็คือในช่วง8นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีนะคะที่เขาก็มีการปิดการจราจร แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือในช่วงบ่ายนะคะช่วงไม่ใช่ช่วงบ่ายสินะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือในช่วง11นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกา35นาทีก็เรียกว่าทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าถึงช่วงเย็นเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ในส่วนของบางแสนนะคะถนนเลียบชายหาดบางทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าถึงช่วงเย็นเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ใน

0: รับส่งนะคะของคนที่จะเข้าไปในงานนั้นด้วยนะคะนี่ก็ให้ทราบกันเป็นข้อมูลนะงานใหญ่ค่ะนะคะเป็นงานใหญ่นะคะดูจากในไลฟ์ของในส่วนของการแข่งขันนะคะซึ่งตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดบรรยากาศอยู่เป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยคนที่ไปนั่งดูก็จำนวนนี่ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะคะนั่งกันอยู่มันจะมีที่ให้นั่งเป็นเหมือนเป็นอาจารย์นะที่อยู่ตรงช่วงของตรงริมชายหาดนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะในส่วนของการแข่งขันนะคะจะเห็นภาพมุมสูงอันนี้น่าจะถ่ายจากจากโดรนในทางการถ่ายนะคะแล้วก็รถตอนนี้นี่ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นรถที่เสียหลักหรือไม่ใช่หรืออาจจะมีจุดที่เขาพักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ให้เป็นข้อมูลให้ทราบกันละกันนะคะพยายามจะถามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่อยู่นะคะว่าตรงจุดนี้เนี่ยนอกเหนือจากในเส้นทางที่บอกไปมันมีจุดอื่นอีกไหมที่จะเลี่ยงได้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็มาเพิ่มเติมกันได้แปลว่าน่าจะมีสะกิดกันแน่ๆเลยนะคะในส่วนของรถที่กำลังแข่งขันกันอยู่เพราะว่าดูจากในไลฟ์ตอนนี้นะคะเหมือนกับเป็นการหยุดไว้ชั่วคราวเหมือนกันจากในคอมเมนต์เนี่ยนะคะก็มีคอมเมนต์ที่บอกนะคะแต่มีเจ้าหน้าที่มีอะไรเขาคอยดูแลสแตนด์บายทุกจุดนะคะสำหรับกรณีของการแข่งขันที่ว่าเนี่ยดูจากในไลฟ์นะตอนนี้เป็นมุมสูงเลยของบางแสนนะเวลานี้ตอนนี้นะคะอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่าคือฝนไม่มีแต่เมื่อวานฝนหนักนะคะเมื่อวานนี่คือฝนหนักแต่ว่าณเวลานี้เช้าวันนี้อย่างที่บอกแต่ว่าฟ้าก็หลัวนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันวันนี้เงียบๆนะอ่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะอ๋อเดี๋ยวเรามีสายของทางร้อยตำรวจเอกอภิรักษ์อดิเรกคุณลาบรองสาวัตรจราจรสภ.สันสุขสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รองสาวัตรแนะนำเส้นทางยังไงดีคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปดูในเรื่องของการแข่งขันนะคะ
1: สำหรับคนที่เขาไม่ได้เข้าไปดูใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เบื้องต้นก็ยังสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับเข้ามาทางถนนสุขุมวิทเลี้ยวขวาเข้าถนนลงชายหาดบางแสนก
0: ็
1: จะไปออกตรงก็จะถ้าแล้วเขาเพื่อจะเดินทางไปตรงเลี้ยวชายหาดก็สามารถตรงไปทางเรียนบางแสนได้ตามปกติ
0: อ๋อตรงนั้นไปได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับยังตรงนั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรครับยังสามารถเดินทางได้ตามปกติเลยแล้วก็อีกทางนึงก็จะเป็นเส้นถนนข้าวหลามนะครับแต่ว่าแค่เป็นช่วงบ่ายเย็นเนี่ยทางถนนข้าวหลามอาจจะรถติดนิดนึงว
0: ่
1: าคนเข้ามาดูเริ่มเยอะวันนี้มันเป็นรายการใหญ่สุดของที่มีการจัดแข่งครับ
0: เป็นระดับโลกเลยใช่ไหมคะงานนี้เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: โหรองสาวัตรเสียงนี่ดังเลยเสียงดังเลยใครก็แล้วเขาแข่งกันเนี่ย
1: พอดีตอนนี้กำลังตรวจการจราจรมีตรวจอยู่แล้ว
0: ไม่มีโอกาส
1: เสียงดัง
0: ค่ะแล้วตรงจุดที่เขาปิดเนี่ยคือหมายถึงว่ามันจะเป็นตรงช่วงที่พอเราเลี้ยวเข้าไปมันจะเป็นตรงโซนไหนยังไงบ้างคะ
1: ถ้าจะปิดเนี่ยเขาจะปิดตั้งแต่ช่วงประมาณซอย5
0: ซอย5
1: ข้างโรงพักนะครับแต่ถ้าเปิดทาง Google Map มาซอยตรงข้างโรงพักเลย
0: คือ
1: เขาบอกว่าจะปิดไม่ให้เข้าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก
0: ี่
1: ยวกับการเล็บอย่างเดียวแต่ว่าลงโซนชายหาดตั้งแต่วงเวียนเป็นต้นมาครับจนถึงซอยบริเวณช่วงซอย4ย
0: ัง
1: สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชายหาดได้ตามปกติ
0: แถวหน้าโรงแรมแถวนั้นยังไปได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: โอเคค่ะโหแต่คนเยอะเหมือนกันนะคะรองสาวัตร
1: เยอะครับใช่แล้ววันนี้รายการใหญ่ด้วยน
0: ่
1: าจะพอสมควร
0: วันนี้
1: วัน อาจจะหนักกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำ
0: วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเป็นรายการใหญ่สุดด้วย
0: เอ๊ะบอกว่าเขามีจุดให้รถจอดเพื่อจะต่อชัตเตอร์บัสเข้ามาด้วยเหรอคะ
1: คือจะมีของในส่วนของเอกชนนะครับที่เขาบริการที่จอดรถให้แล้วก็อันนี้ก็จะเสียเงินนิดหน่
0: อ
1: ยหรือไม่ก็จอดบริเวณริมถนนนะครับก็จะสามารถจอดได้แต่ต้องฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนิดนึงนะครับคือบริเวณขาวแดงกับจุดกลับรถอย่าพยายามจอดนะครับตำรวจล็อกล้อนะฮะ
0: โอเคค่ะแต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าอย่างคนที่เขาจะไปร่วมกิจกรรมไปดูการแข่งขันนี่เขาน่าจะมีข้อมูลมีการเตรียมตัวกันอยู่แล้ว
1: ครับผมก็อยากได้ให้หาข้อมูลมาบางส่วนนะครับเพราะว่าเรื่องที่จอดรถเองน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลย
0: ค่ะแต่เขามีที่นั่งริมชายหาดใช่ไหมเชียร์เน้นดูจากในไลฟ์ค่ะ
1: ใช่ครับเขามีของผู้จัดเนี่ยเ

0: เตรียมสแตนไว้ให้นั่งดูได้จะเป็นตามช่วงโค้งเด่นๆเขาครับช่วงตรงหน้าพีทตรงทางขึ้น 2-3 มุกเนี่ยครับก็จะมีสแตนมีอะไรให้นั่งได
1: ้ค่ะงั้นแปลว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยแหละที่น่าจะแน่น
0: ใช่ครับน่าจะหลังเที่ยงเป็นต้นไปครับเพราะว่าน่าจะสตาร์ทกันช่วงบ่าย
1: น
0: ี่คนก็จะเริ่มเข้ามากันแล้ว
1: นี่ฉันคุยกับทางรองสารไปนะเนี่ยก็ดูไลฟ์ไปด้วยเหมือนกับมีรถเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเหมือนกันเห็นเขาใช้รถยกเคลื่อนย้ายมีใช่ไหมคะตะกี้ดูว่าพวกนี้แต่ปลอดภัยใช่ไหมอะไรนะคะ
0: ตั้งแต่เช้าแล้วที่ชนรถเก๋งชนอะไรเงี้ย
1: แต่ปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรนะ
0: ปลอดภัยใช่ครับ
1: เขาป้องกันตัวเองกันอย่างแน่นหนามากค่ะดีที่ไม่มีฝนนะคะวันนี้เมื่อวานเขาแข่งได้ไหมเมื่อวานมันเหมือนกับมันมีฝนมีน้ำขังมีอะไรด้วย
0: ใช่ครับแต่ก็ยังแข่งได้ปกติครับเช้าก็มีฝนปล่อยไม่ได้นึงก็ไม่ได้กระทบอะไร
1: ค่ะค่ะอ่ะอากาศดีถือว่าอากาศดีค่ะ
0: ดีครับกำลังร้อนเลย
1: กำลังร้อนโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตร
0: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบค
0: ุ
1: ณมากนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันงานใหญ่นะคะตะกี้คุณหน้าจำน้องชื่ออะไรคะลูกของคุณพีททองเจือนี่แข่งด้วยนะเพราะตะกี้เห็นเขาสัมภาษณ์อยู่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะตะกี้เห็นแวบหนึ่งพอดีว่าภาพเขาตัดไปนะคะเหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุแล้วล่ะแล้วก็เห็นรถที่เขาขนในส่วนของรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแต่ไม่มีคนเจ็บนะคะเพราะว่าในรถพวกนี้นี่เขาก็มีอุปกรณ์ดูแลป้องกันหรืออะไรต่างๆเอาไว้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะคนเยอะอากาศดีค่ะส่วนใครที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็อย่างที่ทางรองสาวัตรแนะนำนะคะในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะเที่ยวชายหาดทางทะเลของบางสารยังไปได้อยู่เพราะไม่ได้ปิดทั้งหมดมันมีโซนที่ยังสามารถที่จะไปพักผ่อนหรือว่าอะไรต่างๆกันได้นะคะก็มาอัปเดตให้สำหรับเส้นทางนะคะทางด้านของบางแสนนะคะดูไลฟ์ได้นะคะเพราะว่ามีไลฟ์บรรยากาศให้เห็นนะคะก็เข้าไปเนี่ยในส่วนของทางเว็บไซต์ของทางบางแสนได้เลยนะคะหรือไม่ก็ในส่วนของการแข่งขันบางแสนกลางปี2026นะคะนี่เขาก็มีไลฟ์บรรยากาศให้ได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลจับมือโรงจำนำทั่วประเทศจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยตลอดเดือนกรกฎาคมหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ปฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนาน1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายขึ้นโดยแบ่งประชาชนเป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐให้นำบัตรประชาชนขออภัยค่ะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนทันที2กลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเช่นกันรู้ทันภัยพิบัติวันนี้มีวิธีการเตรียมตัวรับมือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
8: รู้ทันภัยพิบัติ
9: ช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มฝนตกหนักแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมรอการระบายเรามีวิธีการเตรียมรับมือน้ำท่วมแบบกระชั้นชิดมาฝากกันค่ะหนึ่งเลยคือต้องเตรียม3สิ่งสำคัญให้พร้อมก็คือถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟฉายแล้วก็ power bank เอกสารสำคัญอย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์แล้วก็เงินสดเงินสดต้องใส่ซองกันน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็มีเบอร์ฉุกเฉินบันทึกเบอร์ไว้เลย1784คือปภ.รับแจ้งเหตุ1669คือเจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะ2คือการจัดการบ้านให้ปลอดภัยย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของมีค่าเอาไว้ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็เคลียร์ทางน้ำค่ะทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบบ้านไม่ให้มีเศษขยะหรือว่าใบไม้ไปอุดตันเตรียมกั้นน้ำก็คือการเตรียมกระสอบทรายหรือว่าแผ่นกั้นน้ำสำเร็จรูปเอาไว้สำหรับจุดที่น้ำจะไหลเข้าบ้านค่ะสุดท้ายคือการวางแผนระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยต้องเตรียมตัดไฟเรียนรู้วิธีการสับคัตเอาท์หรือว่าเบรกเกอร์ที่แยกส่วนกันโดยเฉพาะระบบชั้นล่างกับชั้นบนซักซ้อมการอพยพค่ะนัดแนะกับคนในบ้านว่าถ้าเกิดน้ำท่วมจะต้องย้ายออกไปเจอกันที่ไหนและใช้เส้นทางไหนปลอดภัยที่สุดที่สำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้จำให้ขึ้นใจเลยนะคะหากน้ำมาประชิดตัวแล้วตัดไฟก่อนอันดับแรกคว้าสิ่งของจำเป็นแล้วพาตัวเองขึ้นที่สูงทันทีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ปล่อยไปก่อนค่ะเพราะว่าชีวิตต้องมาก่อน
10: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCDs ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา

0: ในช่วงนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มีจ้างมาทาง Facebook ทาง X ของทาง700 Radio ตรงช่วงของริมทางด่วนอุดรนัทยาค่ะมีไฟไหม้ย่าโหแต่ว่าไอ้กลุ่มควันสีดำทึบมากเลยที่ลอยขึ้นมานะคะจากไอ้ตรงจุดที่มีไฟไหม้ย่าข้างทางซึ่งตรงจุดที่มีไฟไหม้ย่าจะอยู่ตรงช่วงของริมทางด่วนอุดรรัฐยาจากธรรมศาสตร์รังสิตมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะคือกลุ่มควันมันลอยพุ่งขึ้นสูงมากๆนะคะคือมีคุณกิฟต์เนี่ยแจ้งมาทาง X นะคะของทาง JS100 Radio นะคะแล้วจะเห็นอย่างตรงจุดที่มันเป็นต้นเพลิงอะค่ะนะคะมันจะเป็นเปลวไฟแล้วก็มันเป็นกลุ่มควันแต่มันเป็นกลุ่มควันเหมือนกับเป็นยางรถยนต์หรือว่าเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสีดำมืดมากนะคะก็ตอนที่คุณจิ๊บแจ้งมาได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วคือมองเห็นระยะไกลเลยค่ะถ้าหากว่าใครผ่านอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แต่คิดว่าน่าจะดับได้ปล่อยแล้วนะคะเพราะประมาณเกือบ7ชั่วโมงละ57นาทีนะคะแต่ถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้ในซอยเอกมัยนะคะเอกมัยฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกซอยเจริญใจมุ่งหน้าแยกเอกมัยตัดสุขุมวิทตรงข้ามกับซอยเอกมัยซอย3มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ล้มอะค่ะแล้วบอกว่าในเบื้องต้นน่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็ทำให้รถได้ชะลอนะคะประมาณตอนช่วงเมื่อสักครู่นี้เองค่ะประมาณสัก10นาฬิกา กว่าที่รับแจ้งจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณวสันต์คุณวสันต์คะสวัสดีค่ะคุณวสันต์บอกว่าไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้หรอคะบนรถแท็กซี่หรอคะหรือว่าที่ไหน
1: ตรงริมทางครับ
0: ยังไงคะ
1: มาถึงว่าตรงระหว่างทางฟุตบาทนะครับของทางเดิน
0: คือเดินแล้วก็กระเป๋าสตางค์หล่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แถวไหนอะคะ
1: ตรงเส้นภาคีเจริญครับ
0: ถนน
1: เพชรเกษมครับ
0: เพชรเกษมมันเป็นช่วงระหว่างซอยไหนถึงซอยไหนอะคะพอจะจำได้ไหมคุณวสันต์แถวนั้น
1: ซอย48ครับ
0: คือได้ย้อนกลับไปดูแล้วหรือยัง
1: ได้แล้วครับ
0: เจอไหมคะ
1: ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ตอนที่ไปเดินอยู่มันช่วงไหนยังไงตอนช่วงกี่โมงคะแล้วมารู้ตัวตอนไหนว่ากระเป๋าสตางค์มันหล่นแล้วทำไมถึงได้มั่นใจว่ามันไปหล่นอยู่แถวนั้นคะคุณวสันต์
1: ประมาณช่วงประมาณ7 โมง 7 โมงครึ่งครับคือผมเดินออกไปแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็พอเดินกลับมาระหว่างทางเดินก็เช็คดูแล้วก็ไม่มีแล้วถึงต่อคอนโดครับแล้วจากนั้นก็เลยเดินออกไปซื้อระหว่างทางก็ไม่มีเลย
0: แล้วในระหว่างทางที่เดินมานี่ตอนนั้นมีคนเดินอยู่ด้วยหลายคนไหมคะมีเจอคนบ้างไหม
1: มีคนเยอะเลยครับตอนเช้า
0: อ๋อแต่ว่าก็คือตอนที่ไปซื้อของที่ตลาดตอนนั้นน่ะก็คือกระเป๋าสตางค์นี่ยังอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นตรงช่วงซอยเท่าไหร่อ่ะที่น่าจะหล่น
1: ประมาณช่วงซอย48ครับ
0: มันเป็นซอย48นี่มันซอยลึกไหมคะจากปากซอยเข้าไป
1: ไม่ลึกครับไม่ลึกครับ
0: ประมาณกี่เมตรถ้าจากตรงตลาดแล้วก็เดินมาถึงจุดที่รู้สึกตัว
1: ประมาณ100-200 เมตรได
0: ้ครับอ๋อก็ใกล้ๆเองค่ะคุณวสันต
1: ์ใช่คร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วเป็นจุดที่แบบมีคนพลุกพล่าน
1: ใช่ครับ
0: ก็น่าจะมีคนเห็นแล้วไหมน่าจะมีคนเก็บไปแล้วไหม
1: ประมาณนั้นบุ๊ค
0: ประมาณนั้นเลยแล้วในกระเป๋าสตางค์มีอะไรอยู่บ้างคะคุณวสันต
1: ์ก็มีพวกบัตรเครดิตครับแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็เป็นเงินสด
0: ในเงินสดอยู่ด้วยเยอะไหมคะ
1: ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับ
0: อ๋อเอกสารก็จะระบุชื่อของคุณวสันต
1: ์ใช่ครับ
0: ที่อยู่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันเลยไหมใน
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมคะงั้นตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เพราะว่าถ้าฝั่งที่คุณวสันต์บอกมาคือพอรู้ตัวปุ๊บก็พยายามจะเดินย้อนกลับ ใช่ไหมคะประมาณ200เมตรแต่ก็ไม่เห็นเป็นไปได้ไหมมันอาจจะแบบกระเด็นมันเป็นฟุตบาทกว้างไหมคะตรงนั้น
1: ก็กว้างอยู่แล้ว
0: ค่ะฟุตบาทกว้างก็น่าจะมีคนเก็บงั้นเอาเป็นว่าได้หรือว่าใครเก็บติดต่อกับประธานจส100ก่อนนี่ต้องไปแจ้งความไหมคะคุณวสันต์ถ้าอย่างในกรณีอย่างนี้คิดว่าควรต้องไปแจ้งความไหม
1: คิดว่าไม่จะเป็น
0: ค่ะเอกสารต่างๆล่ะคะ
1: มีแค่ประชาชนกับบัตรเครดิตนี่ต้องประกัน
0: แล้วพวกบัตรเครดิตนี่สั่งอายัดบัตรหมดแล้วยัง
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ววันนั้นก็บัตรประชาชนมันก็น่าจะทำได้แต่ว่าประเด็นแล้วอย่างกระเป๋าสตางค์นี่เป็นกระเป๋าสตางค์ยี่ห้ออะไรยังไงคะ
1: เป็นเหมือนตัวแม็กเซฟครับติดกับตัวไอโฟน
0: อ๋อค่ะคือตอนหล่นเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยอะคะคุณนัสัน
1: ไม่ยังก็เดินปกติครับพอมาถึงตรงที่จุดนึงก็เหลือของกระเป๋าแล้วก็ไม่มีแล้วครับก็เลยเดิน
0: ย้อนกลับมาดูค่ะอืมตอนนี้ออกอากาศอยู่นะคะเผื่อว่าอาจจะมีใครที่ช่วยเก็บไว้ให้นะติดต่อกรมธรรม์จส100ก่อนแล้วกันนะมีบัตรนักศึกษาด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อนี่เอกสารต่างๆนี่คือทำใหม่ได้อย่างรวดเร็วไหมอ่ะพวกบัตรอะไรต่าง
1: ๆทำได้อยู่ครับ
0: ทำได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าให้เจอดีกว่าเน
1: า
0: ะค่ะขอให้โชคดีได้คืนค่ะ
1: นะคะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยเพราะว่าเดินอยู่ในซอยเพชรเกษม48แล้วก็เดินมาหน้าปากซอยแล้วก็เดินย้อนกลับไปประมาณสัก200เมตรนะคะเดินย้อนกลับมาไม่เจอแล้วมันเป็นจุดที่บอกว่ามีคนพลุกพล่านด้วยนะคะเมื่อตอนเนี้ยตอนช่วงเช้าเนี่ยค่ะนะประมาณสัก7:30 นประมาณนี้นะคะก็เอกสารทั้งหมดระบุชื่อคุณวสันต์นะคะใครที่อาจจะแบบเชื่อว่าถ้ามีคนเห็นมองในมุมดีไว้ก่อนเลยว่าอาจจะช่วยแบบเก็บไปไว้ให้ยังไงก็ติดต่อกลับมาทางจส100นะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะโอ้มีของคุณกวีรัตน์คุณกวีวัฒน์กุญแจรถค่ะเป็นกุญแจรีโมทรถยนต์เบียดเป็นอยู่แล้วคือลืมวางไว้หลังคารถแล้วตกหายอันนี้น่าจะตกหายระหว่างขับไหมคะบอกว่าภายในมาจากหมู่บ้านนันทวันเลียบคลองประปามารู้ตัวก็คือตรงช่วงของถนนสงประพาเมื่อตอนช่วงมาสัก8:30 นอ่ะอันนี้ก็โหของหล่นมาจากรถแล้วมาถนนเส้นอย่างนี้มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแต่เผื่ออาจจะมีใครที่ขับตามหลังคุณกวีวัฒน์มานะคะแล้วอาจจะแบบมีเบาะแสว่าหล่นอยู่ตรงช่วงไหนยังไงก็รบกวนแจ้งกลับมาทางจส100คุณไกลอ้อมใหญ่การอ้อมใหญ่บอกว่าชายเส้นเพชรเกษมนะคะในฝั่งขาออกแล้วก็ตรงช่วงของหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่ค่ะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าก็คือลาดยางมาต่อยนะคะก็2ช่องทางทางด้านขวานะคะทำเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรใครที่กำลังใช้เส้นเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะให้ทราบก็คือให้พยายามนะคะในช่องทางที่กำลังทำงานอยู่นี่คือ2ช่องทางขวาต้องมาใช้ในทางด้านของช่องทางซ้ายไว้ปลอดภัยที่สุดคุณรุ่งกิจนี่ก็ใช้เส้นถนนเพชรเกษมนี่แปลว่าคุณรุ่งกิจกับคุณไกลอ้อมใหญ่นี่ตามกันมาเลยค่ะแจ้งมาจุดเดียวกันนะคะมีการทำงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่ย้ำนะคะตรงช่วงแถวหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะคะมีการลัดยางมาต่อยนะคะก็เลยมีผลในเรื่องของการจราจรส่วนของคุณหลินและคุณธนการแจ้งมาจุดเดียวกันบอกว่าใช้เส้นการจนาพิเศษในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็เลยจากต่างระดับชิมพลีไปเล็กน้อยมีสุนัขนอนอยู่ชิดขอบทางด้านขวาย้ำว่าในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะของเส้นการจนาพิเศษเลยจากต่างระดับชิมพลีมาเล็กน้อยนะคะคือทั้งสองคนเนี่ยแจ้งมาจุดเดียวกันฝากช่วยสังเกตอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาหน่อยว่ายังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมนะคะสุนัขเป็นสุนัขสีดำแล้วเขานอนหมอบอยู่ชิดทางด้านขวาคือไม่มั่นใจว่าบาดเจ็บหรือว่าอะไรยังไงไหมนะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่านมาก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันวันนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะเนี่ยรู้สึกแบบค่อนข้างอยากคุยค่ะใครที่กำลังติดตามฟังจส100อยู่นี่มาคุยกันหน้าไมค์หน่อยนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะคะมันก็จะมีในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พยายามที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันอยู่นะคะกำลังติดตามทางด้านของเจ้าหน้าที่มาพูดคุยนี่คุณเจ๋ง Big Ass เกิดอุบัติเหตุบอกว่าตกเวทีพื้นทะลุเลยค่ะนะคะแฟนคลับนี่เป็นห่วงอาการบาดเจ็บนะคะนี่ก็ดูคือเขามีคนโพสต์ Facebook เอาไว้แล้วก็คือในระหว่างที่มีการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะตกนะคะตกเวทีพื้นทะลุได้รับบาดเจ็บส่งกำลังใจให้นะคะคุณเจ๋ง Big Ass เห็นบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุแบบนี้โอ้ดูจากในรูปคือพื้นเวทีอะทะลุนี่เป็นโบอะคือเป็นพื้นลักษณะสี่เหลี่ยมก็ค่อนข้างที่เป็นพื้นที่กว้างขุ่นยาวค่อนข้างจะไม่ใช่แบบช่องแคบๆเลยนะคือเป็นช่องใหญ่เลยอะที่นะคะที่ตกลงไปนะคะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบนเวทีคอนเสิร์ตเลยพื้นเวทีเนี่ยทะลุเลยค่ะอย่างที่บอกเป็นช่องขนาดใหญ่นะคะทำให้คุณเจ๋ง Big Ass เนี่ยนักร้องนำได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตกลงไปอยู่บนพื้นด้านล่างอะนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะแสดงต่อได้นะคะโอ้โหอันนี้ให้กำลังใจกันคือมีคุณที่ใช้ชื่ออภิชาติเนี่ยนะคะใน Facebook เนี่ยนะคะที่มีการโพสต์อ๋อเป็นหนึ่งใน Big Ass ในวง Big Ass เหมือนกันคุณหมู Big Ass แต่ว่าคุณอภิชาตินี่ก็คือโพสต์แจ้งให้กับแฟนคลับนะคะบรรดาผู้ที่ติดตามเนี่ยได้ทราบนะคะแล้วก็คือในโพสต์เนี่ยบอกว่าพื้นทะลุอีกแล้วพี่เจ๋งโดนซ้ำขาเดิมอีกแล้วนะคะแล้วก็ให้เห็นภาพของโครงสร้างเวทีส่วนที่มันก็เป็นรอยที่มันแตกทะลุไปเนี่ยคือขนาดใหญ่จะอยู่ช่วงใกล้ๆกับลำโพงมอนิเตอร์นะคะเราก็จะเห็นภาพที่มีการปฐมพยาบาลนะคะเบื้องต้นของคุณเจ๋ง Big Ass ค่ะที่ต้องลงไปนอนราบกับพื้นเวทีท่ามกลางความตกใจนะของคนชมเพราะว่าคือกำลังแสดงคอนเสิร์ตแล้วเขาบอกว่านี่คือเป็นครั้งที่2นะคะที่คุณเจ๋ง Big Ass ได้ประสบอุบัติเหตุนะคะเวทีทะลุในขณะที่แสดงคือครั้งแรกก่อนหน้านั้นปี2560นะคะบอกว่านั่นคือเกิดเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะล่าสุดปี2569นะคะมาบอกให้บรรดาแฟนๆของคุณเจ๋ง Big Ass ได้ทราบกันแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะต้องบอกว่าคือเป็นการทุ่มแรงทุ่มใจใช้คำนี้ได้ไหมคือต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่ไม่ต้องมีการปลอมตัวนะคะในการที่จะเข้าไปจับกลุ่มนะคะในส่วนของผู้ต้องหานะคะก็เรียกว่าวงแตกเลยค่ะเป็นวงที่เขากำลังเขาเรียกว่าเป็นวงไฮโลที่มีการเล่นกระดามงานศพค่ะผู้กำกับฝ่ายสืบของนครนายกนี่คือปลอมตัวเป็นพระเลยห่มจีวรแล้วก็ปลอมเป็นพระนะคะคือเรียกมันเรียกว่าสมบทหลวงพี่แล้วบุกทลายวงไฮโลเปิดสารวัตรเล่นพนันกันตามงานศพ3วัน3คืนนะคะมีการจัดเวรเฝ้าระวังคัดกรองบุคคลแล้วก็รถเข้าออกอย่างเข้มงวดนี่คือในวัดนะในงานศพนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรปิดล้อมแล้วก็จู่โจมแล้วก็บุกจับกลุ่มนักพนันได้9คนนำทีมโดยทางด้านของผู้กำกับสืบสวนนะคะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์บันทิโตหิรัญโชตนะคะนำทีมสอบสวนปลอมตัวเป็นพระสงฆ์นะคะแล้วลูกน้องที่ไปด้วยนี่ก็ปลอมตัวเป็นเด็กวัดนะคะบุกเข้าไปจับวงไฮโลค่ะที่มีการลักลอบเล่นกันภายในวัดนะคะวัดหนองทองทรายตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็จับกลุ่มนักพนันแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลแล้วก็เงินสดด้วยจำนวนหนึ่งนะคะจะบอกว่าการจับกลุ่มเนี่ยสืบเนื่องมาจากก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะจากการสืบสวนสอบสวนเพราะว่ากลุ่มนักพนันเนี่ยเขาตะเวนเลยนะใช้คำว่าตะเวนเปิดวงเล่นพนันตามงานศพในหลายจังหวัดแล้วก็ใช้วัดเนี่ยเป็นสถานที่นัดหมายมีการจัดเวรเฝ้าระวังคัดกรองบุคคลแล้วก็รถเข้าออกอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเฝ้าสังเกตการต่อเนื่องมาเลยนะ3วัน3คืนก่อนที่จะมีการวางแผน นะคะแล้วผู้กำกับก็ปลอมตัวเป็นพระเดินเข้าไปกลางวงพนันนะคะเมื่อถึงจังหวะเหมาะสมก็เลยแสดงตัวค่ะทำให้นักพนันนี่คือแตกคือเลยวิ่งหนีนะคะบอกบางส่วนนี่สายความมืดหลบหนีไปได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะควบคุมผู้ต้องหาไว้ได้9คนนะคะพร้อมทั้งมีของกลางมีเงินสดมีอะไรต่างๆก็นำไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.ดงละครดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะเดินหน้าปราบปรามการพนันผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำวัดและงานศพมาใช้เป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันมันไม่ควรนะโยมซึ่งทางผู้กำกับสืบสวนนะคะก็ได้มีการอัดคลิปเตือนสติผู้เล่นที่เล่นการพนันก่อนจะลงมือจับผู้เล่นการพนันไฮโลในครั้งนี้ว่าโยมอาตมาว่าเล่นไพ่เล่นไฮโลกันในวัดมันไม่ดีนะอาตมาขอบิณฑบาตนะเลิกเล่นซะเถอะเดี๋ยวตำรวจจะจับเอาแล้วหลังจากนั้นก็นี่แหละค่ะที่บอกว่าเป็นปลอมตัวเป็นพระเหมือนมากนะเหมือนมากดูจากในรูปเนี่ยในเฟซบุ๊กนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณธันวรินทร์คุณธันวรินทร์คะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณธันวรินทร์วันนี้ทำงานด้วยเหรอคุณธันวรินทร
2: ์เปล่าพอดีจะไปงานแต่งงาน
0: อ๋องานแต่งงานค่ะ
2: ใช่งานแต่งงานของหลานแต่ว่าGPS เขาจับมาว่าให้ไปทางด่วนก็เลยมีโอกาสได้ผ่านเซ็นทรัล
0: อ๋อคนเยอะไหมฮะ
2: ก็เมื่อกี้ผ่านณเวลานี้
0: เขาเปิดแล้วใช่ไหมตอนนี้ค่ะ
2: เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วรถจ่อเข้าในช่องคู่ขนานเนี้ยรถแน่นเลยแต่ช่องทางด่วนก็มีล้นออกมาเพราะบางคนที่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามาตัวใหม่เนี่ยมันจะต้องมาเข้าคู่ขนานเดี๋ยวน่าจะสักอีกสักระยะหนึ่งก็น่าจะมาเข้าพื้นที่ทางช่องทางด่วนและเยอะแหละ
0: เซนทันNotvilleใช่ไหมตรงนั้น
2: Notville
0: ค่ะ
2: เพราะว่าตัวเองอยู่โซนเนี้ย
0: ค่ะ
2: เวสเกตยังเดินไม่ทั่วเลยตอนนี้มาNotvilleอีก
0: โอ้แบบว่าย่านเดียวมีหลายให้ช้อปปิ้งเยอะนะคุณธันวรินทร
2: ์ใช่แล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะบางใหญ่อีก
0: ค่ะโอ้
2: ก็เลยบอกโอ้โหมันมีที่ให้เดิน
0: ให้เดินให้เดินไม่แต่ถ้าเป็นคนแถวนั้นเขาก็ต้องขับรถไปใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าแต่ต่างมันไม่น่าจะ
2: ตัวเองเนี่ย
0: ค่ะ
2: ตัวเองก็ถ้าสมมติถ้าจะไปก็จอดรถเพราะบ้านอยู่ตรงสี่แยกพระนั่งเกล้าสถานีรถไฟฟ้าเลย
0: โอ้โหนี่อยู่ย่านดีย่านดีมากเลยนะคุณธันวรินทร์ไม่ควรขับรถใช้บริการรถไฟฟ้าง่ายสะดวก
2: จากเมื่อก่อนที่เป็นเซ็นทรัลปกติอ่ะเขาลานจอดรถเขาเป็นแค่พื้นที่ด้านล่างอย่างเดียวพื้นที่ขึ้นตึกมีนิดเดียวไม่เยอะแต่ตอนนี้เขาตัวเซ็นทรัลเนี่ยมันออกมาด้านหน้าก็ไม่แน่ใจว่าข้างในอ่ะเขาสร้างที่เป็นลานจอดรถแบบหลายๆชั้นหรือเปล่า
0: คุณต้องไปดูต้องไปสำรวจมา
2: ใช่ๆเพราะกลัวด้วยแหละว่าถ้าเกิดยังเป็นเหมือนเดิมโอ้โหจอดรถไม่พอแน่ๆ
0: คิดว่าไม่คิดว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนปิดเพราะดูโฉมใหม่เขาดูแบบเป็นเน้นธรรมชาติมากเลยนะกลมเกลีย
2: วอลังการ
0: ใช่
2: ไม่ก็ไอ้ตรงไปเน้นธรรมชาตินี่ไงก็เลยจะกินที่ในเรื่องของลานจอดรถไปด้วยหรือเปล่า
0: อ๋อแต่เขามีการออกแบบเขามีการออกแบบดิฉันเชื่อว่าอย่างในยุคหลังๆมาเนี่ยการออกแบบทุกอย่างมันจะต้องใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่การจอดรถหรืออะไรต่างๆมันเป็นการเรียกคนเขาไปกันให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคุณธันวรินทร์ที่จอดรถอันนี้สำคัญ
2: เดี๋ยวจะไปเซอร์เวย์แล้วจะรายงานเพ
0: ิ่
2: มเติมมาให้
0: ได
2: ้ค่ะเพราะแต่ตัวเองไม่เอารถไปแน่ๆก็ผมจะนั่งรถไฟฟ้าเพราะแค่สถานที
0: ่
2: เด
0: ีย
2: ว
0: โอ้อันนั้นง่ายเลยสะดวกเลยเดินเชื่อมต่อกันได้เลยใช่ไหมฮะจากรถไฟฟ้าเข้าไป
2: ใช่พอออกจากบ้านมาเดินแค่10เมตรมั้งก็คือรถไฟฟ้าแล้ว
0: ค่ะยินดีด้วยนี่อยู่ใกล้ลานด์มาร์คใหม่เลยนะของแถบทางด้านนนทบุรี
2: เดี๋ยวยังไงถ้ามีเข้าไปมีโอกาสเข้าไป
0: ได
2: ้
0: อ
2: ะไรงาน
0: มาเล่าให้ฟังกันหน่อยว่า
2: บรรยากาศเป็นอย่างไร
0: แต่ถ้าเลยจุดนั้นมาก็ลดน้อยใช่ไหมคะ
2: ใช่มาได้เลย
0: ค่ะเมื่อวานเป็นไง
2: น้องขับ
0: ค่ะ
2: 2วันตั้งแต่วันที่3ที่4
0: ค่ะ
2: น้องนั่งรถที่จะไปทำงานต้องผ่านเส้น เขาบอกว่าโหแบบติดอย่างมากขากลับบ้านก็ติด
0: ต้องเผื่อเวลามากขึ้น
2: ใช่ใช่
0: มันเป็นช่วงที่คนกำลังอยากรู้ไงอยากต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรงั้นถ้าติดมากๆเหนื่อยมากๆก็เข้าไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับช่วงสายๆช่วงค่ำๆ
2: ก็เลยมาอีกนิดเลยถ้านั่งเลยขับรถมาเองมาอีกนิดมันก็มาเจอเดอะมอลล์อีกตอนนี้แบบข้างนี่รอบตัวเลย
0: โอ้ยินดีด้วยค่ะมีแหล่งให้เราได้ออกมาช็อปไงผ่อนคลายผ่อนคลายหาอะไรทานนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยคุณธันวรินทร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจริงๆก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ที่บอกว่าเป็นร้านมาร์คใหม่เลยนะของคนที่ในโซนทางด้านนั้นแล้วก็ในช่วงนี้ไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลยค่ะที่การมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปัญญรุตครับสวัสดีท่านผู้ฟังทั้ง100ทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้4กรกฎาคมแล้วนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เป็น11ชีวิตนะครับ11ชีวิต
0: ทำไมตัวเลข
3: ไม่เยอะ
0: ทำไมตัวเลขมันดูแปลกกว่าทุกๆวันคะ
3: ไม่เพราะว่าเป็นรายงานของวันหยุดไงแล้วเป็นวันหยุดหลายสถานียังไม่ได้ทำงาน
0: เดี๋ยวต้องรอดูวันจันทร์ใช่ไหม
3: เขาจะรวบรวมกันแล้ววันอังคารที่ผมรายงานร้อยเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าปกติเพราะจะรวมที่ยังตกหล่นหลายสถานีไม่ได้รายงานเข้ามา
0: ค่ะ
3: นะครับก็เพิ่งดีใจมาก
0: เรียนอุตส่าห์ดีใจล่วงหน้าแล้วค่ะ
3: 4วันนี้ก็131ชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
3: โหไม่น้อยนะ131ชีวิตเดือนที่แล้วนี่เกินพันนะครับพันเพียง50ชีวิตนะไม่ถึงนะครับ4วันของเดือนนี้ก็131ชีวิตกันไปแล้วภาพรวมนะครับตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้4กรกฎา
0: ค
3: มปีนี้โอ้ 6,599 แล้วครับ
0: อู้สายไปเท่าไหร่100
3: ไปเยอะเลยครับเทียบกับปีที่แล้วนี่ไปไกลเลยครับปีที่แล้ว 6,409 ชีวิตก
0: ็
3: แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง190ชีวิตแล้วนะครับ190ชีวิตไม่น้อยเลยนะคุณปุญญรุตท
0: ั้
3: งที่ปี68ช่วงเวลานี้นะครับน้อยกว่าปี67ประมาณ600ชีวิต
0: ค่ะ
3: อันนี้ไม่ค่อยดีและสถานการณ์ไม่ค่อยดีทำให้เห็นว่าการเดินทางนะครับความปลอดภัยในการเดินทางของบ้านเรานี่แย่มากเลยมันเป็นรุดนะครับดูในกรุงเทพเมื่อวานนี้2ชีวิตนะสูญเสียไปยอดในกรุงเทพก็พุ่งขึ้นไปถึง420ชีวิตก็ยัง2ชีวิตต่อวันเฉลี่ย
0: คุณหมอสังเกตไหมว่าอย่างหนึ่งในช่วงหลังพวกเมาแล้วขับจะเป็นชาวต่างชาติมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่ะหรือแม้แต่ในกรุงเทพเอง
3: มันมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติแหละแต่เมื่อก่อนก็มีนะ
0: ค่ะ
3: แต่เขาไม่ค่อยได้รายงานนะครับเท่าที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยนะ
0: ค่ะ
3: คือผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะขึ้นผิดปกติเพียงแต่เดี๋ยวนี้ข้อมูลเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้รายงานอาจจะต้องมาทางจอสองร้อยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับบางคนก็ไม่ได้รายงานเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้บางทีมันออกมาทางโซเชียลแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็เข้ามารายงานนี่ก็ไม่ใช่คุณปุณณรัตน์นะครับมันการรับรู้ข่าวสาร
0: มันเร็วขึ้น
3: มันเร็วขึ้นแล้วก็อะไรอ่ะค่อนข้างจะแน่นอนด้วยเพราะว่าหลักฐานพร้อมเลยอ่ะบอกไม่เมานี่ไม่เมาได้ไงดูสิเดินไปแล้วก็พูดจาอ้อแอ
0: ขับไปออกมาเนี่ยบางคนแบบแม้กับทางเจ้าหน้าที่ยังไม่เกรงใจเลย
3: ใช่แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วแต่ที่ตอนนี้น่าเสียดายมากๆแล้วก็เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาเลยนะ
0: ค่ะ
3: อย่างนั้นก็ที่พระสงฆ์โดนชนทีเดียวตอนนี้10รูปแล้วนะครับเสียชีวิต
0: ที
3: ่เดียวอ่ะคุณรถคิดดูสิไอ้ถนนบ้านเรานี่มันอันตรายกับปืนไหม
0: คือถนนอันตรายคนนี้อันตรายกว่าเลยที่แบบถ้าปล่อยให้แบบคนในครอบครัวมาใช้รถใช้ถนนกันแบบนั้น
3: นี่สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับคุณรถสะท้อนให้เห็นว่าที่ผู้ปกครองอ่ะไม่ได้เข้าใจใส
0: ่อะเลยที่แบบถ้าปล่อยให้แบบคนในครอบครัวมาใช้รถใช้ถนนกันแบบนั้น
3: นี่สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับคุณปุณณรัตน
0: ์
3: สะท้อนให้เห็นว่า

0: มีอะไรล่ะมาตรการหรืออะไรที่เข้มข้นมากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: เรามีเหมือนกันนะแต่เรามีแค่ปีละ14วันคุณผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: แค่ช่วงเทศกาล
0: 7วันเท่านั้นอ่ะแล้วเราก็นึกว่าอุบัติเหตุเนี่ยวันนี้ซึ่งกลายเป็นอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ถ้าเราเฉลี่ยนะในช่วง7วันเนี่ย
1: ค่ะ
0: การตายแต่ละวันในช่วง7วันน้อยกว่าเฉลี่ยการตายในแต่ละวันของช่วงปกตินะ
1: เพราะเขาเข้ม
0: เห็นไหมก็แสดงว่าอะไรคุณผู้ชมก็แสดงว่ามันลดได้มันอะไรล่ะมันป้องกันได้ใช้คำนี้ดีกว่า
1: แต่ถ้าจะเอากำลังเจ้าหน้าที่ทุกคนมาเหมือนกับในช่วงเทศกาลก็อาจจะไม่เพียงพอไปค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่พอแต
1: ่มาต
0: ร
1: การ
0: นี่คือลดถูกไหม
1: มันต้องเอามาให้เข้มมาก
0: มันมีวิธีครับมันวิธีแล้ววิธีหนึ่งที่เรากำลังจะช่วยกันให้สังคมคือเด
1: ี๋
0: ยวนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยเวลาใครทำผิดแล้วเราไปบอกตำรวจมันไม่มีหลักฐาน
1: กล้องหน้ารถ
0: เรากำลังใช้โครงการกล้องหน้ารถของเราเนี่ยแหละครับนะมาช่วยตำรวจซึ่งตำรวจก็จะแจกรางวัลทุกเดือนและรางวัลที่หนึ่งเนี่ยทั้ง 20,000 ชน
1: ะ
0: เนี่ยตำรวจเห็นความสำคัญของเรื่องกล้องหน้ารถแต่ว่าผมยังเห็นว่านะคนที่มีกล้องหน้ารถแล้วเห็นมีภาพมีอะไรเนี่ยยังส่งมาไม่เยอะเท่าที่ควรก็ใช้คำนี้ดีกว่านะครับจะไม่เยอะเท่าที่ควรยังไม่ได้อะไรล่ะเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยที่สิ่งที่เรามีเนี่ยมันสามารถป้องกันนี่เราใช้คำนี้เลยนะเพราะทำไมถ้าสังคมเห็นเนี่ยนะครับคนเดือดได้ตัวโซเชียลมากกว่าตำรวจนะเพราะว่าโซเชียลนี่ปรับแพงกว่าตำรวจครับเขาไม่ได้ปรับตังค์นะแต่เขาปรับแบบชื่อเสียงเขาปรับแบบโอ้โห
1: โซเชียล
0: ที่ต้อง
1: ห
0: นี
1: สื่อ
0: ไปจากสังคมเลยอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวมาช่วยกันส่งมาได้ส่งคลิปต่างๆมาได้นะคะ
0: ใช่ถูกต้องครับต้องช่วยกันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่
1: ะขอบคุณมากมากส่วนในช่วงเราพักกันก่อนค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: .1330ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่

0: ั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะฝากมาบอกนะคะว่าใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ได้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นก็คือแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินค่ะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษนะคะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะก็สามารถที่จะยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th ค่ะหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ JSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ก็ฝากมานะคะจากทางด้านของธนาคารออมสินสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะโทรไปถามทางด้านของ call center ก่อนก็ได้ที่1115นะคะ GSB contact center หรือไม่ก็เข้าไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า MyMo นะคะแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเปิดให้ประชาชนสมัครโครงการโซลาเซลล์ภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถสมัครผ่าน My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงที่ myenergy.me.or.ds ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดอื่นสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ ppim.pea.co.ts โครงการการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนแต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประเทศอีกด้วยตำรวจทางหลวงสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬยึดไอซ์83กิโลกรัมยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: สืบเนื่องจากได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตอนในภาคอีสานโดยใช้เส้นทางลำเลียงถนนหมายเลข212สายบึงกาฬนครพนมพื้นที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชื่อมต่อถนนหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนจึงเฝ้าติดตามจนพบรถยนต์เก่งต้องสงสัย2คันขับตามหลังกันมาบนถนนสายหมู่บ้านโป่งไฮบ้านใส่ทองเชื่อมต่อถนนหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนจึงได้ส่งสัญญาณไฟให้รถคันดังกล่าวหยุดรถเพื่อขอทำการตรวจสอบแต่ปรากฏว่ารถทั้ง2คันได้เร่งความเร็วขับหนีระหว่างการไล่ล่ามีรถยนต์อีก1คันพยายามสกัดขัดขวางรถของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ติดตามเชื่อว่าเป็นรถยนต์ในแก๊งเดียวกันจนกระทั่งทำให้รถเก๋งอีกหนึ่งคันเร่งความเร็วและอาศัยความมืดขับหลบหนีไปได้จากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมนายนิธิพร้อมยาไอซ์83กิโลกรัมและยาบ้า 220,000 เม็ดจากการสอบถามนายนิธิผู้ต้องหาให้การรับว่าเป็นคนรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้จากจังหวัดบึงกาฬเพื่อจะส่งต่อไปในเขตพื้นที่ทางจังหวัดภาคกลางโดยมีนายสำเริงหรือเอทำหน้าที่เป็นเกาหน้าดูต้นทางต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนายสำเริงได้จากการตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรมพบว่านายนิธิและนายสำเริงเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาก่อนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนำกำลังพลลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลยร่วมกับคณะครูและชาวบ้านพัฒนาโรงเรียนบ้านหักเบี้ยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพานที่2109ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนณโรงเรียนบ้านหาดเบี้ยอำเภอปากชมจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทหารพานได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านซ่อมแซมรั้วโรงเรียนทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบให้สะอาดปลอดภัยภารกิจนี้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีให้แก่เยาวชนปลูกฝังแรงบันดาลใจในการศึกษาอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง ื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ประเภท3ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะก็นอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะที่จะได้รับก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผู้ที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยค่ะที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะผ่อนได้0% 6เดือนค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการรองรับรถที่ไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ค่ะก็รถที่สามารถที่จะทำได้นะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็ยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิ์เหมือนกันค่ะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888021500888ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์เพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราจะได้ช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เรามีเงินกองทุนคืนให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุและยังได้เงินกองทุนคืนแล้วก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยลดปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะคือในเรื่องของการจราจรนะคะย้ำเลยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมเพชรเกษมฝั่งขาออกมีการทำงานนะคะของทางเจ้าหน้าที่ตรงช่วงหน้าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะคะที่มีการลาดยางมาต่อยค่ะ2ช่องทางทางด้านขวานะคะเมื่อตอนช่วง10นาฬิกากว่าที่คุณไกรอ้อมใหญ่นะคะแล้วก็มีแจ้งมาจุดเดียวกับคุณรุ่งกิจที่บอกว่าในช่วงเวลานั้นนี่คือรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคุณหนุ่มหนองแขมน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะคะเพราะคุณหนุ่มหนองแขมนี่ก็ใช้เส้นเพชรเกษมนะคะเพชรเกษมในฝั่งขาออกช่วงของแยกอ้อมน้อยมุ่งหน้าแยกอ้อมใหญ่เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรที่แปลว่าหลายคนนะที่ฟังจสร้อยอยู่แล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านนี้ให้เป็นข้อมูลเลยค่ะนะคะถ้าจำเป็นที่จะต้องผ่านวางแผนเผื่อเวลานะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะเพราะว่ารถเนี่ยจะชะลอเคลื่อนตัวช้าเดี๋ยวสังเกตดูนิดนึงนะคะในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะในช่วงเวลานี้นี่เป็นยังไงสำหรับฝั่งของเพชรเกษมโอ้ยังแน่นอยู่เลยค่ะนะคะแปลว่ายังไม่ได้มีการคืนพื้นที่ให้นะคะสำหรับกรณีของจุดที่มีการทำงานเนี่ยต้นแถวจะอยู่สักตอนนี้นะประมาณสักเพชรเกษม99นะคะแล้วก็ท้ายแถวยาวๆนะคะมาถึงตรงช่วงตรงข้ามกับซอยเพชรเกษม126นะคะก็ในช่องทางด่วนเนี่ยจะนิ่งๆต แต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่เบี่ยงคู่ขนานได้แต่ไอ้ตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยมันไม่มีช่องคู่ขนานนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบเผื่อเวลากันเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันนะคะส่วนเส้นทางอื่นอย่างฝั่งของถนนรัตนาธิเบศรนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณธันวรินทร์ผ่านมาแล้วก็ช่วยเพิ่มเติมให้เพราะว่าย่านนั้นเนี่ยเพิ่งจะมีในเรื่องของการเปิดห้างใหม่นะคะเมื่อช่วงของวันศุกร์เนี่ย วันแรกเราเห็นเลยว่าคนเนี่ยไปกันจำนวนเยอะมากนะคะในส่วนของยิ่งเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจราจรนะคะแถวทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนะคะในช่วงเวลานี้ก็การเดินทางรถนะคะก็ถ้าดูก็ถึงแม้ว่าจะดูรถจะเยอะนะคะณเวลานี้แต่ก็ตามกันได้นะตามกันได้นะคะก็ช่วงในเรื่องของจุดที่จะต้องผ่านนะคะตรงช่วงของหน้าห้างหรือว่าอะไรต่างๆยังได้อยู่นะแต่ก็มันก็มีรถชะลอก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะมีรถสะสมยาวเหมือนกันนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็มีผลในส่วนของเส้นทางข้างเคียงอย่างทางติวานนท์นะคะติวานนท์อันนี้ก็จะมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะสำหรับในฝั่งย่านนี้เนี่ยนะคะรัตนาธิเบศรแต่ถ้าว่าผ่านจากโซนที่เป็นในส่วนของศูนย์การค้าเปิดใหม่เข้ามาฝั่งของงามวงวานต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรมาได้เลยค่ะวันนี้ดูโดยภาพรวมนะคะในส่วนของเส้นทางอื่นๆเนี่ยยังได้อยู่นะคะยังดูแบบไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าฝั่งของย่านปทุมวันนะคะแถวสยามพารากอนแถวทางด้านของเพลินจิตชิดลมนะคะย่านนี้ตอนนี้รถเพิ่มมากขึ้นนะคะยังเห็นได้ชัดยิ่งช่วงใกล้ๆเที่ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นประจำในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ฝั่งของเพชรบุรีนะคะหรือว่าแถวทางด้านของถนนราชปรารภประตูน้ำนี่ประตูน้ำยังไหวอยู่นะสำหรับณเวลา 11:24 นะคะราชปรารภแล้วก็แถวย่านประตูน้ำแต่ว่าฝั่งของเส้นพญาไทจะดูรถเยอะหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับว่านิ่งมากนะคะก็โดยภาพรวมถือว่าย่านนี้ยังไหวยังได้อยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของอีกเรื่องนึงสถานการณ์ที่จะต้องติดตามนะคะในเรื่องของน้ำฝนเรื่องของฝนเรื่องของพายุที่มันมีผลกระทบกับในบ้านเราจังหวัดตราดนี่เขาเรียกว่ามีการเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่นะคะทางด้านของใน Facebook นะคะของทางสวท.ตราดเองเขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงเขาสมิงนี่เรียกต้องมีการติดตามกันก่อติดเลยปริมาณน้ำในคลองนะคะทุกสายเนี่ยมีระดับน้ำสูงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างเราก็ต้องเรียกว่าในคนในพื้นที่ก็ต้องติดตามเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่มันมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีบางจุดคือรถจะไม่สามารถที่จะผ่านได้จะเป็นเส้นทางพวกเส้นทางสายรองๆนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของท้องที่เองเขาก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังการตรวจสอบสภาพระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แล้วเขาก็มีการขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการกันอย่างใกล้ชิดมีคนคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าน้ำเยอะแล้วก็น้ำนี่คือไหลแรงมากใช้น้ำไหลแรงมากนะคะเพราะดูจากในคลิปหรือว่าอะไรต่างๆส่วนที่อำเภอเขาสมิงที่บอกไปก็จะมีอยู่ในบางหมู่บ้านนะคะที่มีน้ำท่วมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้คำว่ามีคนที่ซึ่งติดเกาะคืออย่างบางจุดอย่างหมู่ที่หนึ่งมีน้ำท่วมไป3 หลังแต่ติดเกาะคือ40 หลังคาเรือนคือน้ำไม่ได้ท่วมบ้านแต่ว่าถนนไม่สามารถผ่านได้นะคะก็เหมือนกับติดอยู่เลยค่ะไปไหนไม่ได้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาทราบเนี่ยเขาก็ให้ในเรื่องของให้ความช่วยเหลือหรือว่าอะไรต่างๆกรณีของในพื้นที่นะคะของทางเขาสมิงในบางหมู่บ้านนะคะในบางอำเภอแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะสำหรับในส่วนของ กรุงเทพนะคะเลือกตั้งผ่านไปเมื่อช่วงของวันอาทิตย์ที่แล้วใครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะอย่าลืมแจ้งนะคะอย่าลืมแจ้งเหตุนะคะว่าทำไมในเรื่องของการที่ไม่ไปเลือกตั้งวันนี้วันสุดท้ายนะคะในการแจ้งเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่แจ้งเหตุให้ทราบนะคะก็จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกก็จะมีในเรื่องของสิทธิ์บางอย่างนะคะที่จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยครบจำนวนวันละนะคะคือครบ7วัน7วันก่อนแล้วก็7วันหลังจากการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็เข้าไปแจ้งนะคะในเรื่องของเหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันนะคะไปในเว็บไซต์เนี่ยค่ะนะคะของทางกกต.หรือว่าในส่วนของทางกทม.เขาก็จะมีลิงก์อัปเดตให้นะคะว่าจะต้องเข้าไปยังไงนะคะก็ไปแจ้งเหตุให้เขาทราบกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์เรื่องของฝนวันนี้ค่ะที่ทางกรมอุตุนะคะก็มีการคาดการณ์กรุงเทพเรามีแนวโน้มว่าจะมีฝนในประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่มีแจ้งเรื่องของของหายลืมของนะคะก็ฝากย้ำแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของคุณวสันต์ที่มีโอกาสได้คุยออกอากาศไปของคุณวสันต์เนี่ยไปเดินนะคะคือเดินไปซื้อของในตลาดอะนะคะในซอยเพชรเกษม48เดินออกมาหน้าปากซอยได้ทำประมาณสัก100-200เมตรแล้วมารู้ตัวว่ากระเป๋าสตางค์หล่นก็เลยเดินย้อนกลับไปแต่ไม่เจอละประมาณช่วง7 นาฬิกาบอกว่านะคะประมาณ7 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา 30 นาทีเพื่อว่า จะมีใครนะคะที่ช่วยเก็บไว้ให้ก็ดูได้เลยเอกสารที่เป็นเอกสารทางราชการนะคะก็จะระบุชื่อของคุณวสันต์เอาไว้นะคะแล้วถ้าว่าเก็บไว้ให้ยังไงก็ติดต่อกลับมาทางจ.ส.ร.ได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radioโอ้เมื่อคืนตอนช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาก็มีการตั้งคือเป็นจุดด่านตรวจวินัยจราจรนะคะเป็นถนนเส้นเชียงใหม่ลำปางนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่ของตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจนะคะก็เกิดอุบัติเหตุบอกว่ามีรถยนต์ชนท้ายกันถึง3คันอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนี่ดูภาพได้ใน Facebook ของทาง JS100 Radio ชนกันยังไงอันนี้สภาพของรถนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังคือมันมีทั้งชนท้ายใช่ไหมคะแล้วก็อย่างกระโปรงหลังของรถนี่คือหลุดออกเลยบังโคลนนะคะของรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถเก๋งสีดำนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลักษณะของรถเก๋งคันสีบรอนเงินอันนี้นี่ด้านหน้านะคะคือในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านี่คือพังเสียหายนะคะก็ถ้าดูจากลักษณะของการชนแล้วคงจะมาแรงละค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ตรงด่านตรวจวินัยจราจรหรือว่าเขาเหตุการณ์เขาก็เลยเบรกกันกระทันหันก็เลยทำให้เกิดการชนท้ายกันหรือเปล่านะคะเนี่ยดูรูปได้นะผ่านทาง YouTube ของทาง JS100 Radio จะเห็นถึงสภาพของความเสียหายของรถอย่างที่บอกไปค่ะนะคะคันที่เป็นรถเก๋งนะคะรถเก๋งคันเสียงดำๆคันนี้นะคะด้านหลังด้านท้ายรถนี่คือพังชิ้นส่วนนี่คือกระจัดกระจายอยู่เลยนะบนท้องถนนนะคะแล้วก็จุดนี้ค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บประเด็นคือชนกันตรงช่วงของด่านตรวจของทางเจ้าหน้าที่ตรงช่วงของสะพานดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ถือว่ารุนแรง นะสภาพรถเสียหายหนักนะคะคุณพันคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณบุญยนุชครับผม
1: คุณพันใช้เพชรเกษม
2: คุณบุญยนุชรายงานไป
1: ยังติดอยู่ใช่ไหมคะ
2: ติดครับติดยาวครับผม
1: ค่ะ
2: ทั้งรถเล็กรถใหญ่ครับผมรถสะพานยาวเลยครับผม
1: ค่ะ
2: ผมนิ่งในเลนขวาเลย
1: เดี๋ยวนะเขาบอกว่าทำเลนขวาตกลงใช้ได้เลนขวาเลนเดียวเหรอคะหรือยังไง
2: ใช่ครับตอนนี้เขาลาดเลนกลางอยู่ครับผม
1: อ๋อคือเขาขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณพัน
2: ครับถูกต้องครับขยับทีละเลนครับผม
1: โอ้อันนี้คือที่คุณพันก็จะรายงานเป็นระยะเลยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่มันแต่มันขยับ
2: ก็ไม่มีปัญหาครับผม
1: ค่ะ
2: เห็นคุณบุญยนุชพูดอยู่เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกแจ้งไปหลายคนนะคร
1: ับ ใช่ๆหลายคนแจ้งมาเลยจุดเดียวกัน
2: ครับผมมีปัญหาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผม
1: หมายถึงยังไงคะตรงนั้นมันมีด้านบนด้วยเหรอคะ
2: ด้านบนสะพานแล้วก็สี่แยกก็ติดยาวนะครับผม
1: คือระยะทางยาวไหมคุณพันธ์ที่เขากำลังมีการลาดยางมาต่ออยู
2: ่ลาดยาวครับลาดตั้งแต่วัดอ้อมน้อยอะครับ
1: ค่ะ
2: วัดอ้อมน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยวิทยาคมนะลาดยาวไปถึงสามแยก
1: ค่ะ
2: ไฟแดงอะครับก็วัดเทพอะครับผม
1: ประมาณเป็นกิโลถ้าเป็นประมาณกี่กิโลเมตรนะคะตรงนั้น
2: ประมาณสัก900เมตรได้
1: อ๋อ900เมตรค่ะ
2: กลางคืนจะลาดอยู่นะครับกลางคืนจะลาดทำไมเขาไม่ลาดกลางคืนไม่รู้นะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้น
2: น่าจะทำโอ
1: มันมีทางเลี่ยงไหมคะมีทางเลี่ยงแนะนำเพื่อนๆไหม
2: ทางเลี่ยงก็มีเข้าสาย5อย่างเดียวครับผมเข
1: ้
2: าสาย5แล้วก็ออกถนนเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่ามันถ้าเข้าสาย5ก็ไปเข้าไร่ขิง30ก็จะลู่ออกไปวัดไร่ขิงได้ครับผม
1: ค่ะ
2: มันจะดีกว่าครับแล้วก็ไปทะลุวัดเล็กกิ่งแล้วก็ยูเทิร์นกลับจะวิ่งยาว
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยคุณพานเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ทราบนะวางแผนเลี่ยงเส้นทางถ้าเลี่ยงได้แต่ถ้าไม่ได้ก็เผื่อเวลากันหน่อย
2: ครับจุกจิกครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปที่บนทางด่วนกันก่อนนะคะไปตรวจสอบบนทางด่วนเป็นยังไงบ้างกับคุณวิชากรเศรษฐกิจจากศูนย์บริหารการจราจรการทางวิศวกรรมประเทศไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและผู้ฟังจอสอยกันครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้บนทางด่วนแต่ละจุดแต่ละสายทางค่ะรถเยอะไหมคะ
3: ครับผมเริ่มที่สายเชียงรายนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างอำเภอออกบางนาตอนนี้ก็ยังคือโดยดีครับ
1: ค่ะ
3: สำหรับการจากบางนาจะมาข้ามบันทางมุ่งหน้าเข้าต่างท่าเรือออกตินแดนรถมากแค่ช่วงบริเวณทางลาดปอนไก่ครับ
1: ค่ะ
3: แต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นขึ้นบนจิตมุ่งหน้าออกตินแดงอย่างคล่องตัวครับทางด้านดาวคอนอมุ่งหน้าเข้าต่างท่าเรือตอนนี้ด้านดาวคอนอปริมาณรถน้อยครับผ
1: ่
3: านพ้นด้านดาวคอนอมุ่งหน้าเข้าท่าเรือก็ยังใช้การได้ดีครับฝั่งกลับกันก็ยังคล่องตัวครับทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นเข้าต่างระดับพญาไทรถมากใกล้ช่วงบริเวณทางขึ้นยานพหลครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้จนเข้าพญาไทครับฝ
1: ั
3: ่งกลับกันของแจ้งวัฒนะก็ยังเช็คการได้ดีครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ทางด้านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถน้อยคล่องตัวครับจากอโศกมุ่งหน้าเข้าทางระพญาไทยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ฝั่งกลับกันออกมอเตอร์เวย์ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งสายบางโคเข้าทางระพญาไทตอนนี้ยังขึ้นด้วยดีครับตรงฝั่งกับคันรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือรอพอรามาครับจนถึงบริเวณทางงยมราชผ่านพ้นทางลมราชแล้วมุ่งหน้าเข้าทางระบางโค้ยังคล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐบุรพาวิถีกาญจนาพิเศษดอนรัตยาแล้วก็ไปทิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณชินนุชครับ
1: ค่ะถือว่าวันนี้รถตู่ค่อนข้างจะน้อยๆเหมือนกันใช่ไหมคุณวิชากร
3: ครับผมยังน้อยครับเดี๋ยวต้องช่วงเย็นนะครับคุณปุญญรัตน์อาจจะมีรถเพิ่มขึ้นมาครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะมีสายทางอื่นไหมที่ดูแล้วแนวโน้มว่าอาจจะมีรถเยอะขึ้น
3: ตอนช่วงเย็นก็น่าจะมีช่วงเฉลิมนครแล้วก็ทางสายศรีรัตน์เนี่ยครับรถอาจจะเพิ่มขึ้นครับตอนช่วงเย็น
1: ช่วงเย็นค่ะโอเคฟังขาเข้ากรุงเทพใช่ไหมค่ะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดี
1: ค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวนะตะกี้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าบางแสนใครไปบางแสนอ่ะไปได้นะคือถึงแม้ว่าจะมีการปิดถนนบางช่วงในเรื่องการแข่งขันรถก็ตามนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือมันไม่ได้ปิดทั้งหาดนะคะแต่ว่าก็คือเขาบอกว่าอย่างในช่วงนี้รถสวยๆก็จะเต็มเลยกระจายไปทั่วเมืองบางแสนเลยค่ะนี่เข้าไปดูใน Facebook ของชอบจังบางแสนนะคะ ก็ในเรื่องของการปิดการจราจรต่างๆเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วแล้วก็ถามว่าดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศของบางแสนจาก Facebook ช็อปจังบางแสนนะเวลานี้ตอนนี้คนก็มีนะมีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งเลยค่ะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งด้วยเรื่องของสภาพอากาศมันเหมือนกับมันมีค่อนข้างจะมีเมฆเพราะฉะนั้นก็จะไปดูแล้วจะแบบไม่ได้ร้อนมากนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบรรยากาศของที่บางแสนนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปที่คุณน้อยมิเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
1: อยู่ถนนราชดำเนินนอกนะคะคุณนายมิเตอร
4: ์ใช่ใช่ผมอยู่ราชดำเนินนอก
1: ค
4: ่
1: ะ
4: มุ่งหน้ามาแยกกบฏรอ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วเราจะตีวงเลี้ยวขวาขึ้นพระราม8นะครับ
1: ค่ะ
4: มันจะมีหลุมใหญ่พอสมควรนะอยู่ตรงกลางเลยไม่ใช่กลางแยกนะพอเลี้ยวตั้งลำจะขึ้นพระราม8แล้วเนี่ยน
1: ั
4: ่นแหละถ้าตีวงมาเราไม่เห็นเนี่ยมันจะเขาจะกลวยยางวางไว้2กล้วยเลย
1: อ๋อมีการวางกล้วยยางเอาไว้ใช่ไหมคะ
4: วางไว้ฮะแต่พอเราตีวงมาเนี่ยเราไม่มอง
1: มัน
4: จะต้นเกี่ยวกล้วยยางได้
1: อ
4: ๋
1: อ
4: แล้วอย่างหนึ่งหลุมนี่มันลึกมากพอสมควรนะ
1: ค่ะ
4: เพราะว่ากล้วยยางเนี่ยยุบลงไปประมาณสักเกือบคืบอ่ะถ้าเราหล่นลงไปนี่3ล้อน่าจะแตกได
1: ้คือเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วก็เลยมีการวางอะไรป้องกันเอาไว้
4: ใช่
1: ครับแต่ประเด็นมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
4: ครับผมก็อยากจะเตือนผู้ใช้ทางว่าท่านตีวงมาเนี่ยนะ4เลนตีวงมาจากราชดำเนินนอกเนี่ย
1: ค่ะ
4: เพื่อจะขึ้นพระราม8 2เลน
1: ค่ะ
4: ท่านจะเจอหลุมนี้ก็ต้องเบี่ยงซ้ายขวานะครับส่วนการจราจรไม่มีปัญหาคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
4: โล่ง
1: ๆวันนี้ดูโล่งๆเบาๆมากค
4: ่
1: ะ
4: ผมขึ้นพระราม8มาต่อเนื่องมาข้ามแยกอสิริราชมานี่ต้องโล่งเลยถึงวัดอรุณแล้วแป๊บเดียว
1: ค่ะค่ะ
4: ครับผมก็อยากจะเตือนว่าระวังหลุมนี้ก็แล้วกันนะครับ
1: เดี๋ยวแจ้งทางเจ้าหน้าที่อาจจะต้องมีการป้องกันที่มันมากกว่านั้น
4: น่าจะเป็นหลุมเพราะฝนตกต้นไม้พื้นมันซุดนั่นแหละ
1: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยคุณนามิเตอร์ที่แจ้งมานะคะ
4: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมส่วนนี้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้แต่เบื้องต้นเนี่ยใครที่ตามมาเราระมัดระวังกันนิดนึงแล้วไม่ใช่นิดนึงนะระวังกันเยอะๆส่วนช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
6: รวยรวยรวย
7: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: รวย
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกบฏ.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Meter Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่

0: ้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: นี่มีแจ้งมาคือเห็นเป็นคลิปนะคะคุณรุ่งส่งคลิปมาให้ทาง X ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่หาดในหารจังหวัดภูเก็ตน้องหมามาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกับผู้ปกครองนะคะซึ่งทางคุณรุ่งเนี่ยบอกว่าตัวเนี้ยเล่นเก่งมากแล้วมาทุกวันนะคะก็ดูคลิปได้นะทาง X ทาง Facebook ของทาง JS100 Radio คลื่นแดงมากเหมาะมากกับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดแต่ถ้าสังเกตค่ะปักธงแดงกันตลอดแนวชายหาดเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งนะคะที่ทางด้านของกรมอุตุเตือนเลยช่วงนี้คลื่นลมแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งในเฉพาะทางด้านของทะเลฝั่งอันดามันนะคะทั้งตอนบนตอนล่างนะคะในเรื่องของความสูงของคลื่นเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 เมตรเลยแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นเนี่ยจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนฝั่งของอันดามันตอนล่างๆแล้วก็อ่าวไทยตอนบนๆก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ถ้ามีฝนนะคะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็มีการเตือนกันเลยนะคะว่าให้ชาวเรือบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กเนี่ยให้งดออกจากฝั่งนะคะสำหรับทางด้านของทะเลอันดามันคือเห็นจากในคลิปที่คุณรุ่งแจ้งมาเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ที่เห็นนะเป็นชาวต่างชาติเคยเจอประสบการณ์ตรงเลยไปภูเก็ตเนี่ยแล้วไปในช่วงที่เป็นหน้ามรสุมหน้าที่ขึ้นแรงอย่างนี้นะแล้วตามโรงแรมต่างๆเนี่ยคือเขาก็จะมีไลฟ์การ์ดอ่ะออกมายืนเตือนกันเลยนะเป่านกหวีดบางคนเนี่ยตะโกนแล้วก็วิ่งมาแล้วบอกเลยห้ามลงเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันแรงมากแล้วก็มีหลายๆชีวิตแล้วนะคะที่ต้องมาสูญเสียไปด้วยความแรงของคลื่นนะคะเพราะว่าอย่างบางชายหาดของภูเก็ตเนี่ยมันเป็นชายหาดซึ่งเวลาที่มันมีเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะมันมีความเสี่ยงสูงมากนะคะแล้วถ้าหากฝ่าฝืนเข้าไปเนี่ยนะคะมันมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็ในลักษณะของชายหาดบางชายหาดมันเป็นมุมที่แบบพอลงเข้าไปถึงปุ๊บมันต่ำลงไปอะนะคะเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากเนี่ยอย่างแถวพวกป่าตองกะลนกะตะหรือว่าแถวสุรินนะคะหาดในทอนหาดในหาเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงมากๆนะคะหรือว่าในลากูน่านะคะเนี่ยโซนแถวทางด้านนั้นนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงที่เราจะเห็นคือการเล่นนะคะการเล่นเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยแล้วเราจะเห็นเลยว่าชาวต่างชาตินี่เขาบอกว่ามีความสุขมากสนุกสนานกันมากแต่มันก็มาพร้อมด้วยความเสี่ยงนะคะแล้วจะเห็นกับตาเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ของไทยเราหรือว่าไลฟ์การ์ดของทางโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามมากเลยคือวิ่งออกมาแล้วบอกเข้าไปแล้วบางทีกับเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยผู้ปกครองเขายังพาลงมานี่เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะที่เห็นหรือว่าอย่างเนี้ยถ้าดูจากในคลิปที่คุณลุงส่งมาต่างชาติเลยนะคะที่เห็นเนี่ยเป็นต่างชาติแล้วเนี่ยสังเกตเลยธงแดงปักตลอดแนวนะคะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามลงไปเล่นน้ำนะในช่วงที่คลื่นลมแรงจริงๆเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบเวลาที่คลื่นแรงมากๆแต่เป็นคนที่นั่งดูอยู่ด้านบนชายหาดนะคะแล้วมองลงมาคือรู้สึกว่าเออทะเลมันต้องมีคลื่นแต่เราจะต้องไม่เข้าไปหาคลื่นค่ะเพราะมันอันตรายมากนะคะอันนี้เราให้ฟังเพราะดูจากในคลิปที่คุณลุงแจ้งมาแต่ไอ้เจ้าตัวสุนัขตัวนี้นี่ถือว่าเก่งเลยนะในเล่นเซิร์ฟบอร์ดคือมันเป็นจุดที่จะมีหลายหาดเลยที่เห็นเลยว่าชาวต่างชาติก็ไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันนะแต่มันอันตรายย้ำเลยอันตรายมากๆนะคะถ้าเขาปักธงแดงนี่คือหมายถึงห้ามลงไปเลยนะเพราะว่าทะเลเนี่ยคือคำว่าทะเลเนี่ยมันมีโอกาสมากกับการที่จะมาปาดตัวเราเนี่ยลงไปแล้วมันหมายถึงว่าปาดลงน้ำไปไกลๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงนะคะกับความปลอดภัยของตัวของทุกๆคนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะคือไปดูข้อมูลย้อนหลังนี่มันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือช่วงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นช่วงที่อันตรายเลยอันตรายสูงสุดนะถ้าเขามีการปักธงแดงห้ามลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายสูงสุดมากๆจริงๆนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็ในช่วงนี้ก็คงจะมีการปักธงแดงป้องกันเอาไว้ละค่ะนะเป็นการห้ามนะไม่ให้ลงไปเพราะอันตรายมากนะคะอันตรายมากนะคะส่วนในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ

รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่ข้างทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตผู้ชาย1คนในพื้นที่ของตำบลหนองขนานอำเภอเมืองนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้อยู่ตรงช่วงของหน้าร้านขายปุ๋ยเลยอันนี้น่าจะเป็นถนนเพชรเกษมไหมคะหรือว่ายังน่าจะเป็นเพชรเกษมนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถนนโล่งๆนี่ยิ่งต้องแบบเรามาระวังกันมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้มาดูเดี๋ยวแอบส่องดูเส้นมอเตอร์เวย์นะเวลานี้ตอนนี้ก็ยาวๆค่ะนะคะถ้าตั้งแต่ช่วงของกรุงเทพลงไปเนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็โดยภาพรวมนะคะถือว่าใช้ได้นะคะรถไม่ได้เยอะสำหรับในช่วงเกือบเที่ยงอีกไม่กี่นาทีนี้จะเที่ยงวันละนะคะแต่เดี๋ยวดูนิดนึงตรงช่วงของเส้นมอเตอร์เวย์โดยปกติแล้วจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ดูแล้วจะมีรถเยอะก็คือประมาณสักกิโลเมตรที่7โอ้โหนะเวลานี้ตอนนี้ดูโล่งเลยค่ะนะคะก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้นะคะยาวๆแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยอาจจะมีรถเยอะแต่มีบางช่วงเหมือนกันที่ดูแล้วมีรถเยอะอ๋อเป็นช่วงหน้าด่านนะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยแถวๆด่านลาดกระบังเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็มีอยู่แค่จุดเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจุดอื่นๆก็ไม่มีปัญหาไม่มีฝนนะคะลองไล่ดูบางกล้องซึ่งอยู่แถวๆทางด้านของฉะเชิงเทราแถวทางด้านนี้ไม่มีฝนนะคะฟ้านี่ตอนนี้คือเริ่มสว่างแตกต่างกับเมื่อตอนช่วงเช้าข้างนอกนี่ดูน่าจะอุณหภูมิสูงในระดับหนึ่งเหมือนกันอย่างตรงช่วงของจุดพักรถนะคะของมอเตอร์เวย์ประมาณกิโลเมตรที่48โอ้โหอันนี้ถือว่ารถไม่เยอะเลยนะคะก็ดูโล่งๆเลยค่ะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะถัดมาตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่50นะคะของฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนี่เป็นจุดพักรถในฝั่งขาเข้าทางด้านนั้นก็ดูรถน้อยมากนะคะสำหรับในช่วงกลางวันอย่างนี้เนี่ยค่ะนะคะก็โดยภาพรวมใช้ได้แต่ว่าฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะอันนี้น่าจะเป็นในพื้นที่ของแถวๆอำเภอเมืองนะคะแล้วก็แถวทางด้านของศรีราชาดูจะมีรถเยอะแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตรงช่วงพวกสัญญาณไฟหรืออะไรนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้เพราะในกรุงเทพเราก็ยังถือว่าโดยภาพรวมก็จะใช้ได้แต่จะมีรถเยอะก็แถวๆหน้าศูนย์การค้าต่างๆค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: วงประชาเป็นสุข
1: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไงเ
0: ก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงอะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่ข้าวเหนียว

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณพัชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพัชเนี่ยถ้าหากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคนที่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้ไปเลือกตั้งวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะในการที่จะสามารถแจ้งเหตุผลในการที่ไม่ไปเลือกตั้งเพื่อจะเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้นะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่แจ้งเหตุเราต้องมีการถูกตัดสิทธิ์ในบางเรื่องเหมือนกันนะก็เข้าไปในส่วนของช่องทางนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของทางกกต.นะคะหรือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้นะคะก็ไปแจ้งเหตุผลนะคะว่าทำไมอะไรยังไงหรือไม่ก็จะส่งทางไปรษณีย์หรือไม่ก็ติดต่อนะคะทางด้านของในพื้นที่ในทางสำนักงานเขตก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายสะดวกไงเข้าไปในเว็บไซต์ง่ายสุดนะคะแล้วก็แจ้งเหตุไปเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราส่วนในเรื่องของอากาศหรือต้องบอกว่าทางกรมอุตุเตือนเลยนะคะเพราะว่าอย่างโซนแถวทางด้านของภาคตะวันออกหรือว่าในส่วนของทางภาคเหนือหรือภาคใต้เนี่ยฝนจะหนักเพราะมันจะมีอิทธิพลของตัวไม้สักที่จะมาทำให้พวกมรสุมที่มันอยู่ประจำถิ่นเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะอย่างเมื่อวานช่วงขุ่นใช่ไหมที่แบบโหหนักมาก
2: ทางด้านของภาคตะวันออก
1: จันทบุรีตราดอย่างวันเนี้ยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตราดเนี่ยเขามีการเตือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเขาสมิง คือบางหมู่บ้านของเขาสมิงเนี่ยคือท่วมนะคะมีบ้านเรือนประชาชนซึ่งอย่างเช่นหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งเนี่ยมีน้ำท่วม3หลังแต่ปรากฏว่ามีคนติดเกาะอยู่40หลังคาเรือนคือน้ำไม่ได้ท่วมบ้านจนได้รับผลกระทบแต่เนื่องจากว่าถนนไม่เข้าไปไม่ได้ก็เลยเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าติดเกาะอยู่นะคะเนี่ยหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่เจ็ดแต่หมู่7เนี่ยคือน้ำท่วมเนี่ย4หลังคาเรือนติดเกาะ30หลังคาเรือนโอ้แต่ถ้าดูจริงๆแล้วหมู่1อ่ะจะหนักกว่านะเพราะว่ามีพื้นที่ที่แบบเข้าไปไม่ได้เลยนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำเรือท้องแบนจากให้กับผู้นำท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วเขาก็มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างเกาะติดเพราะว่าเขาจะมีอย่างเฟซบุ๊กของทางป้องกันจังหวัดหรือว่าในส่วนของจังหวัดหรือว่าทางสวท.ของจังหวัดตราดเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์น้ำให้อย่างต่อเนื่องนะคะหูแบบน้ำเนี่ยจะแรงนะโดยเฉพาะในเรื่องของคลองสตอซึ่งระดับน้ำเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้จะเห็นเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าความแรงของน้ำแล้วก็ความเชี่ยวใช่ไหมเขาเรียกว่าความนะมันเชี่ยวมากนะมันเชี่ยวมากแล้วก็ระดับน้ำก็คือสูงเกินภาวะวิกฤตนะคะก็ให้ติดตามเพราะว่ากรมอุตุเองบอกว่ายังมีฝนนะคะยังมีฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของทางภาคใต้เนี่ยคลื่นลมแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรือเล็กต่างๆก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้เฝ้าระวังอยู่บางจุดในอย่างเช่นแถวทางด้านของอันดามันเนี่ยก็บอกว่าเรือเล็กนี่ต้องแบบงดออกจากฝั่งนี่คุณดูเราจะมีคุณผู้ฟังของผู้ติดตามของเราจะส่งรูปมาให้ดูน่ารักใช่ไหม
2: เอาไปอะไรกระดานโตขึ้นเลยวะ
1: เ
2: น
1: ี่ยใช่เนี่ยนะคะน้องหมาเขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดใช่ที่ภูเก็ตที่หาดในหาดแต่คุณสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหม
2: คนเข็นแล้ว
1: ไม่ใช่
2: อ๋อธงมีธงแดงปักนะ
1: ธงแดง
2: ตรงชายหาดนะ
1: ธงแดงตลอดทั้งแนวซึ่งจริงๆแล้วห้ามลงไปเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากๆเนื่องจากว่าคลื่นมันแรงมากแต่คุณดูนี่คือชาวต่างชาติชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่คือเจอสถานการณ์แบบนี้ขนาดพวกไลฟ์การ์ดอ่ะต้องออกมาห้ามเป่านกหวีดเขาก็ยังเล่นเพราะมันเป็นช่วงที่แบบเล่นสนุกเลยล่ะแต่อันตรายนะมีคนบาดเจ็บหรือว่ามีคนที่เสียชีวิตจากเรื่องของคลื่นลมแรงมาแล้วเพราะฉะนั้นย้ำเตือนเลยมันเป็นความสำคัญกับชีวิตจริงๆนะคะคือที่ว่าไม่น่าจะใช่ที่ภูเก็ตอย่างเดียวหรอกที่อื่นที่เป็นจุดที่อยู่ชายหาดต่างๆก็จะมีการปักธงแดงก็เป็นว่าธงแดงคืออันตรายที่สุดแล้วห้ามลงไปเล่นน้ำนะคะเพราะมันอันตรายมากๆยังคงต้องติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยนะคะในพื้นที่ทางด้านของในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยแหละนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการเข้าไปคือตรวจค้นผับ2แห่งในพื้นที่ของถนนแถวในซอยราชดำริ2นะคะแล้วปรากฏว่าก็คือพบว่ามียาเสพติดด้วยนะสารเสพติดแล้วก็ที่นี่นะคะก็ไม่มีใบอนุญาตในการเปิดแล้วก็มีพนักงานในร้าน15คนถูกควบคุมตัว นะคะเนื่องจากว่าจะเป็นผลเรื่องของบอกว่าข้างในเนี่ยมีแต่ต่างชาติก็เลยคาดการณ์ว่าคนที่ทำงานน่าจะเป็นต่างชาติด้วยต่างด้าวเลยต่างๆเนี่ยแต่ว่ายังไม่โอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะกับทางด้านของสน.ลุมพินีนะคะแต่เขาบอกว่าคือเข้าไปในคนแต่ละคนคนที่อยู่ในร้านก็ในผับอ่ะก็ต้องมีการดื่มหรือว่ามีอะไรกันนะมีการดื่มมีอะไรนะก็มีสารเสพติดด้วยนะคะเขาก็มีการดำเนินคดีต่างๆนะคะก็ในส่วนของการดำเนินคดีอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าทั้งสองแห่งไม่มีใบอนุญาตนะคะในเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงส่วนเมื่อวานช่วงคุณที่บ่อวิน
2: เรื่องของไอ้ตัวโฟมที่มันเป็นอะไรของตู้เย็นที่เขาแบบว่าล้อออกมาแล้วกองทิ้งไว้บนที่ดิน
1: เป็นภูเขาเลยนะ
2: โอ้โหมหาศาลมากเลย
1: นี่ถ้าไม่เกิดเห็นไม่รู้เลยนะก็ทางเจ้าหน้าที่นี่ใช้เวลากันทั้งคืนตอนช่วงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเรียบร้อยนะคะที่เราเห็นเป็นกองโฟม
2: คือมันทะลักแล้วมันไหลอ่ะกำแพงมันแตกมันพังแล้วมันก็ทะลักออกมามันอุ้มน้ำหมดเลยนั่นน่ะดันรถยนต์หูตกใจนะคุณปุณณ์ไกลไป50เมตรอ่ะ
1: 50เมตรเลยเหรอ
2: เออรถยนต์คันหนึ่งเขาบอกว่าดันไปไกลถึง50เมตร
1: แต่จริงๆคือเห็นจากในภาพแล้วคือเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็ไหลเข้ามาในบ้านคนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราสังเกตดูคุณดูเสียวตรงนั้นเขาถมที่ดินถมดินขึ้นไปสูงมากอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่สูงกว่าหมู่บ้านเนี่ย
1: ใช่สูงกว่าหมู่บ้าน
2: เขาบอกกำแพงไอ้ตัวของหมู่บ้านที่กั้นที่ดินเนี่ยกำแพงเนี่ยหมู่ชาวบ้านคนในหมู่บ้านนี่แหละเขาช่วยกันสร้างขึ้นมาและไอ้ตัวกองพวกนี้มันมาทีหลังนะเหมือนเขาไปเช่าคือที่ดินตรงนี้มันเป็นเอกชนแล้วเขาแบ่งซอยเป็น3พื้นที่
1: แบ่งเช
2: ่
1: า
2: พื้นที่หนึ่งเปิดโกดังไงโกดังที่ผมบอกเป็นทุนจีนเนี่ยโกดังที่เราเห็นในภาพเน
1: ี่
2: ยอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะส่วนตรงกลางเนี่ยที่ติดกับหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งมาเช่าแล้วเอาไอ้พวกนี้มากองไว
1: ้แล้วนี่คือชาวบ้านต้องสร้างหมู่บ้านนี่ไอ้ต้องสร้างกำแพงเอง
2: ใช่ใช่ใช
1: ่
2: ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีไอ้พวกโฟมอะไรพวกนี้มาวางน
1: ะ
2: แต่ว่ามันเป็นไร่สับปะรดในอดีต
1: แล้วที่นั่นเขาถมดินขึ้นไปสูงใช่ไหมโหตั้งแต่การถมดินเนี่ยชาวบ้านต้องมีการร้องเรียนแล้วเพราะการถมดินขนาดนี้สูงเกินที่กำหนดแน่นอน
2: น้ำมันท่วมเขาอะแล้วตอนนี้กลายเป็นสร้างโกดังแล้วก็มันไม่มีทางระบายน้ำออกและไอ้ตัวพวกโฟมพวกนี้มันไปปิดพื้นผิวดินเนี่ยพื้นผิวหน้าดินน้ำมันก็ไม่ซึมลงดินมันกลายเป็นดูดซับเข้าไปในไอ้พวกโฟมพวกนี้มันดูดน้ำไงใช่
1: เข้าใจผู้ว่าสั่งการด่วนเลยนะคะก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับบริษัทที่เป็นต้นเหตุทันทีแล้วก็ให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยตรวจสอบเอกสารในเรื่องของการจัดตั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้วก็มาตรการในการจัดเก็บของเศษวัตถุต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่เกิดเหตุนี้เราจะรู้ไหมมันคือกองภูเขาน
2: ี่นั่นน่ะสิน
1: ะคะ
2: ก็ไม่คาดคิดว่ามันจะพังลงมาขนาดนี้มันจะอุ้มน้ำได้ขนาดมหาศาลมากในจำนวน
1: มหาศาลมากจริงคือตอนแรกที่เห็นนะยังงงๆเมื่อวานที่เห็นมันคืออะไร
2: นะตอนแรกเรายังสงสัยว่าม
1: ันเป็น
2: คอนกรีตมันเป็นอะไรเรื่องทำไมมีสีเหลืองโอ้เป็น
1: อย่างดีนะที่ไม่เป็นขยะเนาะ
2: เออไม่งั้นก็
1: โอ้ไม่อยากจะคิดเลยเพราะฉะนั้นในส่วนของจัดหางานจังหวัดก็ต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการด้วยแล้วก็เป้าหมายเร่งด่วนผู้ว่าบอกว่าก็คือต้องเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็วางแนวทางป้องกันระยะยาวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บอกวินี่บอกว่ามีหลายเคสนะแล้วเหมือนกับการเป็นเมืองที่แบบต่างชาติเขาบอกว่าอย่างพวกสถานประกอบการอะไรต่างๆนี่เป็นภาษาจีนหมดเลย
2: ครับ
1: นะก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะยังไงแต่เห็นบอกว่า
2: ขยายผลกันยาว
1: ใช่มีการร้องเรียนกันหลายเรื่องเลยล่ะนะคะที่เขากำลังมีการตรวจสอบกันอยู่ก็พยายามจะติดต่อในส่วนของพื้นที่มาคุยในช่วงเช้าวันนี้แต่ไม่สามารถติดต่อได
2: ้
1: นะคะอันนี้ก็อัปเดตเขาเป็นช่วงของคุณเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้เป็นไงสนุกสนานเลยใช่ไหม
2: โอ้โหแบบทุกคนตกใจไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มันคืออะไร
1: อึ้งอึ้งมากจริงๆแล้วแบบเห็นใจคนที่อยู่ในพื้นที่เลยอ
2: ่
1: ะเรนเชื่อว่าเขาต้องอยู่กับความกังวลนะ
2: ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ซูมระยองผมถามว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมผมไม่เคยเลย
1: ไม่รู้แต่เขารู้ไหมเขารู้ไหมว่ามันมีกองภูเขา
2: เขาก็ไม่คือ
1: ไม่นึก
2: นิติอ่ะนิติของหมู่บ้านเน
1: ี่
2: ยเขาทราบเขาทราบเหมือนกันเขาพยายามที่จะเดินเรื่องพวกเนี้ยคือเรื่องของการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านระบายน้ำจริงมันระบายออกไม่ได้ไงมันติดพอมาสร้างโรงงานเนี่ยหมู่บ้านก็มีปัญหา
1: เรียบร้อยเลยใช่
2: ไหมกลายเป็นฝนตกที่ไรมีปัญหาตลอดเลย
1: แล้วเมื่อวานตอนช่วงก่อนที่เราคุณจะคุยกับทางเรื่องของเคสที่มีอยู่เคสนึงที่บอกมันมีเรื่องของน้ำเสียอะไรด้วยใช่ไหมในพื้นที่แต่คนละจุดกัน
2: ใช่
1: เนี่ยก็เรียกว่า
2: หลาย
1: เรื่องมากที่บอกวินนี่หลายเรื่องมากนะแล้วก็อย่างนึงวันนี้บางแสน ผู้ชายขับแข่งรถปิดบางแสนนะปิดถนนเลียบชายหาดแต่ไม่ได้ปิดทั้งหมดนะคะก็คือยังสามารถที่จะแบบใช้ได้ล่ะนะคะในส่วนของบางแสนแต่ว่ายังไงเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็แนะนำมาใช้เส้นพวกสุขุมวิทอะไรต่างๆเนี่ยจะสะดวกมากกว่าจะเข้าไปด้านในพอถึงช่วงเย็นวันนี้วันสุดท้ายด้วยนี่ไงเขาบอกว่าคือชายหาดบางแสนในโซนนี้ยังเล่นได้นะตรงแถวตรงช่วงวงเวียนตรงจุดนั้นนะคะแต่ถ้าเลยไปเนี่ยเขาก็จะมีการปิดการแข่งทั้งเมืองเลยคุณแบบเห็นในภาพเห็นในคลิปรถสวยๆดูได้ชอบจากบางแสน
2: ซูเปอร์คาร์อะไรพวกนี้
1: ซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะคะอันนี้ให้เป็นข้อมูลการดูอากาศดีนะที่บางแสน
2: ต่างจากเมื่อวานนะ
1: โอ้
2: เมื่อวานนี้ครึ้มฝนตกทะเลไม่สวยเลย
1: ทะเลไม่สวย
2: วันนี้ดีหน่อยแต่แดดยังไม่แรงมาก
1: แต่วันนี้กรุงเทพเราฝนประมาณ170ของพื้นที
2: ่
1: แต่ไม่รู้จะมาช่วงไหน
2: ครับเมื่อเช้าไม่ตกแล้ว
1: ดิฉันลุ้นมาเลยไม่ตก
2: โอเค
1: ไม่ตกเลยมีอีกจุดหนึ่งเพชรเกษมแถวอ้อมใหญ่อ้อมน้อยตรงนั้นเขามีการทำงานมีการราดยางมาต่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเขาขยับไปเรื่อยๆอะค่ะก็มีคุณผู้ฟังของเราหลายคนเลยที่ผ่านมาแล้วก็อัปเดตให้มีผลในเรื่องของการจราจรนี่ไงตรงจุดนี้เนี่ยแถวๆอ้อมใหญ่อ้อมน้อยเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าจะไม่แน่ใจจะทำทั้งวันแต่ดูจางลงนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วมันไม่มีทางเลี่ยงนะจะให้เบี่ยงออกขนาดมันก็ไม่มีนะ
2: ขาออกนะ
1: ใช่ขาออกขาออกก็เผื่อเวลากันนิดนึงแล้วกันถ้าใครจะต้องเดินทาง
2: แถวสาย5นะตรงนี้
1: ใช่มั้ยสาย5ถ้าอย่างเราให้เลี่ยงเข้าสาย5น่าจะสะดวกนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ส่งต่อเลยค่ะ

12:28 นะครับมาทักทายกันในช่วงกลางวันนะครับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่เท่าไหร่คุณผู้ฟัง5แล้วนะครับ5กรกฎาคมนะครับ2569นะครับนะก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสบายๆเรื่องของการจราจรเท่าที่ติดตามภาพรวมการเดินทางแม้ว่าช่วงนี้นะครับผ่านเที่ยงมาแล้วแต่หลายเส้นทางยังเคลื่อนตัวได้ดีรอบในอาจจะมีบ้างนะครับที่รถเริ่มติดนะครับผ่านหน้าห้างต่างๆตามแยกต่างๆนะครับรวมไปถึงจุดที่มีการจัดอีเวนต์ต่างๆด้วยนะครับแต่วันนี้อาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่บ้างนะครับเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ก็ยังไงพบเห็นจุดไหนเพิ่มเติมกันได้นะครับรถติดหรือเปล่าใครเดินทางไปเส้นทางต่างจังหวัดนะครับเส้นทางไหนมีปัญหาการจราจรผลกระทบอุปสรรคใดๆก็ช่วยกันรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จสร้อยครับบอกหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะครับในการติดต่อกันดอกจัน1808ครับเบอร์นี้โทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะหรือว่าจะเข้ามาเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้หลายคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่ก็จะมีครบถ้วนสำหรับช่องทางโซเชียล Facebook TikTok IG นะครับ Xนะหรือว่า Facebook YouTube อย่างเงี้ยนะครับก็ติดตามชมได้เลยคือเดี๋ยวนี้เราเข้าผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ได้แล้วนะครับถ้าเข้ามาดูไลฟ์สดของ YouTube นะอยากให้คุณผู้ฟังเข้าผ่านทางแอป JS100 ค่อนข้างครบถ้วนมากๆเลยนะครับเราพัฒนาออกมาให้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวนี้ใช้งานง่ายครับหน้าแรกก็เจอกับปุ่ม SOS เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยเหลือคุณได้จริงๆนะครับฟีเจอร์ SOS เป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับดาวน์โหลดไว้เนี่ยเราก็อุ่นใจนะคุณผู้ฟังแอป JS100 เหมือนมีผู้ช่วยอยู่เคียงข้างคุณตลอด24ชั่วโมงจะเดินทางไปไหนนะครับสบายใจครับรถเกิดปัญหารถเสียหรือประสบอุบัติเหตุคุณผู้ฟังกดปุ่ม SOS ปุ่มเดียวนะครับเราจะทราบพิกัดจุดนั้นน่ะที่คุณอยู่ด้วยต้องยอมรับว่าหลายคนเวลาที่ไปประสบเหตุตามเส้นทางต่างจังหวัดเส้นทางทางหลวงชนบทหรืออะไรแบบเนี้ยบางท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่จุดที่คุณอยู่บางทีมันไกลนะครับอาจจะเป็นจุดที่มันค่อนข้างเปลี่ยวเป็นทางที่แบบเราไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยไม่รู้จักคุณฟังกด SOS นะครับเราจะทราบพิกัดจุดนั้นที่คุณอยู่นะขอความช่วยเหลือเข้ามาเราจะรีบเร่งประสานเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวคุณที่สุดเข้าไปช่วยนะครับอย่าลืมเปิด GPS ไว้นะครับนะเพราะว่าฟีเจอร์ SOS เนี่ยต้องทำงานควบคู่กับ GPS จะได้ทราบจุดตำแหน่งที่คุณอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยดีตรงนี้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ดาวน์โหลดเลยวิธีการดาวน์โหลดให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store นะสำหรับมือถือที่เป็น iPhone หรือ iPad เนี่ยนะเข้าไปที่ App Storeแต่ถ้าเป็นนอกเหนือจาก iPhone iPad ก็เข้าไปที่ Google Play Store นะครับนะดาวน์โหลดพิมพ์ตัว JS 100นะครับ JS 100 JS 100แอปสีเขียวคุณฟังดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดมาจะเป็นเวอร์ชันใหม่ส่วนใครที่มีแอป JS 100อยู่แล้วเนี่ยเข้าไปที่ App Store และ Play Store ไปอัปเดตก่อนก็พิมพ์ค้นหา JS 100เนี่ยแหละใน App Store หรือ Play Store นะครับแล้วก็กดอัปเดตก็จะได้เวอร์ชันใหม่นะครับใช้ง่ายขึ้นแนะนำให้เข้าไปที่ช่องทางโซเชียลนะครับฟังทั้งจสร้อยแบบออนไลน์ฟังผ่านหรือว่าดูผ่าน YouTube นะฮะเข้าไปที่แอปนี้เลยสะดวกมากๆแผนที่เหตุการณ์ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุคุณจะรู้ข้อมูลเหมือนมีพกจสร้อยติดตัวคุณไปด้วยตลอด24ชั่วโมงแนะนำบอกต่อๆกันได้ติดตั้งไว้เถอะโดยเฉพาะฟีเจอร์ SOS เผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินกับเรานะครับมีผู้ป่วยอยากจะขอรถพยาบาลไปช่วยเหลือก็กดเข้ามาได้ SOS เราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะครับนะฮะก็แนะนำกันเลยนะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เข้ามาที่ช่องทางโซเชียลใครเข้ามาใน YouTube ก็พิมพ์ทักทายกันได้นะครับนะช่วงนี้หลายๆท่านก็เข้ามาทาง YouTube กันแล้วนะครับนี่นะฮะมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะติ
ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเที่ยงๆแบบนี้ครับนะอย่างที่บอกก็คือรอบในนะครับรถอาจจะมีติดบ้างนะครับต้องบอกว่าติดบ้างพระราม1อันนี้ก็ขาประจำผ่านห้างทั้งสยามทั้งมหาบุญคลองพญาไทยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่จะมีชะลอตัวช่วงผ่านหน้าห้าง MBK เจริญผลเข้าปทุมวันมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุขพัชราไสยนะครับจากปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ตรงนี้เนี่ยก็รถมากนะครับส่วนรถที่มาจากทางเพลินจิตเข้าราชประสงค์จะเข้าห้างทั้งเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าจะเป็นทางด้านของสยามพารากอนนะครับตรงนี้ก็จะจอจาก็จะหนาแน่นหน่อยนะครับมีผลกระทบชิดลมที่จะออกมาทางด้านของเพลินจิตนะครับก็มีสะสมอยู่นะครับช่วงปากทางวิทยุที่จะออกเพลินจิตนะครับก็มีท้ายอยู่ประมาณ 2-300 เมตรนะครับยังไม่ยาวเท่าไหร่อโศกมนตรีรถเยอะทางฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรนะครับกลางซอยแต่ก็เคลื่อนตามกันได้นะครับตรงอโศกนี่ช่วงกลางคืนนี่ก็จะมีการทำงานด้วยนะฮะหลายๆท่านที่ใช้เส้นทางก็จะพอทราบแต่ว่าช่วงกลางวันนี่ก็ไม่ได้มีการทำงานใดๆฝั่งจากทางอโศกเพชรมาทางอโศกสุขุมวิทเนี่ยยังคล่องตัวนานาเข้าอโศกมีท้ายสะสมนะครับแถวๆซอย15ส่วนพร้อมพงษ์ถ้ามาจากทางทองหล่อเข้าทองหล่อพร้อมพงษ์อโศกเนี่ยดีนะครับใช้ได้นะใช้ได้นะครับแยก26ก็รอสัญญาณไฟไม่ยาวนะครับส่วนทางด้านกลับกันจากอโศกไปทองหล่อพระโขนงนะไปบางนาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีติดช่วงแยกเท่านั้นเองนะฮะสุขุมวิทจากทางด้านของบางนาต่อเนื่องมาทางแบริ่งเนี่ยนะครับจะมีชะลอตัวนะครับช่วงบริเวณสำโรงด้านขาออกนะด้านขาออกตัวนี้ก็น่าจะเป็นจุดประจำนะครับเพราะว่าเข้าซอยวัดด่านสำโรงด้วยขึ้นสะพานข้ามคลองสำโรงไปเทพรักษ์ด้วยรถจะจอแจหน่อยนะครับช่วงบริเวณสำโรงแต่ฝั่งขาเข้าผ่านหน้าอิมพีเรียลเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีไปบางนาคล่องตัวไปอุดมสุขไป62เข้าอ่อนนุชพระโขนงดีนะครับนะขาเข้าวันนี้ค่อนข้างดีสุขุมวิทถ้าเทียบกับศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ก็ยังดีนะครับเนี่ยนะยาวๆได้ถึงลำสาลีแต่ว่ารอสัญญาณไฟที่แยกลำสาลีมีท้ายยาวนิดนึงนะครับก็เป็นไปตามรอบจังหวะนะครับมอเตอร์เวย์สาย7เข้าดีออกก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับนะดูการเคลื่อนตัวในแต่ละจุดวันนี้ฝนยังไม่มานะครับแตกต่างจากเมื่อวานนะตกกันดีเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้านะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของผลกระทบการจราจรอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ก็มากันเยอะเหมือนกันเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วนี่มีรับแจ้งนะครับอุบัติเหตุถนนประชาธิปกด้านขาเข้านะครับบริเวณหน้าคอนโดสุภาลัยเกิดเหตุเมื่อช่วง 11:20 นจักรยานยนต์เสียหลักล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีพื้นที่ของสนบุพพารามนะครับจากแยกบ้านแขกต่อเนื่องมาทางด้านของวงเวียนใหญ่เมื่อสักครู่เข้าไปดูสภาพการจราจรบริเวณนั้นนะครับพื้นที่ของสนบุพพารามเหมือนมีปริมาณรถเหมือนกันนะทางฝั่งเนี้ยจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกเนี่ยกระทบอิสรภาพนะครับนะอิสรภาพที่จะผ่านสนบุพพารามเนี่ยนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบ้านแขกท้ายก็อยู่บริเวณข้ามคลองบางกอกใหญ่อิสรภาพวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยแล้วก็รถที่มาจากฝั่งพระนครลงสะพานพระปกเกล้าลงสะพานพุทธก็แน่นนะครับเบี่ยงแนวก่อสร้างบริเวณแยกบ้านแขกนะครับมีท้ายสะสมอยู่เหนือสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนี่มีท้ายนะครับเข้ามาทางด้านของถนนจักรเพชรนะแน่นเหมือนกันนะครับปากคลองตลาดวันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยนะแต่ว่ารถที่จะวนขึ้นสะพานพุทธเนี่ยแน่นนะครับเลยแยกบ้านแขกไปเคลื่อนตัวได้นะครับทางเลี่ยงสมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงลัดย่าดีนะครับเพราะฉะนั้นลงจากสะพานพระปกเกล้าคุณผู้ฟังก็เบี่ยงซ้ายมาถนนสมเด็จเจ้าพระยาพอถึงแยกนะครับนะก็ให้เลี้ยวขวาที่แยกท่าดินแดงคราวนี้ก็ตรงยาวมาเลยนะครับมาเลี้ยวขวาที่ลัดย่านะครับเพื่อจะออกมาทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้จะคล่องตัวใช้เวลาเร็วกว่าเพราะว่าขาออกรถเยอะนะนะ
ก็วันนี้คือเห็นติดตั้งแต่ทางด้านของตัดกับกรุงธนแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่ตัดกับทางด้านของแยกตากสินเนี่ยนะครับรถก็จะเยอะเข้าวงเวียนใหญ่ด้วยตรงนั้นก็จะมีแนวก่อสร้างนะครับอาจจะเบี่ยงซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรแบบนี้รถก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ลงสาทรเหนือยังคล่องตัวสาทรใต้ก็ยังไม่มีปัญหาสีลมสองด้านยังดีนราธิวาสโดยรอบแยกนรินทรแยกนรารมก็ยังคล่องตัวครับนะ12:39 น.เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของผลกระทบนะฮะจากพายุไมสักนะครับที่เข้ามาที่พื้นที่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับคุยกับทางด้านของคุณพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับสวัสดีครับในอำเภอครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ในอำเภอครับตอนนี้ล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับผลกระทบที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่ครับ
1: ครับตอนนี้ผลกระทบก็ในพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงนะครับมี8ตำบล66หมู่บ้านแต่พื้นที่ที่รับผลกระทบมีอยู่1ตำบลคือตำบลสตอครับแต่ฝนมันตกหนักอยู่ในช่วงตั้งแต่2วันที่แล้วครับ
0: ครับ
1: ก็ตกวันตั้งแต่ช่วงกลางคืนกลางวันตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็รับพื้นที่รับน้ำที่ตำบลสตอเนี่ยมันจะรับน้ำมาจากเขื่อนคีรีธารจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็รับน้ำจากพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ ไหลลงมาที่คลองสตอแล้วพื้นที่ของตำบลสตอเป็นพื้นที่แอ่งกระทะครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซ้ำซากทุกปีครับก็ตอนนี้ทางภาครัฐเองก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเขื่อนคีรีธารนะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาถาวรตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเวียนคืนบางส่วนครับก็อนาคตประมาณสักปีสองปีข้างหน้าจะเริ่มการก่อสร้างแต่ณตอนนี้พื้นที่ท่วมขังเราจะอยู่ตำบลเดียวเลยนะครับ
0: ครับที่ตำบลสตอเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ระดับน้ำที่แนวโน้มตอนนี้สูงขึ้นกว่าเมื่อเช้าไหมครับ
1: ระดับน้ำคงตัวครับประมาณในคลองสูงประมาณ9เมตรนะครับ9เมตรกว่าครับถือว่าเลยขั้นวิกฤตเพราะขั้นวิกฤตอยู่ประมาณ5เมตรเองครับตอนนี้ก็คือล้นขึ้นมามันก็เลยเอ่อขึ้นมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนก็สำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณเกือบร้อยครัวเรือนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ท่วมเนี่ยจะท่วมในพื้นที่ของถนนนะครับถนนหนทางที่ในพื้นที่ของตำบลหมู่บ้านนะครับ ในการสัญจรอาจจะต้องใช้เรือตอนนี้ก็เพื่อก็ได้ขอเรือจากทางปพมา18ลำสำหรับให้ประชาชนสำหรับ
0: ทำการสัญจร
1: เคลื่อนที่นะครับสัญจรเคลื่อนที่นะครับในพื้นที่ในการออกไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที
0: ่ครับผมแล้วอย่างการเดินทางอย่างคนที่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยการเดินทางมันยากลำบากไหมครับบนเส้นทางถนนเนี่ย
1: แต่ถนนสายหลักของผู้คนทั่วไปไม่มีปัญหาครับ
0: โอ้จะเป็นตำบล
1: สามารถสัญจรได้ปกติข้ามทั่วอำเภอได้จากเขาหมิ่นไปวอลไล่อย่างเงี้ยไปได้ปกติมีปัญหาก็เฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนะในถนนเล็กดอยครับ
0: ครับก็คือตำบลสตอเนี่ยนะฮะอันนี้ทุกหมู่เลยไหมครับ
1: ไม่ทุกหมู่ครับประมาณครึ่งนึงครับประมาณครึ่ง
0: 50%
1: ครับประมาณ 50% ของหมู่ครับ
0: ที่บอกว่ามันมีปัญหาซ้ำซากเนี่ยคือตรงนี้มีเรื่องของการวางแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไหมครับในอำเภอ
1: ก็แนวทางการแก้ไขเนี่ยทางภาครัฐเองแล้วก็ทางประชาชนเองก็ผลักดันโครงการของเขื่อนห้วยสตออยู่ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเวียนคืนโครงการชลประทานปลาจะเป็นผู้ดำเนินการทำให้ครับคาดว่าปี71เนี่ยจะเริ่มดำเนินการได
0: ้เริ่มสร้าง
1: การทำเขื่อนขนาดใหญ่นะครับจะสามารถเก็บน้ำในประมาณ50ไปปลายหรือ60ล้านลูกบาศก์ก็จะแก้ได้ทั้งปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ในช่วงของฤดูแล้งก็สามารถกักเก็บน้ำมาใช้ในการเกษตรได
0: ้อ
1: ันนี้คือแก้ปัญหาถาวรตำบลสตอก็น่าจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมอีกถ้าสร้างเสร็จครับ
0: กำหนดการที่ชัดเจนก็คือช่วงไหนนะครับที่จะเริ่มสร้าง
1: จะเริ่มสร้างรู้สึกถ้า71นะครับถ้าไม่ติดขัดนะเพราะเว้นคืนไปเกือบครบแล้วครับมีการดำเนินการแน่นอนนะอยู่ในเรื่องของการเว้นคืนอยู่ครับแต่ยังไม่ครบ 100% เท่านั้นเอง
0: นะฮะก็น่าจะช่วยได้เบ็ดเสร็จไหมครับถ้าเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ย
1: ก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในตำบลเลยแหละคร
0: ับ
1: คือถ้าสามารถสร้างได้เนี่ยมันสามารถชะลอน้ำได้มหาศาลเลยครับน้ำที่จะมาเส้นที่คลองสตอเนี่ยที่มาจากเขื่อนคีรีธารมาจากบ่อไร่อะไรเนี่ย
0: ก็เรียกว่า
1: จะตักน้ำได้เยอะ
0: แสดงว่าตำบลสตอนี่มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าเขาเพื่อนอย่างนั้นไหม
1: ครับใช่ครับถ้าสตอมามันก็มาอีกสองสามตำบลนะที่จะโดนผลพลอยได้นี
0: ่
1: ตำบลเก็บนิมิตอะไรเงี้ยที่เป็นตำบลที่ใกล้เคียงต่อมาซึ่งอดีตเคยท่วมที่ต้องถือว่าวันนี้ยังน้อยนะครับ
0: ครับผม
1: สามที่ดีที่แล้วเนี่ยท่วมหนักกว่านี้เยอะเลยครับแล้วท่วมไปตำบลอื่นๆด้วยน้ำมาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยนะครับ มันมาชนกับคลองสายหลักของอำเภอเขาส้มหมิงก็คือคลองเขาส้มหมิงน้ำมาชนกันครับแล้วมันก็ชะลอกระช้าแล้วก็ตรงนั้นมันพื้นที่ต่ำเลยมันก็เลย
0: ครับอย่างสถานการณ์
1: น้ำสวนกลับ
0: อ๋อครับสถานการณ์ณตอนนี้ล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับในอำเภอ
1: ตอนนี้น้ำยังขังอยู่ครับ
0: ยัง
1: ท่วมขังในถนนในซอยในหมู่บ้านครับ
0: ยัง
1: แล้วก็บางส่วนบางส่วนสัก20ครัวเรือนอ่ะก็มีน้ำท่วมใต้ถุนบ้านบ้างนะครับ
0: ครับแนวโน้มนี่มันมีสิทธิ์จะลงไหมฝนหยุดแล้วใช่ไหม
1: หยุดครับตอนนี้ปล่อยๆผมว่านะถ้าสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่ตกมาซ้ำอีกนะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะสัก 3-4 วันนะก็คงจะลงครับ
0: อยู่ค้างกัน 3-4 วันเลยนะ
1: ค้างอยู่เนี่ย
0: น้ำ
1: เป็นทุกปีแล้วทุกปีแล้ว
0: อย่างน้ำที่ค้างอยู่เนี่ยมันไปทางไหนครับถึงจะระบายได้เนี่ย
1: ก็ลงคลองนี่แหละครับคลองสตอนี่แหละครับ
0: ซึ่งระดับน้ำในคลอง
1: มันทยอยลงครับทยอยลงครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็อย่างว่าเป็นแอ่งกระทะเรื่องที่ต่ำ
0: อย่างที่บอกอย่างที่นายอำเภอบอกคลองเนี่ยมันสูง9เมตรแต่ระดับวิกฤตเนี่ยมัน5เมตรเท่านั้นเองมันสูงกว่าระดับวิกฤตถึง4เมตรตอนนี้
1: เกินครับ
0: ครับก็คือต้อง
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างการระบายฮะถ้าระบายหมดก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได
0: ้มีคลองสตอคลองเดียวใช่ไหมครับที่เป็นที่เป็นตัวที่สามารถระบายออกได้เนี่ย
1: ใช่ครับถ้าตำบลนี้ต้องผ่านคลองนี้เพื่อจะไปลง
0: เท่านั้น
1: ตัดไปสู่คลองเขาส้มหมิงซึ่งเป็นคลองหลักที่ลงไปแม่น้ำตาลคือถ้าตกหนักๆมากๆเนี่ยไหลไปถึงอำเภอเมืองก็ท่วมไปถึงอำเภอเมืองที่เคยท่วมอ่ะครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับครับมันก็ไปจนกันหมดครับ
0: ในอำเภอมีรายงานว่ามีสวนเงาะที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเสียหายแค่ไหนครับตรงนี
1: ้ก็ประมาณ 4-5 หมู่บ้านนะครับแต่ว่าเงาะมันยังดีครับมันแช่น้ำได้หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์มันก็ไม่ตายใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียน
0: คร
1: ับ ประมาณ3วันก็ตายครับ
0: นอกเหนือจาก
1: ตำบลนี้
0: นอกเหนือจากสวนเงาะมีสวนอื่นไหมครับทุเรียนอะไรได้รับผลกระทบด้วยไหม
1: ส่วนใหญ่ตำบลนี้จะเป็นเงาะกับมังคุดครับมันเป็นไม้ทนน้ำครับไม่เป็นไร
0: มังคุดก็ทนใช่ไหม
1: ทั้งต้นครับใช่น้ำท่วมทั้งต้นก็อยู่ได้หลายวันอยู่ครับแต่ถ้าเกิดไปทุเรียนอ่ะ 2-3 วันก็เรียบร้อยครับตาย
0: โอ้ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นน้องกับมังคุดครับเพราะทุเรียนเขาเคยประสบมาแล้วเขาก็อยู่กันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนพืช
0: ครับผมอย่างพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่บอกว่าประมาณเกือบร้อยหลังคาเรือนเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันได้ไหมครับหรือว่าจะต้องมีมาที่ศูนย์พักพิงไงไหม
1: ก็ตอนนี้ยังอยู่ในบ้านกันอยู่ครับ
0: มันสูงแค่ไหนครับอย่างถ้าเป็นบ้านสองชั้นอย่างเงี้ย
1: ก็บางจุดก็ประมาณเอวครับ
0: อ
1: ะไรเงี้ยเข่าบ้างเอวบ้างบางจุดครับ
0: ครับมีชาวบ้านแจ้งมาว่าไม่สามารถพักอาศัยได้บ้างแล้วบ้างเนี่ยครับเนี่ย
1: ก็ตอนนี้น่าจะพอมีอยู่นะครับก็จะไปอยู่ตามเนี่ยศาลาประชาคมของผู้ใหญ่บ้านเขาครับที่เคยรับรายงานมานะครับก็จะไปอยู่ตามศาลาประชาคมแต่ตอนนี้ยังนะครับ
0: ครับ
1: ยังถือว่าไม่หนักมากนะเพราะว่ามันเป็นปกติของตำบลนี้เลย
0: ครับไม่แน่ใจว่าทางนายอำเภอได้ทราบข่าวหรือไม่เห็นบอกว่าจะมีน้ำจากพื้นที่อื่นจะเข้ามาสมทบในพื้นที่เขาสมิงอีกตรงนี้ได้รับแจ้งไหมครับตรงนี้มีรายงานไหมครับ
1: ก็ยังนะครับเพราะปกติน้ำก็คือคีรีธารเนี่ยนะเขื่อนคีรีธารแล้วก็น้ำจากเขาจากอำเภอบ่อไร
0: ่
1: นี่มันเป็นน้ำปกติสายเดินอยู่แล้วสายปกติที่น้ำมาขาถมมาอยู่แล้วครับ
0: ทีนี้ถ้าน้ำจากพื้นที่อื่นนี่น่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่จะเข้ามาสมทบที่พื้นที่เขาสมิงเนี่ย
1: ก็พื้นที่ก็มี2ที่ครับบ่อไร่กับคีรีธารนี่แหละครับมาจากน้ำจากเขาจากอะไรเรือบ่อไร่จังหวัดตากที่มันเป็นพื้นที่ติดกันครับมันเป็นเขาแล้วก็มันมีเป็นร่องน้ำธรรมชาติก็มาปกติแล้วครับ
0: ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นฝนยังตกอยู่หรือเปล่าคีรีธารกับบ่อไร่เนี่ย
1: เมื่อเช้าเช็คจากทางน้องที่อำเภอก็ไม่มีฝนแล้วนะครับครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะฝนหยุดไปแล้วนะครับก็ใช้เวลาโอ้โหไม่แต่ช่วงนี้แนวโน้มฝนมันจะมาต้องเฝ้าระวังกันต่อด้วยนะวันพรุ่งนี้ด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้กังวลแค่ไหนนายอำเภอครับเพราะว่าถ้าน้ำค้างอยู่ประมาณ 2-3 วันเนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะ
1: ก็พอสมควรครับคือถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็ไม่นานครับ2-3 วันไม่นานเกินนี่ครับ
0: ครับผมอันนี้
1: เป็นฝนตกเพิ่มก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: จะเรียกได้ว่าเป็นปกติของช่วงฤดูฝนเลยไหมครับของทางอำเภอตำบลสตอเนี่ย
1: ถ้าตำบลสตอถือว่าปีเว้นปีครับปีเว้นปีเหมือนกันแบบนี้นะครับปีเว้นปีบางปีก็หนัก
0: ครับ
1: 3-4 ปีหรือ5ปีทีเนี่ยจะเจอหนักทีที่ผมอยู่มานะครับ
0: ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับปีที่แล้ว
1: เบามากสตอปีแล้วน้อยกว่านี้อีก
0: โอ้ครับ
1: มีบ้างแต่น้อยกว่านี้ครับปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่แน่ปีที่แล้วหนักพอสมควร
0: อย่างนี้ตอนนี้ครับในอำเภอครับน้ำลงน้ำที่มาจากเขานี่ลงมาหมดหรือยังครับ
1: ยังครับยังครับ
0: เหรอโอ้นี่แหละ
1: ถือว่าช้าครับถือว่าช้าพอสมควรยังอยู่ในระดับประมาณตอนนี้เหลือ8เมตร ลงมาหน่อยนั่นแหละลงมาเมตรหนึ่งครับเหลือ8 เมตรกว่า
0: อ๋อน้ำในคลองใช่ไหมระดับน้ำ
1: ครับครับจาก9 เมตร
0: เก้าเหลือ8 เมตร
1: ครับเหลือ8.18ครับ
0: ในส่วนของน้ำที่จะไหลมาสมทบจากเขาเนี่ยตรงนี้มีน่าจะมีปริมาณอีกเยอะไหมครับเนี่ย
1: ก็ผมว่าน้ำลงมาถึง8เนี่ยมันลดลงมาแล้วนะครับลดลงมาเมตรแล้ว
0: ก็คือ
1: ระบายไปเรื่อย
0: ๆก็คือให้ดูระดับน้ำในคลองเป็นหลักใช่ไหม
1: เป็นหลักแล้วนะครับครับ
0: เพราะจากเขานี่คือก็จะลงจากเขานี่คือจะลงคลองมาโดยตรงเลยใช่ไหมฮะเราก็จะได้รู้ระดับน้ำ
1: ทั้งเขาทั้งคีรีธารเนี่ยสองจุดเนี่ยมันจะมารวมกัน
0: เพราะว่าไอ้ที่ล้นเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนก็คือน้ำในคลองนี่แหละที่มันล้นขึ้นมา
1: ใช่ใช่ครับมันครับแล้วมันล้นเข้าพื้นที่ชาวสวนหรือว่าเข้าบ้านเรือน
0: อืมครับมีการแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ยังไงให้กับชาวบ้านบ้างไหมครับเนี่ยตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้ทางอบต.จะแจกคิดว่าจะแจกในช่วงเย็นๆวันนี้นะครับ
0: อ๋อครับ
1: อบต.สตอแล้วก็ทางเหล่ากาชาดจังหวัดตากท่านผู้ว่าก็จะมาแจกในช่วงบ่าย 3นะ
0: ครับ
1: โดยประมาณนะครับวันนี
0: ้ก็ต้องใช้เรือเข้าไปในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับใช้เรือครับเพราะว่าบางถนนบางที่มันต่ำมันก็น้ำมันก็สูงหน่อยแล้วก็ใช้เรือข้ามออก
0: นะครับก็เปรียบได้ว่ายังต้องติดตามเฝ้าระวังกันตลอดโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ฝน
1: ก็มีความหวังนะครับว่าฝนจะหยุดอย่างนี้เป็นสัก3 วันก็คงเบาแล้วคร
0: ับครับผมเดี๋ยวให้นายอำเภอสรุปยอดนิดนึงว่ามีกี่หมู่บ้านครับที่ได้รับความเดือดร้อนณตอนนี้ครับ
1: ณตอนนี้ประมาณ5 หมู่บ้านครับ
0: 5 หมู่บ้านนะที่บอกว่า 50% เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ ประมาณ5 หมู่บ้านจากทั้งหมดเท่าไหร่
1: ครับหมู่บ้านเดิมๆเลยครับบ้านเดิมๆที่ท่วมประจำ
0: โอเคจากทั้งหมดนี่เท่าไหร่ฮะในตำบลสตอที่มีกี่หมู่บ้าน
1: ตำบลสตอมี7 8 9
0: 9นะ
1: ครับครับ
0: 5 จาก 9นะครับ
1: คร
0: ับ ก็เรียกได้ว่ายังมีจำนวนเยอะอยู่นะครับแล้วสวนในส่วนของสวนเงาะสวนมังคุดเนี่ยมีรายงานไหมครับว่าประมาณพื้นที่เท่าไหร่ที่ได้รับความเสียหาย
1: พื้นที่ที่โดนน้ำท่วมใช่ไหมครับสวนเงาะมังคุดนะครับก็นะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณผมว่าหลักหลายร้อยเหมือนกันนะหลักหลายร้อย
0: หลายร้อย
1: เพราะพื้นที่แถวเพราะพื้นที่มันชาวบ้านตรงนั้นก็ทำสวนตรงนี้ทั้งหมดครับสวนเงาะสวนมะพุดกันหมดครับ
0: ทำเป็นหลักเลย
1: ทั้งหมดแหละครับเป็นหลักเป็นอาชีพหลักครับก็เกือบทั้งหมู่บ้านนะของในแต่ละหมู่ครับ
0: นะทั้ง5 หมู่บ้านนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหลักเลยว่างั้นที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: หลายร้อยไร่เลยนะครับ
1: คร
0: ับ เอาใจช่วยนะครับก็อย่าค้างนานนะไม่งั้นถ้ามันต้องกี่วันมันถึงจะได้รับความเสียหายอย่างเงาะแล้วก็มังคุดเนี่ยฮะต้องภายในกี่วัน
1: เงาะมังคุดนี่ผมต้องเกินผมว่าเกิน7 วันไปแล้ว
0: ก็ยัง
1: แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเจอรายงานมาเงาะตายเลยมังคุดตายเลยนะครับที่ท่วมหนักตอนนี้ท่วมหลังคาเรือท่วมหลังคาบ้านนะครับยังไม่ตายเลยครับ
0: โอ้แสดงว่าทนมากนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนคุยกันอีกทีนะครับในอำเภอเอาใจช่วยให้กำลังใจทุกท่านทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านด้วยนะครับจสร้อยฝากส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับในอำเภอสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณพงษ์พัฒน์สินรายนะครับในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกลุ่มผู้แสวงบุญนราธิวาส71ชีวิตที่โดนลอยแพกลางสุวรรณภูมิเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้วอย่างปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมต้อนรับกลุ่มชาวไทยมุสลิม71คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีซื้อแพ็กเกจและตั๋วเครื่องบินจากบริษัทเถื่อนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุมเลาะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้แสวงบุญได้เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ปรากฏว่าไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินและวีซ่าให้ทำให้ต้องตกค้างที่สนามบินไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเมื่อทางกระทรวงคมนาคมทราบเรื่องจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดรถบัสนำผู้เสียหายเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาสตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนรับลงทะเบียนร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง71รายเพื่อเตรียมใช้หลักฐานเอาผิดกับบริษัทเถื่อนพร้อมเรียกร้องเงินคืนและเดินหน้าตัดวงจรการกระทำผิดต่อไปและมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
7: จับตา 9-10 กรกฎาคมนี้ภารกิจนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือทวิภาคีคาดมีการพูดคุยหารือด้านความมั่นคงชายแดนใต้และเศรษฐกิจเร่งแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งหลังจากทางการมาเลเซียแบนกุ้งจากไทย5สายพันธุ์นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.และก่อติดคดีแอร์โฮสเตสสาวถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมยึดเฮโรอีนซึ่งทางการไทยเร่งขยายผลเครือข่ายมองเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วเร่งล่าตัวเครือข่ายหลังจับกุมชายเสื้อฮู้ดน้ำเงินที่นำส่งพัสดุได้และยังต้องติดตามประเด็นการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังคณะกรรมการตรวจสอบครบ7วันพบผลสืบสวนทุจริตผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและขอโดยเร่งตรวจสอบคะแนนผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 คนภายใน3วันห่วงระหว่าง 4-6 กรกฎาคมนี้และต้องติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดตากหลังการสู้รบในฝั่งเมียนมารุนแรงมีกระสุนรวมทั้งโดรนโจมตีล้ำมาตกในฝั่งไทยหลายครั้งในรอบสัปดาห์ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts
8: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13นาฬิกา13นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อมูลแจ้งเข้ามาจากหลายท่านเลยนะเส้นทางการเดินทางในหลายๆจุดนะครับอย่างกรณีของคุณพงวิทย์นะครับรายงานเข้ามาบอกว่าสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าแยกวัดสนเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับแจ้งมาเพิ่มเติมคือสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสุขสวัสดิ์64ขึ้นไฟเป็นกระพริบเหลืองตลอดทั้ง2ด้านด้วยนะครับนะแล้วก็ประกอบกับรถที่ออกมาจากห้างบิ๊กซีมีปริมาณมากทำให้รถติดชะลอตัวจุดนี้ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับมาจัดการจราจรนะก็รถเยอะเลยนะครับสัญญาณไฟมีปัญหานะครับบริเวณแยกสุขสวัสดิ์64ยังไงฝากชะลอกันหน่อยนะครับส่วนทางเลียบคลองทวีวัฒนาครับช่วงระหว่างถนนอุทยานมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับด้านกลับกันก็รถมากเหมือนกันสลับหยุดเหมือนกันทั้งสองด้านเลยเลียบคลองทวีวัฒนานะครับคุณชัยรัตน์แจ้งมาบอกว่าวิภาวดีครับด้านฝั่งขาเข้าการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับช่วงระหว่างแยกรัชวิภาต่อเนื่องมาทางด้านของลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะฮะขอบคุณข้อมูลของทุกท่านด้วยก็ช่วยกันรายงานช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับทางด้านของคุณบุญมานะครับอันนี้แจ้งผ่านทาง YouTube นะบอกว่าถนนนครราชสีมาหน้ามหาวิทยาลัยดุสิตติดขัดหยุดนิ่งนานนะครับวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขามีการจัดสอบนะครับเป็นการจัดสอบของสำนักงานกพ.นะช่วงเช้าเนี่ย 9:00 นถึงเที่ยง 6,137 คนรอบบ่ายตั้งแต่บ่าย 2:00 นะครับรอบบ่ายนี้เข้าสอบตอนบ่าย 2:00 ถึง 5:00 น 6,077 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบสำหรับการจราจรถนนนครราชสีมาแน่นเลยครับคือตั้งแต่แยกวังแดงเลยล่ะนะฮะต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนประชาธิปไตยเนี่ยก็เริ่มติดแล้วนะครับผ่านคุรุสภาแยกวังแดงนะครับเนี่ยมาทางด้านของแยกพล1เนี่ยตรงเนี้ยรถติดนะครับกระทบอู่ทองนอกนะแล้วก็ราชวิถีที่มาจากทางด้านของแยกราชวิถีรถหนาแน่นเหมือนกันกระทบถนนพิชัยกระทบถนนพระราม5นะครับแล้วก็ทางด้านของที่มาจากแยกสวนรื่นเนี่ยก็มีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกสวนรื่นสามเสนก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันสะพานสังฮีด้านขาเข้าท้ายสะสมก่อนถึงแยกบางพลัดนะครับนี่นะฮะก็มีการสอบนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยนะครับเริ่มบ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะครับนะก็เป็นช่วงที่กำลังเข้าห้องสอบกันด้วยนะฮะขอบคุณทางคุณบุญมาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันหลายๆท่านก็ใช้เส้นทางกันอยู่ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยวันนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนะครับก็มีการสอบนะตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับ7นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับนะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับบริเวณโดยรอบของโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีถนนติวานนท์นะฮะมีการสอบถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ใช่ครับกพ.นี่ทราบมาว่าเหมือนสอบทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ทางด้านของธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี่ก็มีสนามสอบนะคุณผู้ฟังนะตั้งแต่เช้าเลยนะครับ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาแต่ว่าจำนวนผู้มีสิทธิสอบเนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นการสอบของกรมที่ดินและก็อีกกลุ่มนึงของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอันนี้ก็ตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกา 1,657 คนนะครับก็วันนี้เป็นสนามสอบของกพ.นะทั่วประเทศเนี่ยที่ จังหวัดปทุมธานีนะก็มีการสอบด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6เนี่ยนะฮะก็มีการจัดการเดินรถทางเดียวในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมืองเอกนะโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนวัดเขียนเขตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารโรงเรียนเทคนิคปทุมธานีนะครับเนี่ยก็เป็นการสอบภาคกอนะฮะของสำนักงานกอพอนะครับรอบเช้าเนี่ย 9:00 นถึง 12:00 นรอบบ่ายเดี๋ยวจะเข้าสอบช่วงบ่าย 2:00 เนี่ยเวลาเดียวกันเลยนะครับของการสอบภาคกอของกอพอเนี่ย 14:00 นถึง 17:00 นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับวันนี้มีการสอบทั่วประเทศเลยนะของสำนักงานกพ.เขาส่วนย้ำให้กับกรณีสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกสุขสวัสดิ์64กันหน่อยที่ขึ้นกระพริบเหลืองนะครับกรณีที่คุณพงวิทย์แจ้งเข้ามาคือกระพริบเหลืองตลอดเวลาเลยนะครับทั้งสองด้านรถติดนะครับเพราะวันนี้วันอาทิตย์หลายคนก็ไปเดินห้างบิ๊กซีรถออกจากบิ๊กซีก็มาตัดกระแสตรงทำให้การจราจรสุขสวัสดิ์มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับบริเวณจุดดังกล่าวสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสุขสวัสดิ์64กระพริบเหลืองนะครับทั้ง2ด้านครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับนะการจราจรรอบในนะที่มีการจัดการสอบด้วยผ่านหน้าห้างด้วยนะครับรถก็เริ่มเยอะนะคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับดูการเคลื่อนตัวในแต่ละจุดแต่ละด้านเพชรเกษมที่มีการทำงานลาดยางมาตอยแถวๆอ้อมน้อยนี่ก็ยังติดนะนะครับท่านใดใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับแล้วก็บางจุดที่ผ่านแถวๆทางด้านของเพชรเกษมมาทาง BTS บางว่าเนี่ยดูปริมาณรถเยอะนะครับมีกระทบมาทางด้านของราชพฤกษ์นะครับตัดกับเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าแล้วก็เพชรเกษมขาออกช่วงผ่านทางด้านของซอยเพชรเกษม27เนี่ยนะรถก็ชะลอตัวนะครับมีสะสมอยู่นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะเนี่ยนะก็ปริมาณรถมากนะครับด้านฝั่งขาออกนะครับแถวๆตลาดบางแคไม่ติดเท่าไหร่นะตรงนี้ท้องฟ้าในกรุงเทพก็วันนี้ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือในส่วนของปภ.นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่นะฮะก็มีการเปิดเผย55จังหวัดนะครับมีการเตือนเรื่องของการให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมด้วยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้ง55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มส่วนภาคใต้4จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ให้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมนะครับโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกนะครับเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวพายุโซนร้อนไมซักนะครับซึ่งแจ้งว่าคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำนะครับและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าอิทธิพลของพายุไมซักบวกกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยนะครับ ก็ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับโดยมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมอย่างภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมี17จังหวัดเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีนะครับนี่คือ17จังหวัดทั้งภาคเหนือให้เฝ้าระวังสถานการณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย15จังหวัดนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับภาคกลางมี15จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้มี8จังหวัดนะครับได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับภาคใต้4จังหวัดก็จะมีจังหวัดระนองให้เฝ้าระวังอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์นะครับจังหวัดพังงาที่อำเภอเกาะขาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีภูเก็ตทุกอำเภอนะครับภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเหนือคลองอำเภออ่าวลึกนะครับนะซึ่งทางปภ.เองก็มีการประสานแจ้ง55จังหวัดเหล่านี้นะครับรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดอุทกภัยโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลนะครับสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะเผชิญเหตุให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและบริเวณที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะฮะก็ให้เตรียมความพร้อมรับมือพื้นที่จุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดนะครับตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมนะครับในการรองรับการอพยพให้เพียงพอทีนี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับอันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดถ้าหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยเกิดสถานการณ์เนี่ยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะครับในกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถ้าหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยระยะนี้นะครับขอให้ ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันนะครับของทางปภ.นะครับหรือว่าจะแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปนะครับก็เฝ้าระวังถึงวันพรุ่งนี้นะครับอย่างล่าสุดเองประกาศเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10แล้วนะครับสำหรับประกาศเรื่องของพายุไมสักนะฮะซึ่งก็ทำให้มีอิทธิพลนะครับมาเป็นปัจจัยเสริมทำให้ประเทศไทยในพื้นที่ที่เรารายงานไปเนี่ยนะครับเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่ว่ากรุงเทพวันนี้ร้อยละ70ฝนยังไม่มานะแต่สภาพอากาศข้างนอกนี่แบบเหมือนสลึมสลือยังไงไม่ทราบตามวันเลยนะครับวันอาทิตย์วันหยุดด้วยนะฮะแม่ก็ยังไม่มีฝนนะณเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อวานเนี้ยตกกันโอ้โหตั้งแต่เช้าไปทางด้านของตะวันออกชลบุรีระยองจันทราดตกหนักแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะณตอนนี้เองผมเข้าไปดูเรดาร์นะครับของทางสำนักการระบายน้ำไม่ใช่ว่าไม่มีนะคุณผู้ฟังมีฝนตกเล็กน้อยครับที่เขตหนองจอกมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตหนองจอกแนวโน้มลดลงครับนะฮะแล้วก็เห็นมีหย่อมของฝนหย่อมหนึ่งตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของฝนเข้ามานะนะฮะก็ติดตามกันโดยเฉพาะต้องให้กำลังใจนะครับสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างที่เราคุยกับทางด้านของนายอำเภอนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะที่เราได้คุยกับทางด้านของนายอำเภอเขาสมิงคุณพงพัฒน์เนี่ยนะครับก็ยังต้องให้กำลังใจนะสำหรับชาวบ้านที่ตำบลสตอนะครับ5หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบด้วยเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณธนานันท์นะครับสวัสดีครับคุณธนานันท์
2: สวัสดีครับพี่พัชครับ
1: คุณธนานันท์อยู่กาญจนาพิเศษเป็นยังไงบ้างครับ
2: ผมอยู่ขาออกขาออกดีกว่าขาออกผมมุ่งมาจากวัดศรีประวัตินะแล้วก็จะมุ่งหน้าผ่านแถวซอยกาญจนาเอ่ยซอยวัดพระเงินเอ่ย
1: ครับ
2: ตอนนี้ตรงฝั่งตรงวัดปางหลวงน่ะคือมันติดอยู่แล้วแต่ว่าเขาปิดถนนตรงซอยที่กลับรถตรงซอยใต้สะพานตรงปากซอยวัดพระเงินปิดไม่ให้กลับรถนะครับพี
1: ่ครับ
2: คนก็อาจจะมากลับที่เกือกมาที่ก่อนจะถึงหมู่บ้านวัดสิงห์สามนี่แต่ว่าผมมองไปฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นลักษณะคือว่าคนไปที่วัดปางหลวงน่าจะเยอะมากมากพี
1: ่โอ้เยอะจริงครับเห็นรถข้างในนี่ติดด้วย
2: ใช่ใช่เนี่ยตรงนี้คนมากลับรถที่เกือกมาที่ตรงนี้จริงๆด้วยผมถึงที่เกือกมาที่ตรงก่อนถึงหมู่บ้านวัดสิงห์สามแล้วครับพี
1: ่
2: รถก็ไม่กลับรถเยอะมาก
1: อือฮึ
2: น่าจะเป็นที่วัดปางหลวงครับพี่สงสัยเพราะว่ามันติดมากเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเลยปักทางเข้าวัดปางหลวงไปคล่องตัว
2: ใช่ใช่ใช่แต่ว่านี่หมายถึงว่าตรงใต้สะพานที่กลับรถตรงปากทางวัดไอ้วัดตอนรับเงินเขาปิดไม่ให้กลับครับพี
1: ่ก็เลยทำให้มีผลกระทบด้วย
2: ผมไม่มีน้ำเรื่องน้ำท่วมหรอกแต่ว่ามันกลับเสร็จปุ๊บแล้วมันจะไปเจอทางเข้าของวัดปางหลวงเลยมันก็จะติดเลยครับพี
1: ่อ๋อ
2: ตอนรับกลับรถจากปากไปตรงใต้สะพานตอนปากทางวัดเงินปุ๊บมันก็จะขึ้นไปมันก็จะเจอเลี้ยวซ้ายเข้าวัดปางหลวงซึ่งมันจะติดแต่ไม่รถติดมากตอนนี้ที่เกือกมาก็ติดละติดมาได้ติดเยอะ
1: แล้วต้องทำยังไงครับถ้าจะกลับรถเนี่ยต้องเลยไปอีกเหรอ
2: คือมันคงไม่มีใครยอมเลยไปเพราะมันเลยไปก็คือไปถึงนู่นเลยพี่ถึงเซ็นทรัลเวสเกตมันไกลเกินไป
1: อ
2: ๋
1: อ
2: มันไกลเกิน
1: แล้วมันกลับได้ไหมครับ
2: หมายถึงคือมันกลับได้แต่มันก็คือช้าเพราะว่า
1: ตรงฝั่
2: งตรงข้ามมันก็คือรถเขาก็เกาะซ้ายกันเพื่อจะเข้าวัดตังหลวงกัน
1: อ๋ออ๋อใครที่ไม่ได้เข้าวัดเนี่ยก็จะกลับรถก็ลำบากหน่อยอะตอนนี้
2: ลำบากพี่ลำบากเพราะว่ามันเขาออจะไปเข้าผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าไปถึงไม่รู้จะมีที่จอดหรือเปล่านะมึงเข้าไปเนี่ยก็ยอมรับว่าคนก็แห่มาที่วัดตังหลวงกันเยอะมาก
1: เคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าที่วัดเนี่ยที่จอดรถน่าจะไม่พอบางทีก็ไปจอดวัดอัมพวันบ้างอะไรเงี้ย
2: ใช่ตรงนั้นก็จะมีวัดอัมพวันนั่นแหละพี่ตรงนั้นแต่ว่าก็ถ้าเข้าไปค่ะนี่คงไม่พอหรอกพี่
1: เออฮะ คุณ
2: มันซอยมันก็ไม่ได้ใหญ่ครับ
1: คุณธนันนันมานี่ติดตั้งแต่ตรงไหนอะวัดคงคาไหม
2: ตอนแรกผมจะไปที่ตรงที่กลับรถใต้พระเงินแต่มันกลับไม่ได้ผมก็ต้องตรงไปเพื่อจะไปทางกลับรถพระปิ่นสามซึ่งพระปิ่นสามมันก็เต็มสะพานเต็มที่กลับรถรถที่มาฝั่งกาญจนาขาออกเนี่ยมันก็เต็มมันก็เยอะมันตั้งแต่พระเงินมาเลยพี
1: ่แล้วท้ายอยู่ตรงไหนตอนที่มาครับ
2: ท้ายอะผมอยู่ตรงประมาณโลตัสพัทมอนิดนึงครับเลยขึ้นมาหน่อย
1: อ๋อ
2: ตอนนี้มันช่องคู่ขนานนะครับพี่มันมีสองช่องคู่ขนานครับช่องทางด่วน
1: ครับ
2: ช่องทางด่วนมันไม่ติดเลย
1: อ๋อทางด่วนไม่ติดอ๋อติดคู่ขนานที่จะกลับรถเนี่ย
2: เป้าหมายวัดบางหลวงส่วนมากส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนั้นดิ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เขาออกคู่ขนานกันเนอะถ้าจะเข้าวัดอ่ะ
2: ใช่
1: แสดงว่าใครที่ไม่มีไม่ได้เข้าวัดไม่ยังไงก็ใช้ช่องทางหลักไปก่อนเลยนะสะดวกกว่า
2: ใช่ครับพี่เพราะว่าเขาได้ข่าวว่าเขามีคนถูกรถที่หนึ่งกันตรงนี้ก็เลยมากันเยอะ
1: โอ้โหเหรอ
2: เขาว่า
1: ครับครับเอา
2: เพราะว่าผมไม่รู้เหมือนก
1: ันไม่ลองเข้าไปบ้างเหรอครับรถเยอะนะ
2: คนเยอะไม่เอาครับออกไม่ได้ครับ
1: เยอะจริงเยอะจริง
2: เพราะไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้ออกมาถนนใหญ่พี
1: ่
2: มีได้ว่าเข้าไปครึ่งชั่วโมงไม่ได้ออกแน่พี
1: ่มีสังเกตเห็นแบบมาด้วยรถสาธารณะกันบ้างไหมครับ
2: ใช่
1: มีเหมือนกันใช่
2: ไหมไม่ค่อยมีพี่เพราะไม่ได้คือมันตายแต่ว่าเขาคงจะต้องลงก่อนแล้วอาจจะต่อมอเตอร์ไซค์วินถ้าเกิดรถสาธารณะเพราะว่า
1: ผ
2: มไม่ยอมเสียค่ารถที่แพงมากขึ้นหรอกพี่เพราะว่ามันช้ามากเขามันก็ไม่มีที่จอดรถ
1: ได้
2: ยังไงก็ไม่มีพี่รับรองได้ถ้าเข้ามาขนาดนี้ตั้งแต่ปากทางติดยันถึงวัดเนี่ย
1: ใครตามหลังมาถ้าไม่จำเป็นก็ออกคุกออกช่องทางหลักไปก่อนเลยนะฮะขอบคุณมากเลย
2: ต้องทางด่วนได้พี่ออกทางด่วนได้ก็ตั้งแต่มาถ้าเกิดคนไม่รู้ก็อาจจะตามคู่ขนานแต่ว่าพอตามคู่ขนานมันไม่มีช่องออกนอกจากต้องเลยปากซอยวัดตังหลวงขนาดมันจะมีคู่ออกไปทางเกือบถึงเทศบาลนนทบุรีจะมีทางออก
1: ได้ขอบคุณมากเลยคุณธนานันท์ที่ช่วยเพิ่มเติมกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณก้านโชคสวัสดีครับคุณก้านโชค
3: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณก้านโชคทำโทรศัพท์หายใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: โอ้เล่าให้ฟังหน่อยครับไปหายที่ไหนยังไงเป็นรุ่นไหน
3: หายที่รถแท็กซี่ผมเป็นโทรศัพท์รุ่นไอคูผมนีโอสิบฮะ
1: ไอคูสี
3: นีโอสิบสีเครื่องสีส้มฮะเคสสีดำ
1: เครื่องสีส้มอยู่ในเคสสีดำนะ
3: ใช่คร
1: ับ แล้วเครื่องยังเปิดอยู่ไหมครับ
3: เปิดตลอดครับผม
1: แล้วโทรไปเป็นยังไง
3: มันเป็นเครื่องเปล่าโทรไงก็ไม่ได
1: ้อ๋อยังไม่ได้ใส่ซิม
3: ใช่ผม
1: เพิ่งซื้อมาเหรอครับ
3: ซื้อมาพักนึงนะฮะ
1: แล้วเรานั่งแท็กซี่จากไหนไปไหนครับ
3: จากหมอชิดไปมหาลัยสวนดุสิตครับผม
1: จากหมอชิดไปมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอ๋อเวลากี่โมงครับตอนที่นั่งมาเนี่ย
3: นั่งมา7โมงมาถึงประมาณ7โมง27นาทีครับ
1: โอ้เมื่อเช้าเลยนะ
3: ครับเมื่อเช้า
1: นั่งมากี่คนนะครับ
3: นั่งมาคนเดียวครับผมมีผมคนเดียวคร
1: ับเบาะหน้าเบาะหลัง
3: เบาะหลังครับผม
1: เบาะหลังนะแล้วเราจำได้ไหมจังหวะที่เราจ่ายค่าโดยสารนี่เราวางมือถือไว้ตรงไหนยังไงตอนนั้นอะ
3: ไว้ตรงเบาะหลังเลยครับเพราะว่าผมตอนมาถึงค้นก็ค้นหาไม่เจออ
1: ยู่นี่แล้วลงจากรถเนี่ยไปรู้ตัวว่าหายเนี่ยนานไหมครับหรือว่าลงปุ๊บรู้ปั๊บเลย
3: ลงปุ๊บก็ค้นแป๊บนึงฮะแล้วก็หายเลย
1: แสดงว่าเรามีกระเป๋าขึ้นไปด้วยใช่ไหม
3: ม
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ผมก็ป
1: ลอ
3: มไปด
1: ้
3: วยอ๋ออ๋อ
1: แล้วโอ้ซื้อมาแพงไหมครับเนี่ย
3: 17,000
1: โอ้ราคาสูงเลยนะคุณก้านโชค
3: ครับ
1: ได้คุยกับทางผู้ขับขี่มาบ้างไหมครับเนี่ยระหว่างทางเนี่ย
3: ไม่ค่อยคุยฮะเขาแต่เขาสติดนิดหน่อย
1: อ๋อพอทราบชื่อเขาไหม
3: บุญมีเพิ่มผล
1: ฮะบุญมีเพิ่มผลทำไมถึงทราบล่ะเห็นป้ายเหรอหรือว่าโอนเงินจ่ายค่าโดยสาร
3: อะไรนะครับ
1: โอนเงินจ่ายค่าโดยสารเลยครับหรือว่ายังไง
3: อะไรนะครับค่าโดยสาร
1: ค่าโดยสารได้โอนเงินไหมครับหรือว่ายังไง
3: โอนเป็นโอน
1: ครับ
3: ผมอ๋อ
1: ก็เลยทราบชื่อของคนขับ
3: ใช่
1: ไหม
3: ใช
1: ่ถ้าไม่ได้คืนนี่จะยังไงครับเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะ
3: แปลว่า
1: แล้วถ้ามีข่าวดีล่ะ
3: โอ้ดีใจแล้ว
1: คุณก้านโชคเดี๋ยวผมขอไปคุยกับท่านหนึ่งเขาชื่อคุณบุญมีเหมือนกันนะเขาต่อสายเข้ามาว่าเขาเจอเขาเก็บโทรศัพท์มือถือได้นะครับแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นของคุณหรือเปล่านะเดี๋ยวไปคุยก่อนยังไม่รู้ว่านามสกุลมีเพิ่มผลหรือเปล่าอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวไปคุยพร้อมกันคุณบุญมีครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับผมบุญมีเพิ่มผลคร
1: ับ เอาละบุญมีเพิ่มผลด้วยคุณบุญมีใจเย็นอย่าพึ่งนะ จำผู้โดยสารรายนี้ได้ไหม
4: คือถ้าให้คนที่ขึ้นจากหมอชิดแล้วก็ไปลงที่อะไรนะสวนดุสิต
1: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4: ใช่ไหม
3: ใช่
4: ตอนไปน่ะตอนไปน่ะผมยังโทรมาหาจอสอร้อยเลยสถานที่ตรงนั้นผมถามว่ารถติดไหมผมไม่แน่ใจว่าคุณอะไรรับสายแล้วเขาบอกว่าอ๋อคล่องตัวคล่องตัวแต่รถมันติดก็ว่าไปจริงๆรถมันติดครับ
1: นะฮะแล้วโทรศัพท์มือถือนี่เป็นสีอะไรครับคุณบุญมีที่เจอเนี่ย
4: ไม่ได้ใส่เคสใส่เลยสีดำนะฮะ
1: ใช่การโชว์เขาบอกมาแล้วไงคุณการโชว์เขาบอกมาแล้วว่าโทรศัพท์สีส้มอยู่ในเคสสีดำ
3: เคสสีดำ
4: มันเป็นเคสหรือเปล่าผมไม่รู้เน
1: า
4: ะเนี่ยเขาเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะผมจะบอกให้เพราะว่าเขาลงตรงนั้นประมาณสักตีเอาวงกลมๆนะ8 โมงตรงแล้วตอนเนี้ยผมรับผู้โดยสารไม่รู้กี่เจ้ากับกี่เจ้า
1: ครับ
4: มันรายสุดท้ายเนี่ยก่อนสุดท้ายเนี่ยคือมีผมไปรับคุณน้าคนหนึ่งที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าไปอะไรเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนท์ผมไปส่งเขาเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งมาที่โรงพยาบาลอีกก็เจอพยาบาลคนเนี้ยเขาขึ้นมานั่นแหละมาเกือบเที่ยงแล้วนะเขาก็ถามคุณลุงนี่โทรศัพท์ใครผมก็ยังบอกว่าสงสัยเป็นคุณน้าที่ผมไปส่งรายสุดท้ายก่อนที่พยาบาลจะขึ้นแล้วผมตั้งใจว่าจะไปคืนเขาที่นั่นเลยนะ
1: ซึ่งผิดคนซึ่งผิดคน
4: นะครับถ้าไปคืนก็ผิดคนเนี่ยเพราะมันต้องโอ้คนลงนึกสภาพผมรับผู้โดยสารอีกไม่รู้กี่เจ้าเลยนะ
1: โอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะ
4: หรือว่าคุณคนเนี้ยเจ้าของเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับ
1: ครับผม
4: พูดแล้วขนลุกเนี่ยผมขนลุกเลยครับเนี่ยว่าที่ทำไปมันเป็นใช้เวลาคุณลองนึกได้8 โมงจนเที่ยงเลยใช้เวลาถึง6 โมงแล้วผมรับผู้โดยสารกี่เจ้าไม่รู้ก็ไม่เห็นโทรศัพท์ของคุณ
1: คร
4: ับ แต่พอผมมารับพยาบาลคนสุดท้ายเนี่ยรายสุดท้ายเนี่ยครับหยิบให้ครับคุณลุงนี่โทรศัพท์ใครผมยังเข้าใจว่าของคุณน้าที่ผมไปส่งเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดนนท์นั่นน่ะผมยังนึกขึ้นนั้น
1: นี่
4: ผมยังบอกพยาบาลคนนั้นว่าต้องใส่เป็นคุณน้านั่นที่ลืมไหมผมไป
1: คุณบุญมีผมว่าโชคตั้งแต่ชื่อเขาแล้วแหละเขาชื่อคุณก้านโชคเนี่ยเห็นไหม
4: ไม่คือที่โอดมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะคุณลุงจะพลาดดูตั้งแต่8 โมงจนบัตรจนเที่ยงอ่ะไม่มีใครเห็นโทรศัพท์ของเขา
1: ซึ่งตอนที่คุณก้านโชคลงไปเนี่ยคุณบุญมีก็ยังไม่ได้หันหลังไปดูด้วยนะตอนนั้นอ่ะใช่ไหม
4: คือผมไม่เคยดูข้างหลังเขาเพียงแต่ผมแปลกใจว่าเขาลืมได้ยังไงเขาใช้โทรศัพท์โอนเงินมาให้ผมนะผมไม่เข้าใจนะตรงนั้น
1: คุณก้านโชคเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยคุณก้านโชค
3: ดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องไปหาที่หมอชิดแล้วไม่ต้องไปหาที่ที่แล
1: ้
3: ว
1: โอ้ยนะมีอะไรอยากจะบอกคุณบุญมีเพิ่มผลไหมครับเนี่ย
3: โอ้ยคุณลุงขอบคุณมากครับผม
4: ครับผมเดี๋ยว
3: เก็บมือถือให้ผมแล้วผมก็ไปสอนองนู่นนี่ก็เบอร์ติดต่อไม่ได้ก็ไปทาง
1: แล้วเราทราบสีทะเบียนไหมตอนที่เรานั่งมาเนี่ยคุณก้านโชค
3: ไม่ครับผมเพราะว่า
1: เห็นไหมจำไม่ได้ด้วยไม่ได้ดูด้วย
3: ไม่ได้ดู
1: นะครับโอ้โหเคยแบบของหายแล้วได้คืนแบบนี้ไหมอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ค่ะครั้งแรกเลย
1: โอ้โหแล้วแต่ว่าเคยทำหายใช่ไหม
3: ไม่เคยทำหายครับผ
1: มแสดงว่าสมชื่อเลยนะครับ
3: เพราะว่านี่คือผมขึ้นแท็กซี่ครั้งแรก
1: อ
4: ื
1: ม
4: เดี๋ยวผมจะขออวยพรเขาหน่อย
1: ครับ
4: นี่คุณชื่ออะไรก้านโชคเหรอฮะ
3: ใช่ครับผม
1: ก้านโชคครับ
4: มานะของน้องนี่นะน้องทุกขลาภนึกออกไหมครับภาษาคนไทยผมอายุ72เนาะทุกขลาภเนี่ยน้องเดี๋ยวเนี่ยทุกก็คือที่ว่าโทรศัพท์หายแล้วก็ได้คืนน้องก็ต้องสอบไอ้กอพอที่น้องสอบขอให้มันติดด้วยนะครับ
1: โอ้โห
4: พูดแล้วขนลุกนะพูดแล้วขนลุกเขาใช้เวลานานมากเลย
1: คร
4: ับ ผมอยู่ผมรับผู้โดยสารลูกที่เจ้าไม่ต่ำกว่า10 เจ้าเอาอย่างเงี้ยนะ
1: โชคดีมากสมชื่อเลยคุณก้านโชคแล้วตอนที่จ่ายค่าโดยสารโอนเงินนี่ใช้มือถือเครื่องไหนโอนอ่ะมีอีกเครื่องเหรอฮะ
3: มีเครื่อง
1: อ๋อมีเครื่องสำรองแต่ว่าเครื่องนี้เขาไม่ได้ใส่ซิมคุณบุญมีเขาไม่ได้ใส่ซิมเครื่องเนี้ยคุณมีเคยเจอของผู้โดยสารบ่อยไหมครับเนี่ยแล้วโทรเข้ามาที่จอสอร้อยแบบเนี้ย
4: ผมคือก็ก่อนพอเขาขึ้นมานะผมรู้สถานที่วันนี้ติดผมโทรไปก่อนเลยนะโทรไปหาจอสอร้อย3 ถามว่าสถานที่ตรงนี้ที่จะไปสวนดุสิตรถติดไหมผมถามก่อนเลยนะยังโทรบอกน้องเลยบอกเดี๋ยวผมถามก่อนว่ารถมันติดไหมทางว่าทางที่รับสายก็บอกว่าไม่ติดครับคุณมาได้รถยังคล่องตัวแต่มาจริงจริงแล้วรถติดนะ
1: ครับคุณการโชคสอบเสร็จแล้วใช่ไหม
3: เรียบร้อยผมตอนน
1: ี้อ
3: ยู่ที่สอนอบางเสด
1: ็จเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนัดหมายกันนะครับนะทางหลังไมค์เดี๋ยวให้แลกเบอร์กันนะครับขอบคุณน้ำใจคุณบุญมีด้วยคุณบุญมีขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับ
4: ทอทหารออ่าง
1: ทอทหารออ่าง
4: 3133สีส้มครับ
1: สีส้มนะขับคันนี้ตลอดเลยไหมครับ
4: ครับผมครับ
1: ทอทหารออ่าง3133ขอบคุณน้ำใจมากๆเลยครับคุณ
4: ครับผม
1: คุณลุงบุญมีใจดีน่ารักที่สุดเลยยินดีด้วยนะคุณก้านโชคนะครับขอให้สอบได้เหมือนที่คุณบุญมีอวยพรนะ
3: คุณบุญมีผมขอมาโทรได
1: ้ไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้แลกกันหลังไมค์เดี๋ยวเราประสานให้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีด้วยยินดีด้วยก็เป็นข่าวดีนะครับทำให้เราได้อมยิ้มกันนะโอ้นะแม่ได้คืนกันนะเดี๋ยวก็นัดหมายกันแหละนะครับทั้งสองท่านขอบคุณน้ำใจของคุณบุญมีด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาชื่นชมกันอีกนะท่านใดที่อยู่ทาง YouTube ก็หลายท่านก็เห็นมีชื่นชมเข้ามาด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: มีคุณผู้ฟังทาง YouTube ที่เข้ามาชมนะครับบอกว่าชื่นชมคุณบุญมีเพิ่มผลนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีส้มนะครับททหารออ่าง3133ด้วยจริงๆต้องขอบคุณผู้โดยสารที่เขาเจอแล้วก็แจ้งทางคุณบุญมีด้วยนะนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับทราบมาว่าเป็นพยาบาลนะที่แบบขึ้นรถมาโอ้โหคิวที่3แล้วมั้งนะต่อจากทางคุณก้านโชคเนี่ยก็มีนะมีอีกน่าจะเป็น2คนหรือเปล่าที่คุณบุญมีเล่าเนี่ยแล้วก็มีพยาบาลที่ขึ้นมาแล้วเขาเจอเนี่ยนะครับก็เลยแจ้งให้กับทางคุณบุญมีได้ทราบนะครับนะผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีส้มนะครับทะเบียนททหารออ่าง3133นะครับมีทางพิจูกระเบียบนี่ก็บอกว่าดีใจด้วยค่ะได้โทรศัพท์คืนเจอคนดีนะครับขอบคุณคุณลุงบุญมีเนาะแล้วก็ทางคุณกระปุกแดงก็บอกว่าผู้โดยสารคุณก้านโชคนะครับขอบคุณคุณบุญมีด้วยยินดีกับคุณก้านโชคด้วยคุณวิชัยวิเศษศักดิ์นี่ส่งเป็นอีโมจิหัวใจแล้วมีเครื่องหมายบวกเป็นแบบเหมือนดูแลเทคแคร์นะฮะขอบคุณมากๆเลยคุณรพีบอกแหมชื่อดีมากนะครับก้านโชคสมชื่อเลยว่างั้นนะครับนะก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยคือปล่อยครั้งที่เราไปนั่งรถแท็กซี่เราต้องสำรวจนะก่อนลงนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังก่อนลงจากรถตั้งสติก่อนว่าเรามีอะไรที่ทำร่วงไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์บางทีมันไม่ได้ร่วงแต่เราเผลอวางไว้นี่แหละโดยเฉพาะจังหวะที่เราจ่ายค่าโดยสารบางคนอาจจะใช้วิธีสแกนเพราะฉะนั้นพอสแกนเนี่ยเวลาจังหวะนั้นเราหยิบโทรศัพท์มือถือสแกนปั๊บกระเป๋าสตางค์ที่เราถืออยู่บางคนอาจจะเผลอวางไว้บนเบาะแล้วพอจ่ายค่าโดยสารเสร็จนะครับก็ลงจากรถเลยเพราะฉะนั้นก็จะลืมกระเป๋าสตางค์บนรถลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งอ่ะตรงกันข้ามบางคนหยิบค่าโดยสารจากกระเป๋าสตางค์แล้วก็เผลอวางโทรศัพท์มือถือไว้บนเบาะพอจ่ายค่าโดยสารเสร็จกระเป๋าสตางค์เอาลงมาครับแต่โทรศัพท์มือถือที่วางไว้ลืมครับจะเกิดเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยจังหวะที่เราจ่ายค่าโดยสารเพราะฉะนั้นพอจ่ายค่าโดยสารเสร็จคุณผู้ฟังมีเวลาครับยังไงทางผู้ขับขี่เขาให้เวลานะตรวจสอบก่อนนะครับว่าเรายังลืมวางอะไรไว้หรือเปล่าเดี๋ยวบางทีถึงขั้นที่ว่ากระเป๋าใบใหญ่ๆก็ลืมเหมือนกันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกระเป๋าโน้ตบุ๊กอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจังหวะช่วงลงจากรถสำคัญนะครับเป็นช่วงที่เราต้องตั้งสติให้ดีๆอย่างเวลาช่วงกลางคืนไฟในห้องโดยสารมืดก็ต้องฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับเปิดไฟให้กับผู้โดยสารได้ตรวจสอบของในรถก่อนลงก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการนำกลับมาคืนเขาบางทีหลายครั้งนะที่ผู้โดยสารเรียกรถจากแอปพลิเคชันแล้วทีเนี้ยผู้ขับขี่นะครับก็เห็นสัมภาระเห็นกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารเนี่ยลืมไว้ที่จังหวะที่จะย้อนกลับไปคืนเนี่ยมันลำบากแล้วนะครับยิ่งช่วงกลางคืนเขาเข้าบ้านแล้วเขาต้องนอนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยช่องทางการติดต่อหมายถึงว่าหมายเลขโทรศัพท์เราก็ไม่มีด้วยไงเพราะว่าเรียกจากแอปเนี่ยบางทีมันไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โดยสารด้วยบางทีพอส่งเสร็จแล้วงานส่งปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันติดต่อกันไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราเสียเวลาในการที่จะต้องไปตามหาเขาตามไปส่งคืนเขาเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมครับถ้าทั้งสองฝ่ายต่างตรวจสอบทางผู้โดยสารก็ให้เวลาผู้ทางผู้ขับขี่ก็ให้เวลาผู้โดยสารตรวจสอบของนิดนึงนะครับเปิดไฟให้บริการหน่อยนะครับว่ามีอะไรลืมไว้ไหมที่วางเท้าอาจจะร่วงหรือเปล่าโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์อะไรแบบนี้นะครับมันสำคัญมากๆแล้วก็ทางผู้โดยสารก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆไม่ต้องรีบลงนะตรวจสอบก่อนนะครับเอาอะไรขึ้นไปก็ต้องเอาลงมาให้ครบนะฮะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีการแจ้งของหายแจ้งเก็บของได้มาเยอะมากแต่ก็ต้องฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับพี่โชเฟอร์ถ้าสมมติว่าเราไปเจอสิ่งของที่ผู้โดยสารก็ลืมไว้อย่างเนี้ยก็แจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยประสานเข้ามาเหมือนคุณบุญมีนี่แหละนะครับก็โทรเข้ามาเราก็จะไปสืบค้นข้อมูลว่ามีเจ้าของเขาได้แจ้งหายไว้หรือเปล่านะครับเหมือนกับกรณีที่คุณก้านโชคเขาแจ้งเข้ามาก็จะมาจับคู่กันระหว่างข้อมูลที่คุณบุญมี แจ้งเก็บของได้แบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้เลยดอกจัน1808หรือ1137แต่ทางที่ดีก็ไม่อยากให้ใครลืมของไว้บนรถนะหรือว่าที่ไหนก็ตามบางทีไปนั่งบนป้ายรถประจำทางอะไรแบบเนี้ยศาลาพักรถก็ลืมของกันนะครับบ่อยครั้งมากๆนะก็ชื่นชมนะครับน้ำใจดีๆของคุณบุญมีเพิ่มผลผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีส้มท.ทหาร อ.อ่าง3133กรุงเทพด้วยนะครับก็เป็นเรื่องดีๆปิดท้ายกันในช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันนะสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวดูเหมือนจะมีสายนะสักครู่หนึ่งนะฮะมีทางคุณเด็กวัดป่านี่รายงานเข้ามานะบอกว่ารัตนาธิเบศด้านขาเข้ารถติดเข้าห้างเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์เพิ่งเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางพี่น้อยนะครับพี่น้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: สุขสวัสดิ์เป็นยังไงไปเจออะไรครับที่สุขสวัสดิ
1: ์จะแจ้งรถจอดเสียซึ่งมันดูแล้วมันอันตรายอ่ะนะ
0: โอ
1: ้ผมใช้สุขสวัสดิ์ขาออก
0: ครับ
1: ตรงเตาทองจอมทองอ่ะมุ่งหน้ามาตรงแยกบางปะแก้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทีนี้ผมขึ้นสะพานข้ามแยกบางปะแก้วที่จะเลี้ยวขวามาใช้พระราม2
0: ครับ
1: บนสะพานนั่นน่ะสะพานนั้นมันโค้งอยู่แล้วแล้วทีนี้มีรถ6ล้อที่มีเขาเรียกรถเงียบนะที่มีที่ยกด้วย
0: รถเทียบครับ
1: นี่มีที่ยกด้วยรถใหญ่รถยาวกว่าสมควรจอดเสียอยู่บนสะพานนั่นน่ะทีนี้มันโค้งพอดีคุณพัดถ้ามาเร็วๆถ้ามาเลนซ้ายเนี่ยนะจะหลบไม่ทันนะพอดีผมมาเลนขวา
0: โอ้ครับ
1: เขาเพิ่งจอดเสียเพิ่งเปิดไฟกระพริบอยู
0: ่
1: นะก็อยากจะเตือนให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยที่ขึ้นสะพานมาเนี่ยมันมีอยู่2เลนสะพานนี้2เลน
0: ครับ
1: ถ้ารถคันนั้นจอดเสียแล้วก็ต้องมารวมกันเป็นเดียวเพื่อจะแซง
0: ครับ
1: แล้ววันนี้รถมันว่างรถน้อย
0: โอ้ใช้ความเร็ว
1: ครับผม
0: ครับครับ
1: นะครับ
0: ฝากเตือนกันเนาะระมัดระวังเห็นมีคนลงมาจากรถไหมครับพี่น้อย
1: ยังไม่ลงคนขับก็อยู่ข้างบนนั่งอยู่
0: คร
1: ับ ครับ
0: ได้เดี๋ยวลองประสานเจ้าหน้าที่ดูนะ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพี่น้อยมิเตอร์ด้วยสุขสวัสดิ์นะครับด้านขาออกบนสะพานข้ามแยกบางปะแก้วมีรถ6ล้อนะเป็นรถเหมือนรถเทียบนะครับจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับบริเวณทางโค้งด้วยนะครับระมัดระวังนะครับเหลือช่องทางขวาช่องเดียวลดความเร็วกันหน่อยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอมีนาสารภาพรับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาได้ค่าจ้าง 60,000 บาทก่อนจ้างคนไปส่งที่คอนโดแอร์สาวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ตำรวจคุมตัวอุทัยคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอร์มีนาชี้จุดเกิดเหตุเพิ่มล่าสุดรวบผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มได้อีกหนึ่งรายทำหน้าที่รับฝากพัสดุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: ตำรวจคุมตัวนายอุทัยคนถือกล่องส่งให้กับแอร์มีนาไปตรวจคนและชี้จุดเพิ่มตามคำให้การที่อ้างว่าหลังจากที่ส่งให้กับเหยื่อที่ซอยเสือใหญ่ในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เหยื่อปฏิเสธที่จะจับและรับพัสดุโดยนายอุทัยได้ไปรับพัสดุคืนเมื่อวันที่26มิถุนายนก่อนที่จะนำถุงผ้าลายช้างยัดใส่ถุงดำและนำไปโยนทิ้งริมถนนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุทธิรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้ตำรวจสามารถระบุผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีได้เพิ่มอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นเพื่อนของนายอุทัยที่ทำหน้าที่เอาพัสดุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่ไปทิ้งโดยหลังจากที่นายอุทัยขี่รถจักรยานยนต์ไปเอากลับมาก็นำไปฝากไว้ที่เพื่อนคนนี้และพอมีข่าวคดีแอมีนาเพื่อนของนายอุทัยก็เอากระเป๋าซุกซ่อนเฮโรอีนไปโยนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานจากการสอบปากคำเพิ่มเติมนายอุทัยยังอ้างว่าได้รับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวและนำมาพักไว้เพื่อบรรจุในกล่องที่หอพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นได้จ้างนายอติราชหรือเป้คนขับรถเก๋งจากอยุธยาไปส่งพัสดุที่คอนโดย่านบางนาซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนายเป้ก่อนหน้านี้ว่าได้รับจ้างขับรถ 1,600 บาทแม้นายอุทัยจะจ้างนายเป้ขับรถไปส่งพัสดุทั้ง3ครั้งแต่อ้างว่า2ครั้งแรกจำไม่ได้ว่าจ่ายค่าจ้างไปเท่าไหร่มีเฉพาะครั้งนี้ที่จ่ายไป 1,600 บาทส่วนรายที่ชื่อดิลินจะเป็นคนสั่งไปส่งของที่คอนโดบางนาให้กับแอร์มีนาหรือไม่นั้นพลตำรวจตีธีรเดชระบุว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขอทำการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมก่อนณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสฉลองวันชาติสหรัฐและครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่ National Mall ในใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีหลังจากล่าช้าไปเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้ต้องอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ก่อนจะอนุญาตให้กลับมารอฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์โดยทรัมป์กล่าวว่าความฝันในแบบของชาวอเมริกันการได้หวนกลับมาแล้วทั้งนี้ทรัมป์ยังได้หยิบยกประเด็นทางการเมืองที่เขามักใช้ในการหาเสียงขึ้นกล่าวถึงทั้งเรื่องการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์การสนับสนุนกฎหมายเซฟอเมริกาแอครวมถึงสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนขณะเดียวกันมีรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้บนสะพานบรุกลินในนครนิวยอร์กระหว่างการแสดงดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนจำนวนมากที่มาชมการแสดงดอกไม้บริเวณริมแม่น้ำอีสต์อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้และประเมินความเสียหายของสะพานแห่งนี้แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
5: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนั้นท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทําพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป

ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: 14:14 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทราบมาว่าที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีการจัดงานประมงวันประมงน้อมเกล้านะครับปริมาณรถก็เข้าห้างเยอะนะครับวันนี้รังสิตนครนายกมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ก่อนถึงคลอง3ด้านขาเข้านะครับรถหนาแน่นส่วนทางด้านของทางฝั่งของปทุมบางเลนรังสิตปทุมเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีปริมาณรถนะครับสะสมตั้งแต่ช่วงแยกต่างระดับบางพูนเข้ามานะครับแล้ววันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขาก็มีการจัดสอบด้วยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยรถไม่ค่อยติดนะเชียงรากนะครับทางด้านของพหลโยธินผ่านหน้าศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตยังถือได้ว่าคล่องตัวพหลโยธินด้านขาเข้าตั้งแต่ต่างระดับบางขันต่างระดับคลองหลวงนะครับต่อเนื่องมาทางโรงกระสาบมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าในช่องทางหลักนะครับแล้วก็จะมาชะลอช่วงผ่านเข้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับใครที่อยู่เส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะทางด้านของรังสิตนครนายกเพิ่มเติมได้นะครับขาเข้าสะสมก่อนถึงคลอง3ขาออกก็จะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเข้าใต้ต่างระดับกาญจนานะครับสะสมตั้งแต่สักช่วงแถวๆเลยคลอง3มาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายแล้วนะครับปริมาณรถนี่ค่อนข้างเยอะหลายท่านวันนี้ก็ไปเดินที่ห้างเซ็นทรัลนอร์ทวิวอันนี้ก็เปิดใหม่โอ้โหผมเห็นบรรยากาศในห้างที่เขาจัดเป็นแบบลักษณะคือต้องบอกเลยว่าเขาผสานกับธรรมชาตินะครับกับวิถีชีวิตเมืองร่มรื่นมากในห้างเนี่ยนะฮะของเซ็นทรัลนอร์ทวิวที่เพิ่งเปิดก็คนไปใช้บริการกันเยอะเพราะมีโปรโมชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็สะดวกนะเพราะว่ารถไฟฟ้าก็ไปถึงนะครับใครจะไปนี่ผมว่าใช้บริการรถไฟฟ้าสะดวกแน่นอนสายสีม่วงนะจากสายสีชมพูต่อเนื่องมาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเชื่อมกันต่อมานะฮะก็เปิดให้บริการไปวันแรกเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับหลายเส้นทางนะที่สามารถที่จะผ่านไปทางด้านของเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ที่รัตนาธิเบศไม่ว่าจะเป็นรัตนาธิเบศขาออกคุณฟังต้องลงสะพานตัวเก่านะครับก็คือใช้คู่ขนานลงสะพานพระนั่งเก้าตัวเก่าก็จะเข้าคู่ขนานแล้วก็เข้าสู่ศูนย์การค้าได้เลยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับก็มาได้จากฝั่งท่าน้ำนนสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรตรงนี้ก็ให้กลับรถเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศนะครับชิดซ้ายเข้าห้างได้ส่วนจากถนนเลี่ยงเมืองฝั่งจากแยกสนามบินน้ำก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์การค้าได้เลยเพราะว่าจะมีประตูฝั่งของเลี่ยงเมืองทางที่มาจากสนามบินน้ำด้วยตรงนี้ก็จะสะดวกเหมือนกันนะครับนะแล้วก็หลายๆท่านก็ไปเดินกันเยอะนะครับเขามีรองรับที่จอดรถนะครับกว่า 2,200 คันนะสำหรับเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์แต่ใครไปเอารถไปคุณผู้ฟังจอดที่สถานีไซม้าก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะต่อรถไฟฟ้าเข้ามาอีกทีเพราะตรงนั้นก็รองรับรถได้เยอะนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกนะครับไปเดินกันนี่ตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นตอนห้างเปิดเนี่ยหลายคนก็สนใจไปเดินกันเพียบเลยแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลกันเยอะมากผมเห็นห้างก็สวยมีมุมธรรมชาติแบบร่มรื่นมากนะครับอยากให้ลองไปเดินดูเขาบอกว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งอนาคตต้นแบบ Future Living Destination ประสานธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตเมืองโอ้นะครับตอบรับเทรนด์ Well-being แล้วก็ Longevity ที่ตอนนี้กำลังฮิตแล้วมาแรงด้วยนะก็ไปเดินกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์แนะนำเลยลองไปเดินรับรองว่าประทับใจเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวน่าจะได้ไปเดินในวันหยุดอยากไปลองไปเดินเหมือนกันชอบนะครับผ่านบ่อยนะครับตอนที่เขายังไม่เปิดเนี่ยแต่ว่าเพิ่งเปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะใครไปเดินมาแล้วเพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์มาบอกทาง YouTube ก็ได้บรรยากาศเป็นอย่างไรนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเน้นย้ำเรื่องของสลากออมสินพิเศษเขาแจกหนัก ครั้งสุดท้ายนะครับ10ล้าน7รางวัลรวม70ล้านบาทคุณฟังครับห้ามพลาดเลยนะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับเขาแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทและครั้งที่2เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครับครั้งที่3คือในวันที่16กรกฎาคมนี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายครับและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลด้วยยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญอีกทีก็คือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับใครที่เป็นคนที่ชอบออมนี่ต้องลุ้นเลยนะคุณผู้ฟัง70ล้านนะครับรางวัลละ10ล้านบาทโอ้โหแม่รวยเละเลยนะครับฉลองครบรอบ113ปีนะครับเพิ่มรางวัลพิเศษด้วยนะรวมแล้วเนี่ย113ล้านบาทซื้อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือซื้อได้ตัวท่านเองที่แอปพลิเคชัน MyMo นะครับมีแจ้งจากทางคุณกระปุกแดงนะครับบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการ32องศาเซลเซียสนะครับดัชนีความร้อน37องศานะครับทักทายคุณ AA ด้วยนะครับมาถึงบ่าย2แล้วนะครับก็หลายท่านก็เข้ามาทยอยทักทายคุณผู้ฟังย้ำนะดู YouTube JS100 ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ได้เลยดาวน์โหลดและติดตั้งกันได้ที่ App Store หรือ Play Store นะครับเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลนะเดี๋ยวนี้กดเข้าไปที่แอปของเรามี YouTube นะครับก็ง่ายสะดวกด้วยนะครับนะเข้ามาก็จะได้ติดตามทั้งข้อมูลแล้วก็ภาพนะครับประกอบกันไปด้วยนะระหว่างที่เราเล่าข่าวเพิ่มเติมข้อมูลกันนะครับการจราจรเป็นอย่างไรก็ช่วยกันอัปเดตได้นะผ่านทางช่องทางไลฟ์แชทแต่ถ้าจะแจ้งเรื่องของเหตุต่างๆประสานงานขอความช่วยเหลือเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ไปที่หมายเลขโทรศัพท์เป็นหลักเลยหรือว่ากด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 ก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะครับมาติดตามกันต่อมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งมาจากทางคุณตูนกาญจนาภิเษกด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าต่างระดับบางโคลัดก่อนถึงห้างดิเอ็กเพรสมอลเล็กน้อยครับมีรถ SUV นะครับชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางซ้ายของช่องทางหลักนะครับช่องทางหลักเลนซ้ายนี่แหละนะ SUV กับรถปิกอัพส่งผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีที่พี่น้อยมิเตอร์รายงานรถจอดเสียนะครับขาออกของถนนสุขสวัสดิ์บนสะพานข้ามแยกบางปลาแก้วเป็นรถเฮียบนะครับ6ล้อจอดเสียอยู่บริเวณทางโค้งนะครับช่องทางด้านซ้ายโดยท่านใดใช้ขาเข้าเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดในตอนนี้รถคันนี้ขยับไปหรือยังหรือว่ายังจอดอยู่ไหมก็บอกเปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับแล้วตรงนั้นด้านบนเนี่ยเหลือแค่คือปกติก็มีแค่2ช่องทางพอเสียไป1ช่องทางซ้ายรถก็จะเหมือนกับว่าต้องเบี่ยงออกขวากันนะฮะแล้วถนนโล่งรถใช้ความเร็วด้วยก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะครับฝากเพิ่มเติมนะล่าสุด ยังเห็นจอดอยู่หรือเปล่านะครับบนสะพานข้ามแยกบางปะแก้วด้านฝั่งขาออกถนนสุขสวัสดิ์นะครับรถเฮียบ6ล้อนะครับไปจอดเสียอยู่โค้งบริเวณเลนซ้ายด้วยนะฮะเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณฟังวันนี้ถึง31ตุลาคมสำนักการระบายน้ำก็มีการแจ้งเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับถนนสุขุมวิท71ช่วงจากซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงคลองสาละลอยนะครับอันนี้ก็มาเน้นย้ำให้เป็นการดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาครับจนถึง16นาฬิกาอันนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมดำเนินงานยาวไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เลยนะครับก็จะมีการเบี่ยงการจราจรนะครับ1ช่องทางขวาจากปากซอยปรีดีพนมยงค์14ถึงซอยมีสุวรรณ3แยก10เพื่อขูดเปิดผิวการจราจรแล้วก็วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตรก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะครับโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็มีการขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับนะขอบคุณทางด้านของสำนักการระบายน้ำย้ำนะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแต่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่แต่วันธรรมดานี่แหละนะครับคือ8โมงก็ผ่านเร่งด่วนเช้าไปแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ช่วงเย็นๆอาจจะมีติดบ้างเพราะบางท่านเด็กๆก็เลิกประมาณสักบ่ายสามอะไรแบบเนี้ยเลิกเรียนนะก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะระยะเวลาก็ยาวจนถึง31ตุลาคมเลยนะครับย้ำนะครับเบี่ยงการจราจร1ช่องทางด้านขวาจากปากซอยปรีดีพนมยงค์14มุ่งหน้าซอยมีสุวรรณ3แยก10วันก่อนผ่านไปเหมือนกันแล้วฝนตกด้วยรถก็จะเยอะหน่อยช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับก็เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังนะครับในการวางแผนการเดินทางด้วยนะณเวลานี้ดูเรดาร์ตรวจอากาศไม่มีฝนแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะฝนที่หนองจอกนี่ก็หยุดไปแล้วนะครับตกเล็กน้อยแล้วก็สลายตัวไปแล้วนะครับดูเรดาร์วันนี้ค่อนข้างโล่งๆนะครับแต่ที่จังหวัดปราจีนบุรียังมีฝนนะเห็นมีกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับนะทางด้านของศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีตรงเนี้ยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีนะที่ไหนฝนอาจจะมีมาเป็นละอองละอองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าฝนตกลงมาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะว่าถนนจะลื่นนะครับยิ่งถ้าตกไม่หนักเนี่ยยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะการจราจรทางด้านของรัชดานะครับในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องจากวงสว่างประชานุกูลรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าลอยข้ามแยกวงสว่างรถหนาแน่นนะแล้วก็ข้ามแยกประชานุกูลรถมากเคลื่อนตัวช้าต่างระดับราชวิภาเข้าราชโยธินไม่ติดนะครับแยกเกษตรก่อนหน้านี้รถเยอะแต่ว่าตอนนี้รถปริมาณลงแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ละจากราชโยธินไปเสนาต่อเนื่องเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านขาเข้าผ่านทางด้านของ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรตรงนี้จะรถเยอะหน่อยช่วงขึ้นลอยข้ามแยกเกษตรตรงนี้หรือว่าจะเบี่ยงออกประเสริฐมนูกิจนะครับแต่ถ้าเลยสะพานข้ามแยกเกษตรมาก็จะคล่องตัวในฝั่งขาเข้าเสนาต่อเนื่องรัชโยธินเคลื่อนตัวได้นะครับรัชโยธินเข้าห้าแยกลาดพร้าวทั้งสองด้านไม่ติดนะลาดพร้าวคล่องตัวนะครับณเวลานี้นะแล้วก็ทราบมาว่าในพื้นที่ของหัวหมากนี่เขาก็มีห้างที่เปิดใหม่ด้วยนะเป็นเหมือนกับเปลี่ยนชื่อห้างใหม่เมื่อวานนี้ก็คนเยอะรถเยอะเหมือนกันนะครับณเวลานี้ลำสาลีศรีนครินทร์ด้านขาเข้าอู้ท้ายยาวนะครับศรีนครินทร์ต่อเนื่องแยกลำสาลีท้ายอยู่ต่างระดับศรีกรีธาเลยครับอู้ท้ายยาวนะเนี่ยเข้าลำสาลีมีท้ายสะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลกิโลเมตรกว่าๆนะแยกบ้านม้าเข้ามาทางแยกรามแยกลำสาลีเนี่ยไม่ติดนะครับด้านบนสะพานลอยข้ามแยกลำสาลีก็คล่องตัวบางกะปิ นะครับผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์รถอาจจะเยอะหน่อยแล้วก็ซ้ายเข้ามาทางด้านของศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกคล่องตัวนะครับคนไปห้างก็เยอะนะวันนี้เพราะว่าเห็นการจราจรบริเวณลาดพร้าวด้านขาออกผ่านแฮปปี้แลนด์จุดกลับรถที่จะวนกลับมาทางหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยรถเยอะนะครับมีติดสะสมเข้าแยกบางกะปิด้วยแล้วก็รถที่มาจากทางรามคำแหงรถที่มาจากทางศรีนครินทร์ด้านขาเข้าก็ติดตั้งแต่นี่เลยนะครับช่วงต่างระดับศรีกรีฑาหัวแถวก็อยู่นี่แหละครับตรงช่วงแยกบางกะปิเข้าห้างรถเยอะนะครับวันนี้ที่เดอะมอลล์ทั้งทางเข้าตะวันนาเนี่ยแล้วก็ซอยที่เข้ามาจากทางเดอะทรีหัวหมากอินเตอร์เชนจ์ทางฝั่งของรามคำแหงเนี่ยที่จะเข้าทางหลังเดอะมอลล์เนี่ยก็แน่นนะครับรามคำแหงรถที่จะเข้าเดอะมอลล์นี่โอ้มีท้ายสะสมมาถึงซอยรามคำแหง71เลยครับโอ้ถือว่าท้ายยาวนะเนี่ยรามคำแหงด้านขาออกนะครับน่าจะแน่นมาจากกรณีรถเข้าห้างด้วยนะวันนี้คนไปเยอะเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสแวะไปเหมือนกันแต่ไปช่วงดึกแล้วรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเท่าที่ดูการจราจรตามหน้าห้างเนี่ยจะติดอะอย่างเช่นที่ฟิวเจอร์พาร์คที่อย่างที่บอกไปก็คือเขามีงานประมงน้อมเกล้านะครับรถก็จะเยอะสำหรับโดยรอบนะครับบรังสิตนครนายกท้ายยาวขึ้นนะครับด้านขาเข้าท้ายเนี่ยตอนนี้เกือบจะถึงคลอง4แล้วนะครับเนี่ยเลยจากคลอง4มาก็เจอท้ายเลยครับเคลื่อนตัวช้ามีสลับหยุดบ้างช่วงคลอง3เข้าคลอง2นะคนมางานกันเยอะเลยนะครับ3 4 5ที่จะม้วนขึ้นไปทางด้านของต่างระดับบางพูเนี่ยก็เริ่มเจอท้ายตั้งแต่ช่วงโค้งนะครับโอ้รถเยอะจริงๆครับนะพหลโยธินนะครับในฝั่งขาเข้าก็เคลื่อนตัวช้าด้วยนะครับที่จะต่อเนื่องมาทางต่างระดับรังสิตนะใครที่ไม่จำเป็นก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับหลีกเลี่ยงนะส่วนทางด้านของพหลขาเข้าที่จะต่อเนื่องไปทางต่างระดับรังสิตนี่ก็ติดเหมือนกันรถเยอะนะครับท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงแมคโครรังสิตนะฮะก็เป้าหมายก็คือไปกันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับงานวันประมงน้อมเกล้าคึกคักทุกปีครับจัดทีไรนี่ก็คึกคักและยิ่งเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะวันหยุดแจ้งวัฒนะดีนะครับผ่านหน้าห้างไม่ติดเลยนะครับขาเข้านะหลัก4ต่อเนื่องไปเมืองทองเนี่ยคล่องตัวดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูการจราจรในเมืองทองนั่งก็ไม่ติดนะวันนี้ในเมืองทองนะครับส่วนรอบในเองนะครับทางด้านของปทุมวันนี่ก็รถยังเยอะนะก่อนเข้าแยกปทุมวันก็มีสะสมเกือบถึงแยกเจริญผลเหมือนกันท้ายนี่ยังอยู่ตรงข้ามกับสนามสุขเจริญผลเข้าปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถแน่นนะครับอังรีดูนังที่จะออกทางด้านของพระรามหนึ่งก็ติดแต่ท้ายไม่ยาวนะครับพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ค่อนข้างดีนะครับนะจากทางด้านของปทุมวันไปราชเทวีดีครับราชเทวีเข้าพญาไทยมีสะสมเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยนะครับแต่ต่อเนื่องโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยทุกด้านเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรบุรีจากแยกเพชรพระรามเข้ามาทางราชเทวีแนวเบี่ยงการก่อสร้างมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรพระรามนะครับส่วนทางราชเทวีมาทางประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับราชปรบจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางฝั่งของสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามาทางแยกหมอเหล็งถือว่าดีนะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็จากแยกหมอเหล็งมาทางประตูน้ำก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์รถเยอะนะครับที่จะไปประตูน้ำมีท้ายสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหนูตัว99นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับมาทักทายตอนบ่ายหน่อย
0: ได้เลยครับ
1: ฟังคุณพัชมาก็ใช้ถนน375มาแล้วตอนโทรมาก็ไม่ติดนะเข้ามา3297 3297นี่ก็คือถนนคงทองเดี๋ยวสงสัยว่าทำไมชื่อถนนคงทอง
0: คงทอง
1: เส้น321หนองปลาไหลอ่ะนะ
0: คงคอควายใช่ไหมฮะคงทอง
1: ครับคงทองคงทองก็คือถนนเส้นนี้เดิมมันไม่มีถนนนะก
0: ็
1: คือหลวงพ่อเต๋คงทองก็คือวัดสำงาม
0: อ๋อครับ
1: ที่มีตุ๊กตาดังๆนะตุ๊กตาตีนดังๆที่เป็นหัวหน้าตุ๊กตานะก็สร้างเส้นนี้ขึ้นมาเชื่อมกับถนน321หนองปลาไหลก็เลยชื่อว่าถนนคงทองแต่ว่าเบอร์ถนน327
0: ครับ
1: ระยะทาง9กิโลเมตร
0: ครับ
1: บอกว่ามันเป็นมาอย่างไรม
0: ันเป็นที่ไปที่มาที่ไปนะ
1: เป็นถามว่าถนนอะไรก็เลยนี่เขาเรียกถนนคงทองก
0: ็
1: คือนามสกุลของหลวงพ่อเต๋คงทอง
0: คร
1: ับ ก็ร่วงดีขยายเป็น4ช่องทางแล้วนะไป232ก็ใช้การได้ดีโดยตลอดขณะรายงานผมก็ออกมา321แล้วก็มุ่งหน้าด้านขาเข้ามาถึงหน้าวัดอ้อน้อยก็จะขับรถไปเข้าสายงานทางด้านนู้นทีนึงก็โล่งๆอยู
0: ่
1: แล้วก็ได้ความระมัดระวังด้วยผู้ใช้ทางยาวๆอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เท่าที่ดูกลุ่มฝนไม่มีเลย
0: นะเงียบๆเลยนะวันนี
1: ้ไม่เห็นกลุ่มฝนเลยจ้ามองไปซ้าย30ขวา30กิโลเมตรนะหน้าหลังไม่เห็นกลุ่มฝนเลยก็แสดงว่าเขายังไม่มา
0: แดดแรงไหมครับแถวนั้น
1: หลวๆนะฟ้าหลวๆก็แดดอ่อนๆนะ
0: พอๆกันกับกรุงเทพเลย
1: แบบกรุงเทพหนาวอ่อนๆ35องศาค
0: ่
1: อนข้างร้อนนะขนาดฟ้าหลวๆที่นี่35องศา
0: เหมือนอ้าวๆเนาะ
1: อ้าวๆครับแหละๆอ้าวๆวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ธรรมดาแล้วลมจะชิวๆๆเหมือนกับว่าความกดอากาศมันมีวันนี้ไม่ค่อยมีความกดอากาศแต่ว่าความร้อนมีเยอะมันร้อนมากกว่าครับเย็นไม่แน่นะต้องรอตอนเย็นว่าจะมีฝนหรือไม่เดี๋ยว 5:00 นเจอกันใหม่ว่าดูที่มีฝนหรือไม
0: ่ลมก็นิ่งๆมั้ยพี่หัวโต
1: ค่อนข้างนิ่งเหมือนกับเย็นๆจะมีฝนทักกลางวันอากาศมันกดๆอย่างเงี้ย
0: อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เย็นอาจจะมีมาได้ไง
0: นะ
1: เพราะว่าธรรมดาแล้วตอนนี้พายุมันเข้าทางด้านในทะเลใช่ไหมเราจะต้องมีลมชิวๆเมื่อสองวันก่อนลมมันชิวๆตั้งเดียวมันจะมีฝนนะเรียกว่าฝนนี่มีความกดอากาศเข้ามาเราก็จะโดนฝนแต่ตอนนี้เหมือนกับยังไม่เห็นกลุ่มฝนแต่มันอ้าวๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะมีฝนในตอนเย็นและค่ำได
0: ้ต้องจับตาดูกันนะ
1: เขาบอกว่า 30-40% นะเขาไม่ได้บอกว่าเยอะเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพอย่าใช้ความเร็วมากนะครับยังออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็วันนี้ฝากไว้อย่างลมยางกับระบบเบรกขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเดินทางครับฝากไว้ตรงนี้ครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณในความห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนยามบ่ายนะครับให้ปลอดภัยทุกท่านนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจช่วยเพิ่มเติมมาด้วยนะครับเอาล่ะเดินทางไปไหนก็มีจอสร้อยอยู่เป็นเพื่อนอย่างน้อยๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 กันไว้อุ่นใจนะครับติดตามฟังติดตามชมได้ตลอด24ชั่วโมงมีเหตุที่ไหนก็จะได้ทราบหรือจะแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันผ่านฟีเจอร์ SOS ก็สะดวกสบายมากๆนะครับดาวน์โหลดกันได้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอยากเห็นหน้าตาของแอปเวอร์ชันใหม่ไปดาวน์โหลดกันนะครับคุณสมเกียรติครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มีอุบัติเหตุที่ไหนเอ่ย
2: วิทยุนะครับตรงสี่แยกประจิตมุ่งหน้าเซ็นทรัลเอ็มบาซีอะฮะ
0: อ๋อครับเป็นเหตุยังไงครับ
2: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุฮะแท็กซี่2คันกับรถเก๋ง1คันนะฮะ
0: ครับ
2: ชนกันทางด้านฝั่งเลนขวาขวางอยู่3เลนฮะใช้เลนซ้ายสัญจรได้เลนเดียวยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ครับชนกันหนักไหมครับ
2: ครับชนกันไม่หนักฮะแต่ไม่ยอมเลื่อนฮะ
0: เหมือนรอกรรมการนะ
2: หรือว่าผมสงสัยจะรอกรรมการ
0: ครับรถเยอะไหมครับ
2: ค่อนข้างเยอะฮะท้ายแถวก็เริ่มยาวแล้วครับ
0: ครับน่าจะเพิ่งชนกันด้วยเนาะคุณสมเกียรติ
2: ครับผมจะเพิ่งชนกัน
0: นะครับแหมวันนี้เดินทางไปไหนยังไงมาบ้างครับเนี่ยมีเพิ่งเห็นเหตุใช่ไหม
2: กำลังกลับบ้านครับ
0: อ๋อ
2: ถนนทึกฟรีตัดใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรนะ
0: ครับนะท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับแถวๆนั้นแดดแรงไหม
2: ท้องฟ้า มีเมฆบางส่วนนะฮะแต่ฝนยังไม่มีครับ
0: แดดไม่แรงเท่าไหร่เนาะวันนี
2: ้แดดไม่แรงครับ
0: ครับ
2: ตากผ้าไม่แห้งฮะ
0: นี่แหละนี่แหละปัญหาของแม่บ้านเลยนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเนาะนะครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณสมเกียรติ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เดี๋ยวช่วงนี้ครับไปคุยกับทางคุณหนุ่มร่มเกล้านะครับคุณหนุ่มร่มเกล้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพาร์ทสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับผม
0: ครับผมอยู่ศรีนครินทร์นะตอนนี
1: ้ครับผมศรีนครินทร์ผมมาจากแยกศรีเอี่ยมนะครับ
0: ครับ
1: มันยังมาได้คล่องตัวอยู่นะครับท้ายแถวมาเจอท้ายแถวอยู่ตรงแยกกรุงเทพกีทาสามไฟแดงแล้วยังไม่พ้นเลยครับสามสาลี
0: วันนี้ลำสาลีน่าจะคนน่าจะเข้าห้างบางกะปิครับเดอโมเนี่ยรถเยอะเลย
1: มันน่าจะใช่นะ
0: นะเพราะว่ารามก็ติดนะครับหลังเดอมอที่เข้าทางรามนี่ก็ติดนะครับ
1: ครับผมเพราะตรงนั้นน่ะมันจะเข้าได้เป็นซอยแล้ววิ่งได้เลนเดียวแล้วทั้งเข้าทั้งออกมันก็เลยเป็นปัญหาตรงไอ้ทางเข้าทางรามอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าจะให้ดีก็วิ่งเลยไปเข้าทางด้านหน้าถนนลาดพร้าวน่าจะเวิร์กกว่าพอพ้นลำสาลีนี่ผมมองดูน่าจะเวิร์กกว่าที่จะไปออกเข้าทางหนึ่งแต่เมื่อกี้นี้ตรงที่หน้าปากซอย2นะครับรามศรีนครินทร์ซอย2จะมีรถ10ล้อรอเข้าใช้งานอยู่2คันนะคันนึงเป็นรถ10ล้อขนดินขนทรายอีกคันนึงเป็นรถเฮฟฮะที่จะเอาเหล็กเข้าไปลงนะครับมันก็เลยตรงนั้นจะรอตัวนิดนึง
0: ค
1: นตรงนั้นมามันติดไปเขียวไปแดงนี่แหละผมไปแดงที่4แล้ว
0: โอ้โห4แล้วนะอยู่ตรงไหนแล้วใกล้ๆถึงแยกยังครับเนี่ย
1: ใกล้แล้วครับใกล้ถึง4แยกแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณก็50เมตรหรือ60เมตรประมาณเนี้ย
0: อ
1: ันที่ประมาณที่10
0: ท้ายยาวจริงวันนี้ยอมรับเลยศรีนครินทร์เข้าลำสาลี
1: ครับ
0: อยู
1: ่ไม่ว่าผมเข้าใจว่ามันคงเป็นต้นเดือนนะเพราะว่าถ้าไม่รีบใช้เดี๋ยวเงินบูด
0: แล้วก็มีแบบ
1: คุณพัด
0: ไทยช่วยไทยด้วย
1: ปล่อยให้บูดหรือเปล่า
0: ก็ดีครับถ้าปล่อยให้บูดได้ดีเลย
1: โอเคฝากผลงานไว้ไอ้ฝากรายงานไว้ตรงนี้นะครับ
0: หรือข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณหนุ่ม
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับนะฮะยังมีท้ายยาวนะครับสำหรับทางด้านของศรีนครินทร์ท้ายยังอยู่ต่างระดับศรีกรีฑานะครับส่วนหลังรามนะหัวหมากเนี่ยไม่ติดเลยนะครับหลายๆท่านถ้าจะไปรามนะผมแนะนำนะคุณใช้ศรีนครินเบี่ยงออกถนนหัวหมากได้เลยนะครับเนี่ยตรงต่างระดับศรีกรีฑาเนี่ยนะหลังรามคล่องตัวนะครับแล้วก็ไปออกซอยโอสถสภาก็ได้รามกำแพง26เนี่ยตรงเนี้ยเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ออกซ้ายเข้ามาทางมหาดไทยคล่องตัวนะขาเข้ารามกำแพงนะครับแต่ฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยท้ายเกือบถึงซอยมหาดไทยเหมือนกันนะท้ายนี่เกือบถึงซอยมหาดไทยอยู่แถวๆสำนักงานสัมภาระพื้นที่สาขาบางกะปิก็มีผลกระทบเข้าห้างนะครับเนี่ยก็คือซอยที่จะเข้าหลังห้างเดอะมอลล์รามขออภัยเดอะมอลล์บางกะปินะครับแต่ถ้าเลยไปจากซอยตรงเดอะทรีหัวหมากอินเตอร์เชนจ์ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าลำสาลีท้ายไม่ยาวนะครับสำหรับทางด้านของรามกำแหงเนี่ยแต่ศรีนครินทร์ยาวครับนะฮะส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับในส่วนของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีเราต้องช่วยกันครับทุกวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุก็จะได้เป็นการลดปัญหาการจราจรด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเข้าร่วมโครงการคนรักรถกับการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ประกันประเภท1ก่อนนะครับใครที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีเงินกองทุนคืนให้แน่นอนส่วนในกรณีผู้ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1ถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุแต่เราเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ได้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องอยู่ภายใน7ปีนะครับต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้สิทธิ์ผ่อน 0% 6เดือนด้วยนะครับนี่คือประกันประเภท1ส่วนรถที่อายุเกิน7ปีนะครับแล้วยังอยากทำประกันโครงการคนรักรถเพราะว่าได้เงินคืน คุณฟังทำประกันประเภท3ได้นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประเภทที่3เนี่ยเขารองรับได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็สมัครได้รับสิทธิ์เงินคืนเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะแต่ประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้เหมือนประเภทที่1ในระหว่างซ่อมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับคุณฟังโทรไปที่บริษัทวิริยะประกันภัยบอกว่าเนี่ยฟังมาจากจสร้อยนะอยากจะเข้าร่วมโครงการคนรักรถอยากได้เงินกองทุนคืนเพราะว่าตัวเองเป็นคนขับรถดีเพิ่มเติมได้เลยนะครับโครงการนี้คนรักรถ02150888นะครับ02150888นะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้แล้วตอนนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับอยากให้ลองโทรไปสอบถามดูนะโดยเฉพาะใครที่ขับรถดีอยู่แล้วเนี่ยคุณมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้เงินคืนนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายๆปลายชั่วโมงนี้นะครับนะก็เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วัดแจ้งบรมขาเข้าครับเลย
0: ของ
2: ทวีมาประมาณสัก300เมตรครับอยู่เลนขวาอุบัติเหตุนะพี
0: ่
2: เห็นสองคันครับเห็นคนขับลงมาโทรศัพท์คุยนอกรถอยู่ครับผม
0: โอ้เหรอครับ
2: เลนขวาสุดครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เพื่อนสมาชิกที่ใช้มาก็จะรอตัวว่าเลนด่วนครับผม
0: ครับ
2: อยู่มันอยู่ตรงข้ามตรงข้ามปั๊มบางจากพอดีครับผม
0: ตรงข้ามกันนะกับปั๊มบางจากนะ
2: ขาเข้าขาเข้าครับรุดจากที่เกิดอุบัติเหตุมาก็ใช้การได้ดีพี่
0: อ๋อแต่แซวว่าก่อนถึงที่เกิดเหตุนี่เริ่มชะลอแล้วยังครับพี่พัน
2: ธ์ใช่ชะลอเริ่มชะลอแล้วครับ
0: โอ้ครับ
2: ครับขี้ท้ายกันละมั้งครับหรือว่าง่วงนอนกันไม่รู้นะ
0: โอ้ชนกันไม่หนักใช่ไหม
2: ไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่ครับเก่งสองคัน
0: อืมครับ
2: เสียงไม่เหมือนไม่สบายพี่พันธ์หรือว่ามันเป็นที่คลื่นวิทยุครับผม
0: โอ้น่าจะเป็นที่คลื่นไหมฟึดฟัดฟึดฟัดด้วยฮะตรงนั้น
2: ไม่ใช่เสียงพี่พัดอ่ะมันเหมือนในแบบ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: มันไม่สดใสเหมือนเดิมไง
0: เหรอ
2: แต่ว่าคนไม่สบาย
0: เออปกติดีครับนะ
2: ปกติดีนะครับผม
0: ดีฮะ
2: งานใช่ไหมครับทำเพลงงั้นผมแหละทำเพลงงานไม่มีวันหยุด
0: ครับแต่ต้องพักผ่อนได้เยอะ
2: อากาศก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นะพี่พัด34องศา
0: ครับแดดออกบ้างไหมแถวๆนั้นนะครับ
2: แดดไม่ออกเท่าไหร่ครับคึมๆตรงตลาดสดธนบุรีนี่ก็รถติดนะพี่พัด
0: โอ้เหรอครับเริ่มติดแล้วเหรอ
2: ตลาดสดตัวเล็กน้อยครับคู่ขนานคู่ขนาน
0: ครับ
2: มีแต่รถหรูๆเลยครับมาทานมาซื้อของที่ตลาดสดธนบุรีครับผม
0: ครับ
2: ต้องว่างแวะมาดูนะพี่พัดของทานอร่อยนะ
0: นะเห็นเขาไปรีวิวกันเยอะเหมือนกันนะที่นี่
2: ครับจะราคาจะสูงนิดนึง
0: หน่อยใช
2: ่ครับผม
0: ครับได้เลย
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับคุณพาน
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับของบรมราชชนนีนะครับเลยคลองทวีพัฒนาเลยมาเล็กน้อยนะครับเลนขวาสุดเลยนะฮะเก๋ง2คันชนกันตรงข้ามกับปั๊มบางจากตรงนั้นนะครับทำให้รถชะลอตัวนะครับก็น่าจะรอเจ้าหน้าที่ประกันด้วยนะฮะการจราจรชะลอตัวเล็กน้อยนะครับตรงจุดดังกล่าวนะเป็นอุบัติเหตุรายที่11แล้วเนี่ยที่คุณพันธ์แจ้งเข้ามาล่าสุดนะครับนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์นะครับน้ำนะครับที่อำเภอเขาสมิงเองด้วยเนี่ยนะที่ได้คุยกับทางด้านของนายอำเภอเขาสมิงก็บอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับจาก9เมตรลดลงมาเหลือ8เมตรแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เกินนะปริมาณวิกฤตเพราะว่าปริมาณวิกฤตเนี่ยอยู่ที่5เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้หลายๆครัวเรือนนะครับเป็นเกือบร้อยกว่าครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบตำบลสตอเนี่ยนะคือเป็นฝนที่ตกลงมานะเมื่อถึง2วันก่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่าตกหนักนะครับประกอบกับเรื่องของอิทธิพลของตัวพายุไมซักต้องย้ำนะว่าตัวพายุตัวนี้เนี่ยลูกนี้เนี่ยทิศทางเขาไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยนะครับคือไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแต่เป็นปัจจัยเสริมทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมาก ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ที่หนักก็คือตำบลสตออำเภอเขาสมิงนี่แหละเพราะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบซ้ำซากนะยิ่งเข้าช่วงหน้าฝนแล้วคลองที่ระบายลงก็คือมีแค่คลองเดียวเท่านั้นเองก็คือคลองสตอตรงนี้ระดับน้ำเขาก็สูงขึ้นเกินจุดวิกฤตนะฮะแล้วก็ทำให้เอ่อท่วมบ้านเรือนเอ่อท่วมสวนเงาะสวนมังคุดจมน้ำอยู่นะครับก็ได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่แต่ว่าตัวของเงาะกับมังคุดเนี่ยเขาทนน้ำได้แม่อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าได้ถึง7วันเลยค่อนข้างทนเลยก็ไม่น่าจะสร้างความเสียหายมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสวนทุเรียนอันนี้หนักเพราะว่าจะไม่ทนเท่ากับพวกเงาะแล้วก็มังคุดนะแต่ก็เอาล่ะก็ขอให้ลดให้ได้นะครับนายอำเภอบอกอาจจะค้างอยู่ประมาณ 2-3 วันก็ต้องดูด้วยว่าฝนตกเพิ่มลงมาไหมนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นฝนที่ตกอยู่บนเขาแล้วก็ลงมาที่คลองแล้วระดับน้ำสูงขึ้นจนเอ่อท่วมบ้านเรือนเนี่ยครับเราเห็นภาพของการใช้ชีวิตของประชาชนก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2กันแล้วการสัญจรในหมู่บ้านต่างๆก็เรียกได้ว่าต้องใช้เรือเนี่ยเดี๋ยวประมาณบ่าย3โมงก็ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีทยอยเรื่องของสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับนะเพราะว่าที่ได้คุยกับทางนายอำเภอก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยก็จะเริ่มทยอยเอาของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือกันก็เรียกได้ว่าประชาชนยังอาศัยอยู่ในบ้านพักนะครับแต่เราเห็นกระแสน้ำมันค่อนข้างเชี่ยวกรากมากๆเนี่ยครับก็เอาใจช่วยให้กำลังใจนะครับชาวบ้านของตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับให้กำลังใจทุกท่านทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนด้วยนะก็เดี๋ยวต้องรอเรื่องของการสร้างเขื่อนห้วยสตอกำหนดการก็เห็นบอกว่าจะเริ่มเนี่ยประมาณสักปี2571ก็คือโอ้ยังต้องรอนะคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเวียนคืนที่ดินยังไม่ครบนะฮะก็บอกว่าถ้าสร้างเขื่อนห้วยสตอได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับน้ำที่เกิดผลกระทบแบบซ้ำซากสถานการณ์ดังกล่าวนี่นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามอัปเดตกันว่าระดับน้ำวันนี้เนี่ยนะเป็นอย่างไรจะลดลงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับตอนที่คุยกันกับทางในอำเภอนี่ก็ลดลงมานะจาก9เมตรเหลือ8เมตรนะครับก็ขอให้ลดลงให้เร็วก็แล้วกันนะครับพี่น้องก็จะได้พ้นจากความเดือดร้อนตรงนี้นะครับคือเข้าใจเลยครับเวลาจะไปไหนมันสัญจรไม่ได้นะครับเรื่องของอาหารการกินสิ่งของอุปโภคบริโภคบางบ้านนี่อาจจะไม่ได้กักตุนเอาไว้ด้วยนะยิ่งลำบากเลยนะครับนะก็ให้กำลังใจชาวบ้านทุกท่านนะครับใครมีญาติพี่น้องอยู่ทางนั้นยังไงช่วยส่งความห่วงใยถึงกันนะครับ14 นาฬิกา 58 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะน้ำในคลองสตอเลยจุดวิกฤตทะลักเข้าท่วม4หมู่บ้านในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนถูกตัดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ระดับน้ำในคลองสตอได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวัดได้ที่ระดับ9เมตร30เซนติเมตรเลยขั้นวิกฤตที่8เมตรแล้วส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรของประชาชนในหลายพื้นที่เบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจำนวน4หมู่บ้านประชาชนนับร้อยหลังคาเรือนเดือดร้อนหนักเบื้องต้นทางอำเภอได้จัดส่งและแจกจ่ายเรือท้องแบนไปยังผู้นำท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกพื้นที่และใช้ในการขนย้ายสิ่งของจำเป็นในส่วนของการสนับสนุนเสบียงอาหารนั้นพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังสามารถช่วยเหลือและจัดการเรื่องอาหารเองได้อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายและท่วมขังไปจนถึงช่วงเย็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่มีแผนเตรียมพร้อมจัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกบ้านที่ถูกน้ำท่วมต่อไปตำรวจขยายผลจับกุมเพิ่มหนุ่มพะเยารับฝากกระเป๋าเฮโรอีนให้แอมีนาหลังทราบข่าวกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: นายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยาถูกตำรวจนครบาลเข้าทำการจับกุมพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างจำนวน7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากการซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใสจำนวน2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนทั้งนี้นายนันทวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบว่าแอร์ฮอสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียจึงเกิดความกลัวได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้ตนจึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตะเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานโดยจุดสำคัญคือบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำที่ภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างหลงเหลืออยู่จริงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงได้ทำการสกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่ตามเศษผ้านำมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นสารเฮโรอีนณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการ

0: พระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มาติดตามกันต่อนะครับ15นาฬิกากับ15นาทีนะครับที่จอสร้อยนะครับครูฟังครับกำลังดูสภาพการจราจรในพื้นที่ของบางแสนชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้เขามีงานแข่งรถนะครับซึ่งก็ยังดำเนินไปอยู่นะครับสำหรับงานแข่งรถเนี่ยนะฮะเข้าไปดูทางเพจชอบจังบางแสนนะครับก็ยังมีเพิ่มเติมบรรยากาศนะครับคนไปเที่ยวก็เยอะนะวันนี้ที่บางแสนนะครับก็ในส่วนของเส้นทางนะครับเลียบหาดบางแสนเนี่ยรถติดนะแต่ยังมาเที่ยวได้ตามปกตินะครับนะฮะเพราะเขามีการจัดโซนแข่งรถนะครับแยกกันนะฮะก็วันนี้คึกคักเลยนะครับแหมมีการแข่งจนถึงณเวลานี้นะฮะการจราจรบริเวณถนนบางแสนอ่างศิลานะครับแถวแถวแหลมแท่นเข้ามาเนี่ยนะก็เริ่มมีผลกระทบนะครับถนนบางแสนสาย1เรียบชายหาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าติดทั้งเส้นวงเวียนบางแสนตั้งแต่เข้ามานี่ก็ติดเลยไปทางด้านของหาดบางแสนนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะแถวๆเรียบชายหาดเนี่ยรถเยอะมากนะครับแล้วก็ถนนลงหาดเนี่ยยังไม่ค่อยติดนะครับที่จะผ่านหน้ามอบูรพาตรงเนี้ยยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็จะมีติดบริเวณบางแสนสาย2อันนี้จะเป็นถนนคู่ขนานกับบางแสนสาย1บางแสนสาย1จะเป็นถนนเลียบชายหาดนะฮะบางแสนสาย2นี่ก็จะมีติดนิดนึงช่วงบริเวณผ่านแยกตัดกับถนนข้าวหลามนะครับข้าวหลามเข้ามาเนี่ยรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับหลายๆท่านที่เดินทางถนนสุขุมวิทนะครับจากบางแสนเข้ามาทางชลบุรีรถมากนะครับเป็นช่วงๆช่วงผ่านหน้าห้างแมคโครแล้วก็ทางด้านของเซ็นทรัลชลบุรีนะครับที่จะเข้ามาทางนะขาเข้าเนี่ยนะฮะมีปริมาณรถเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะหนาแน่นกว่านี้หรือเปล่าตอนนี้มีท้ายสะสมอยู่ช่วงหน้าโลตัสชลบุรีนะครับนะก็ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกชนชายเนี่ยนะรถจะเยอะหน่อยนะครับส่วนด้านกลับการขาออกยังคล่องตัวมอเตอร์เวย์สาย7ใช้การได้ดีนะครับสาย7เนี่ยจากทางด้านของพัทยาเข้าศรีราชาบางแสนเนี่ยไม่ติดเลยนะก็เคลื่อนตัวได้นะครับจะมาชะลอช่วงเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะครับในด้านขาเข้านี่เริ่มมีสะสมนะครับด่านลาดกระบังท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณเกือบ3กิโลนะครับเกือบ3กิโลจุดพักรถไม่ติดนะเท่าที่เห็นนะครับทั้งเข้าและออกคล่องตัวนะครับต่างจากเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาหนักนะพื้นที่ชลบุรีมอเตอร์เวย์เงี้ยนะครับทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรด้วยแต่วันนี้ค่อนข้างดีเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีคือมีเหตุอาวุธปืนนะครับคุณผู้ฟังนะฮะที่หทัยราชนะครับเดี๋ยวเราขอไปเพิ่มเติมกับทางนคร45เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังเจ้าสาวร้อยทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับพี่นคร45เป็นยังไงบ้าง
4: ในขณะนี้ต้องบอกว่าขออภัยด้วยวันนี้วันอาทิตย์นะนึกว่าจะสบายสบายแต่ว่าทั้งร่วมกตัญญูในส่วนกลางของกรุงเทพแล้วก็ร่วมกตัญญูหนองแคตอนนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยแจ้งเหตุเข้ามา3เหตุการณ์ที่มีความสูญเสียนะครับเหตุแรกตอนนี้เหตุแรกเนี่ยก่อนหน้าแรกเลยก็คือเป็นเหตุร่วมกตัญญูหนองแคร่วมกันอยู่สระบุรีที่หนองแคนะครับแจ้งมาว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันก็คือร่วมกันอยู่รีบส่งกู้ภัยที่หนองแคเนี่ยเข้าไปมันเป็นทางหลวงตรงหนองแคเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นทางหลวงหมายเลขอะไรนะครับเป็น M อะไรสักอย่างนึงเป็นทางหลวงเปิดเส้นใหม่เขาบอกว่าเป็นด่านเก็บเงินเลยมีคนไม่รู้ว่าสติ เมายาหรือว่าอะไรเข้าไปทำลายร่างกายรปภแล้วก็รปภก็เลยสู้ใช้อาวุธประจำตัวที่มีอยู่ใกล้ๆเนี่ยแทงสวนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือผู้ก่อเหตุก็เลยทั้งบาดเจ็บมีอวัยวะภายในเนี่ยออกมาเหมือนโดนแทงบาดแผลใหญ่แต่ใกล้ๆกันเนี่ยอาสาก็ไปเจอรปภถูกยิงเสียชีวิตอยู
3: ่
4: ตรงทางหลวงใหม่ตรงหนองแคนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันหนองแคเหมือนกันก็ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรุนแรงอาสาก็เลยอยู่ที่เกิดเหตุนี่กำลังช่วยคนเจ็บที่อวัยวะไส้เส้นไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนตายด้วยก็แจ้งชุลมุนว่าเบื้องต้นแบ่งกำลังไปช่วยหน่อยมีอุบัติเหตุมีคนหมดสติอยู่ในจุดเกิดเหตุอะไรก็เร่งแบ่งกำลังไปก็ไปยืนยันว่าตรงอุบัติเหตุใกล้ๆกันในพื้นที่หนองแคก็มีเสียชีวิตด้วยแล้วก็สอนกันในกรุงเทพมหานครก็มีเหตุต้องบอกว่าเป็นเหตุระทึกเลยเพราะว่ามีคนถูกอาวุธปืน3รายหมดสติขอรถกู้ชีพประสานเอราวัณซึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเวลามีเหตุที่อาสาร่วมกันอยู่ไปตรวจสอบแล้วมีผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยกฎหมายทางการแพทย์ทุกวันนี้ไม่อนุญาตให้อาสาดำเนินการนะครับจะต้องร้องแจ้งมาที่ศูนย์เอราวัณระบบสั่งการของกรุงเทพเนี่ยให้เอาขอรถระดับสูงเป็นรถพยาบาลระดับสูงเข้ามาช่วยเหลือก็จึงต้องขอรถแอดวานถึง3คันทางศูนย์ในระวันก็ต้องประสานงานขอรถแอดวานในพื้นที่เกิดเหตุใกล้ๆพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย3คันมาช่วยมาที่เกิดเหตุอาสาร่วมกันอยู่และกู้ภัยร่วมไฟเนี่ยช่วยปฐมพยาบาลทำ CPR รอนะครับพอ CPR เสร็จรถแอดวานเข้ามาก็ยืนยันว่า2รายในที่เกิดเหตุเสียชีวิตนะครับและอีกหนึ่งรายเนี่ยยังมีสัญญาณชีพอยู่กู้ทีมนพรัตน์และศูนย์เอราวัณก็ประสานงานลงไปปลายทางแล้วก็ช่วยเหลือนำส่งไปหนึ่งรายออกจากที่เกิดเหตุเป็นหนึ่งราย
3: เสียชีวิตนี่เป็นชายเป็นหญิงยังไงครับ
4: เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
3: ชายหนึ่งหญิงหนึ่งบาดเจ็บเป็นชาย
4: ขออภัยครับขออภัยในที่เกิดเหตุเนี่ยชายสองเลย
3: โอ้เหรอที่เสียชีวิตนะเป็นชายสองราย
4: ใช่ครับผม
3: แล้ว
4: ผู้หญิงบาดเจ็บหนึ่งราย
3: บาดเจ็บเป็นหญิง
4: ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปตอนนี้ในที่เกิดเหตุก็อาสาร่วมกันอยู่และสายตรวจของสน.มินบุรีช่วยกันพื้นที่รอกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้ามาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
3: ครับพอทราบมูลเหตุไหมครับ
4: มูลเหตุเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสักครู่นี้เองก่อนรับสายจสร้อยเนี่ยเป็นเพื่อนกู้ภัยนะครับเป็นเพื่อนกู้ภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าพี่ยอดครับพี่ยอดได้มาที่เกิดเหตุในเขตเหนือไหมวันนี้เป็นเวรร่วมหรือเวรปอพอดีมันมีเหตุรับแจ้งว่าหลานผมไปก่อเหตุยิงคนอยู่แถวมิมบุรีบอกว่าผมอยู่ที่เกิดเหตุเองก็ข้อมูลคร่าวๆผมก็เลยถามว่าเป็นเหตุอะไรเขาบอกว่าหลานเขาเองเป็นผู้ก่อเหตุก็เดินทางมาจากที่หล่มสักเพชรบูรณ์คือจับได้ว่าแฟนมีชู้ครับจับได้ว่าแฟนมีชู้แต่นี้ยังไม่ยืนยันนะครับข้อมูลนี้เป็นจากญาตินะครับรายหนึ่งเขาบอกว่าจับได้ว่ามีการมีชู้ก็เลยเดินทางมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแต่ว่าเหมือนญาติอีกฝ่ายหนึ่งเลยรายงานติดโทรไปบอกแล้วว่ายิงแล้วก็พอยิงผู้หญิงยิงผู้ชายเสร็จแล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธปืนทำลายตัวเองในที่เกิดเหตุครับ
3: ซึ่งตัวเองก็เสียชีวิตด้วย
4: ใช่ครับผมก็รายแรกเลยยืนยันก็คือเป็นผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยที่เกิดเหตุ
3: อายุเท่าไหร่ครับ
4: แล้วก็ร่วมกันอยู่กับทีมกู้ชีพทางลมไสแล้วก็ทีมกู้ชีพของศูนย์เอราวัณส่งโรงพยาบาลนพรัตน์โรงพยาบาลใกล้เคียงใหม่3คันเนี่ยก็คือมาช่วยกัน CPR เราช่วยยื้อจนสุดความสามารถนะครับพอไม่มีสัญญาณชีพเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสการทำการฟื้นคืนชีพจนครบวงรอบของระบบการแพทย์ฉุกเฉินก็คือจะช่วยจนกว่าจะยืนยันว่าเขาไม่มีสัญญาณชีพเราถึงจะแพทย์จะถึงสั่งการให้หยุดช่วยเหลือนะครับ
3: ผู้ก่อเหตุอายุประมาณเท่าไหร่ครับยอด
4: ผมคิดว่าน่าจะประมาณ20กว่าครับ25ถึง30ปีเนี่ยคือตอนนี้เรายังการพื้นที่อยู่ยังไม่ให้ใครเข้าไปอาสาก็ยังไม่ได้เข้าหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบในตอนแรกช่วยเสร็จตอนแรกนะเราพอยืนยันว่าเสียชีวิตตอนนี้เรากันพื้นที่ไม่ให้ใครเข้าไปเลยเพราะว่าจะได้รักษาวัตถุพยานไว้ให้เจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้พอหลังจากที่มีข้อมูลองค์ประกอบเพิ่มเติมว่าเป็นการก่อเหตุและทำร้ายตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะครับก็จะไม่ซับซ้อนทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุสอบถามพยานนะในที่เกิดเหตุแล้วก็คิดว่าทางญาติก็คงจะไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเป็นการก่อเหตุในเรื่องของภายในครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นการภายในครอบครัวก็ พวกเราขอแสดงความเสียใจแล้วก็ภาวนาขอให้ผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะครับที่พวกเราช่วยออกไปเนี่ยขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัย
3: อาการเป็นยังไง
4: ตอนนี้ภาวนาขอให้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสมากเพราะว่าบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณท้ายทอยเลย
3: โอ้ท้ายทอยกี่นัด
4: เขายิงท้ายทอยเลยหนึ่งนัดครับผมเข้าท้ายทอยหนึ่งนัดแต่ว่ามันเข้าจุดสำคัญซึ่งน่าห่วงใหญ่มากตอนนี้ส่งกำลังใจขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยนะครับอ
3: ายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยคนเจ็บ
4: อายุก็ไล่ๆกันหมดเลยครับประมาณ
3: 25-30
4: ปีทั้งนั้นเลย
3: เป็นพื้นที่ของสน.
4: ในจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ของสน.มีนบุรีนะเขาเรียกมันเป็นผมปักหมุดมาตามที่อาสาปักหมุดเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งผมขอสงวนชื่อหมู่บ้านนะแต่ว่ามันอยู่ในถนนนาไทราชและเขาซอยแยกซึ่งเป็นซอยแยกเป็นถนนลาดพัฒนานะครับก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามเข้ามา
3: ได้รับแจ้งตอนกี่โมงครับ
4: นะตอนนี้เลย15:26 น.ทีมแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะสถาบันแพทย์ใหญ่ของสำนักงานแห่งชาติเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรงทีมชันสูตรมาถึงที่เกิดเหตุตอนนี้เลยครับ
3: ครับผมเกิดเหตุตอนกี่โมงได้รับแจ้งครับ
4: สักประมาณก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงแหละประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนหน้าผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก15:40 น.30 นาทีได้ครับ
3: 14:30 น.
4: ตอนนี้ทีมสำนักแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับสถาบันนิติเวชคุณหมอและก็เจ้าหน้าที่ชันสูตรมาถึงที่เกิดเหตุกำลังจะเข้าไปปฏิบัติการตอนนี้เลยครับ
3: ประเมินแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับคุณยอด
4: อีกสักประมาณ1 ชั่วโมงครับ1 ชั่วโมงครับ
3: นะครับคนดูเยอะไหมตรงนั
4: ้นในหมู่บ้านตอนนี้เยอะเพราะว่าเหตุเกิดในหมู่บ้านครับไม่ได้เป็นถนนสาธารณะด้านนอกนะจ
3: ั
4: ดถนนราชดำเนินแยกเข้ามาในหมู่บ้านก็เลยตอนนี้มีแต่คนในหมู่บ้านเท่านั้นที่มาดูกันนะครับมีเฉพาะคนในหมู่บ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางผู้สื่อข่าวนะผู้สื่อข่าวเดี๋ยวสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดจากผู้สื่อข่าวทุกช่องหลักตอนนี้ผู้สื่อข่าวทุกช่องมาอยู่ที่นี
3: ่
4: มีกำลังอาสาของร่วมตันยูของร่วมใจมาอยู่ที่เกิดเหตุ
3: บ้านที่เกิดเหตุนี่เป็นบ้านของผู้บาดเจ็บไหมหรือว่าผู้เสียชีวิต
4: เป็นแถวเฮาส์เป็นบ้านของผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นฝ่ายผู้บ้านของผู้ชาย
3: ผู้ชาย
4: ครับน่าจะเป็นบ้านของผู้ชายรายหนึ่งเพราะว่าข้อมูลคร่าวๆจากเพื่อนผมมาบอกว่าหลานเขาอ่ะมีอาชีพคือรับสลากกินแบ่งนะครับก็คือขายสลากกินแบ่งแล้วก็ขายกันทั้งเขาและภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยมาขายอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ข้อมูลคร่าวๆบอกว่ามาเจอผู้ชายมาเจอผู้ชายใหม่ก่อนแล้วก็เหมือนหลบหนีไม่ติดต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาขายอยู่ด้วยกันมาสอดสายอยู่ที่นี่แล้วก็จากนั้นจนเขาสืบมาติดตามว่ามาอยู่ที่นี่ก็เลยตามมาเคลียร
3: ์
4: ตามมาเคลียร์แต่ว่าก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับเนาะเพราะว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่หัวใจของเราเองนะครับถ้าเราทำอะไรก็อยากให้คิดถึงคนข้างหลังมากๆนะครับ
3: ทางญาติของผู้เสียชีวิตทั้งคู่มาที่เกิดเหตุหรือยังครับ
4: ตอนนี้มี1คนครับเป็นญาติของน่าจะเป็นญาติของฝ่ายชายที่อยู่ที่บ้านที่บ้านพักนี้นะครับก็ทางผู้สื่อข่าวกำลังเข้าไปคุยผมก็พยายามไม่อยากเข้าไปมุ่งมากเพราะว่าผู้สื่อข่าวเขาสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพื่อรายงานเหตุการณ์จริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วในจุดเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุอะไรก็ตามถ้าเราทุกวันนี้ไม่ต้องปิดข่าวหรอกครับผมว่าอยากให้ส่วนเกี่ยวข้องใครก็ได้ยิ่งเป็นสถานที่สำคัญอะไรเงี้ยไม่อยากให้ปิดข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วการปิดข่าวทุกวันนี้มันกลายเป็นจะมีการเป็นข่าวลือ และทุกวันนี้ประชาชนพอเขารู้เรื่องก็ลือกันไป4 คนลือ4 ข่าว10 คนลือไป10 ข่าว
3: กลายเป็นผิดเพี้ยน
4: ถ้าเกิดในจุดเกิดเหตุนะครับให้ใครก็ได้ที่ให้ข้อมูลตรงๆข้อมูลเดียวอ่ะ1ข้อมูลมันจะได้เป็นการให้ข้อมูลจากจุดเกิดเหตุจริงๆแล้วการเสนอข่าวมันจะได้ตรงประเด็นเป็นอันเดียวไม่งั้นลือกันไปต่างๆนานานะครับ
3: ครับก็ผมขอบคุณคุณยอดทางนคร45มากๆเลย
4: ขอบคุณนะจสร้อยก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยทำให้สังคมของเรามีภูมิคุ้มกันมีความปลอดภัยสาธารณะร่วมกันขอบคุณจสร้อยและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ ในวันหยุดวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ควรจะต้องน่าจะมีแต่ข่าวดีนะขอแสดงความเสียใจและขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยครับ
3: ครับก็ขอให้เป็นเหตุสุดท้ายสำหรับวันนี้นะ
4: ใช่ครับขอบคุณขอให้เป็นอย่างนั้นเลยนะเราภาวนาอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับ
3: ได้ขอบคุณมากๆเลยคุณยอดเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมกันนะคร
4: ับ
3: ได้ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากๆคุณยอดนี่ก็มี รายงานเข้ามานะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยขอบคุณนะฮะทางนคร45เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุอาวุธปืนทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องของคดีความยังไงก็คงจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นนะอันนี้ก็คือสันนิษฐานเบื้องต้นจากการให้การของญาติของผู้ก่อเหตุนะที่ถ่ายทอดผ่านทางคุณยอดหรือว่านคร45ก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาจากหล่มสักนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับมาก่อเหตุลักษณะเรื่องของการหึงหวงเนี่ยนะฮะจนท้ายที่สุดก็ลงมือปิดชีพตัวเองด้วยนะครับเสียชีวิต2รายเป็นชาย2รายส่วนผู้หญิงบาดเจ็บอาการสาหัสเหมือนกันถูกยิงเข้าไป1นัดที่บริเวณท้ายทอยก็ขอให้ปลอดภัยนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่นะฮะก็อย่างที่คุณยอดบอกก็ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับสติสำคัญเรื่องของการควบคุมความโกรธอารมณ์ตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ต้องฝึกนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกทุกคนมีอารมณ์ได้ทุกคนก็สามารถที่จะยับยั้งห้ามใจอารมณ์ตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมยืนยันนะฮะว่าทำได้นะครับทำได้จริงๆนะครับแต่ต้องฝึกนะครับบางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อาศัยธรรมะเข้าช่วยธรรมะนี่คือเป็นเรื่องที่เยียวยาได้จริงนะคุณผู้ฟังได้ทุกเรื่องได้ทุกโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้เห็นผลจริงถึงการนั่งสมาธิอะไรต่างๆช่วยได้จริงๆนะครับมันสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้นะครับทุกวันนี้ก็จะมีปัจจัยต่างๆมาลุมเล้านะครับทำให้แต่ละคนมีการสะสมบางคนสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวเรื่องของความเครียดจากน้อยสะสมแล้วเราไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังมันสะสมไปเรื่อยเหมือนเราเติมน้ำเข้าไปจนมันเต็มแก้วแล้วมันล้นพอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจากคนปกติก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปความเครียดที่สะสมมากจนกลายเป็นตัวเองหาทางออกไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับทางด้านของกรมสุขภาพจิตเขาเน้นย้ำเลยนะฮะว่าใครที่มีภาวะเรื่องของความเครียดนะครับหรือว่ามีภาวะรุมเร้าทางจิตใจสามารถที่จะปรึกษาได้นะครับที่สายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะครับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ดูแลกันนะครับ1323นะฮะเข้าไปขอคำปรึกษานะครับรับฟังปัญหาโดยก็มีนักจิตวิทยานะครับที่คอยให้การดูแลหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะครับครอบครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านี้นะครับบางคนหาทางออกไม่ได้นะฮะแล้วไม่เข้าใจแล้วกลายเป็นว่าเก็บความเครียดไว้ที่ตัวเองจนท้ายที่สุดมันก็ไม่เป็นผลดีเลยนะครับนะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเอาใจช่วยนะขอให้ปลอดภัยนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามยื้อชีวิตกันเต็มที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิต2รายนี่ก็พยายามกันเต็มที่ทำ CPR นี่ที่เกิดเหตุแต่ไม่เป็นผลนะครับท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะครับนะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังที่พื้นที่สน.มีนบุรีหทัยราชนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาตัดสลับมาที่เรื่องของรฟม.กันหน่อยเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานครับคุณผู้ฟัง ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นครับต้องปิดเปลี่ยนการจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณ3แยกพระประแดงถึงซอยสุขสวัสดิ์ 37/9 ระยะทางประมาณ280เมตรเพื่องานติดตั้งโครงเหล็กเป็นโครงหลังคาเหล็กสถานีพระประแดงดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึง30กันยายนนะครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4เขาจะมีการสลับฝั่งทำงานวันคู่กับวันขี้นะครับก็จะมีการจัดการจราจร2รูปแบบอย่างรูปแบบแรกก็คือวันขี้วันที่1วันที่3วันที่5วันที่7อะไรเงี้ยถึง31เนี่ยวันขี้เนี่ยมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้านะครับมีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับส่วนการจัดการจราจรวันคู่นะครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับผู้ฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0800726522นะครับติดตามข้อมูลโครงการนะครับได้ที่เว็บไซต์ครับ www.mrta.purplelinesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurplelines นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับเนี่ยทางคุณกระปุกแดงบอกขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยนะครับเนี่ยก็เอาใจช่วยอ่ะเนาะนะก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามนะครับเพิ่มเติมกันนะส่วนช่วงนี้นะครับ 15:38 นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณสมเกียรตินะครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับดีเจพัทครับ
0: ผมอยู่ทางคลองหลวง
1: พอดีผมวิ่งฝั่งตรงข้ามไอ้เส้นคลองหลวงนะผมวิ่งฝั่งขาเข้า
0: อ๋อครับ
1: นะพอดีผมเห็นรถติดยาวมันมีการทำคือซ่อมแซมถนนนะก่อนถึงวัดธรรมกายนะครับหลังจากตรงนั้นไปเนี่ยติดยาวมายันถนนฝั่งธรรมศาสตร์เลยครับไม่ได้มีอุบัติเหตุนะฮะเป็นแค่ว่าเขาจาก3เลนเหลือเลนเดียว
0: บีบ
1: มันก็เลยทำให้รถบีบใช่บีบเหลือเลนเดียวรถเลยติดกันยาวนิดนึงนะครับแต่ฝั่งกลับกันนี่โล่งวิ่งสบายเลยครับจากนะถ้าจากทางหนองเสือมาของไอ้จากคลองหลวงทางด้านคลองหลวงมาตลาดไทยนี่วิ่งแป๊บเดียวครับรถไม่ติดเลย
0: ครับ
1: แต่ฝั่งขาที่จะออกไปนะครับที่จะไปมอเตอร์เวย์อ่ะต้องทำใจจริงๆเลยครับติดยาวมาก
0: ครับจาก
1: แต่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับ
0: จาก3ช่องทางเหลือ1ใช่มั้ยตรงนี้
1: ใช่ครับที่ผมเห็นเนี่ยเหลือ1ช่องทาง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ระยะทางตรงที่เขาทำงานนี่กี่เมตรได้ครับตรงนั้นอ่ะ
1: คือที่ทำเนี่ยผมว่าระยะทางอ่ะคือมันเป็นซ่อมเหมือนรอยแตกที่ผมเห็นนะเขาไม่ได้ซ่อมแบบปิดระยะแบบ10เมตร20เมตรเป็นระยะสั้นๆแต่ตอนเนี้ยมัน3เลนหรือเลนเดียวนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงคอสะพานด้วยหรือคอขวดด้วยอ่ะครับ
0: โอ้เหรอครับเขาลักษณะทำงาน
1: ยาวเลย
0: ลักษณะทำงานที่เขาขยับไปเรื่อยไหมครับหรือว่าทำจุดนั้นจุดเดียว
1: จุดนั้นจุดเดียว
0: เดียวนะ
1: ที่ผมเห็นนะตอนนั้นอ่ะเหมือนซ่อมแบบพวกหลุมพวกอะไรตรงนั้น
0: อ
1: ่ะนั่นแหละเพราะผมเห็นเขาเอายางมาตอยมาลงแล้วก็มีรถเหมือนรถกระแทกเล็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะแบบซ่อมชั่วขณะพอเสร็จแล้วก็คงเลิกเพราะนี่มันใกล้เย็นแล้วไงฮะ
0: คือจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ติดนะคุณสมเกียรติน่าจะเพิ่งเริ่มมาทำงานแน่เลยเนี่ย
1: แสดงว่าเพิ่งมาซ่อมเมนอ่ะผมเลยตกใจโอ้โหเห็นหางแถวยาวเลยเกือบถึงให้ถนนใหญ่อ่ะฮะ
0: ก็
1: เลยแจ้งให้ทราบว่ามันไม่ได้มีอุบัติเหตุมันเกิดจากการทำซ่อมถนน
0: ทีเนี้ยทางพหลโยธินที่จะมาทางต่างระดับบางขันนี่ก็ติดนะน่าจะผลกระทบตรงนี้ได้ป่ะเพราะ
1: ติดแน่นอนครับ
0: เพราะรถที่เขาจะวนไป
1: กันไม่ได้เลยใช่จากบางขันมาเนี่ยรับรองผมว่าไปทางรัชโยธินก็ติดไปทางเชียงรากหางแถวก็ติด
0: ครับ
1: มันติดหมดเลยครับ
0: คือผมลองเข้าไปดูผมเข้าไปดูเส้นทางตอนบ่ายเดี๋ยวไม่ติดเลยนะตรงนี้เพราะว่าวันนี้ที่ธรรมศาสตร์ก็มีสอบ
1: ว่าผมมานี่เขาเพิ่งทำแล้วเพิ่งเริ่มติด
0: น่าจะเพิ่งเริ่มนะเนี่ยผม
1: ครับ
0: ผมก็นึกว่าวันนี้จะ
1: ไม่ดูตอนนี้นะแดงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับติดมาก
1: ถนนแดงเลย
0: คือพยายามโฟกัสไปที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าวันนี้เขามีสอบไงแต่ว่าไม่ติดนะฝั่งธรรมศาสตร์ไม่ติด
1: ใช่กับการไปติดอีตรงทำถนนตรงนั้น
0: ใช่ติดขาออกนี่แหละแล้วก็พหลขาเข้า
1: เป็นการทำถนนครับ
0: เลยตรงจุดนี้ไปหรือยังครับคุณสมเกียรติ
1: อ๋อผมเลยมาแล้วครับผมเลยมาฝั่งเชียงรากแล้วตรงนี้โล่งเลยพอข้ามฝั่งข้ามสะพานผมข้ามมาฝั่งเชียงรากครับ
0: อ๋อมาทาง
1: โล่งฝั่งกลับกันนี่วิ่งสบายเลยแต่ฝั่งขาไปทางโน้นอ่ะโอ้โหเรียบร้อย
0: ครับ
1: ติดยาวครับต้องทำใจเลยไม่ใช่อุบัติเหตุครับเป็นทำถนน
0: นะไม่ได้มีการแข่งฟุตบอลอะไรด้วยนะวันนี้นะที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: ศูนย์รังสิตตรงนี้ไม่มีนะ
1: เลยแจ้งให้ทราบเพราะกลัวบางคนกลัวว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรแต่จริงๆถ้าคนพื้นที่ถ้าเขามีเขารู้เส้นทางเขาก็เลี่ยงได้ถ้าคนพื้นที่อ่ะนะฮะ
0: ทีนี้พอทราบเส้นทางเลี่ยงไหมคุณสมเกียรติ
1: มันจริงๆผมก็เคยอยู่แถวนี้มาก่อนตอนนี้ไม่ได้อยู่แต่ก็พอจำได้มันเลี่ยงคลอง3ก็เลี่ยงได
0: ้คลอง3นะ
1: นะครับหรือบางคนที่เขาเข้าตลาดไทยเขาก็เลี่ยงได
0: ้
1: ต้องคนพื้นที่จริงๆครับเพราะว่ามันถ้าคนไม่พื้นที่นะหลงครับอย่าเสี่ยงต้องเป็นคนพื้นที่เข้าเพราะมันเข้าไปมันซอกแซก
0: ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานาน
1: ธรรมกายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอ้อมได้ครับพวกนี้มันทะลุถึงกันหมดแต่ต้องเป็นคนพื้นที่ผมแนะนำ
0: เพราะว่าเท่าที่ดูนี่คือถ้าผ่านวัดพระธรรมกายไปได้ก็จะคล่องตัวเลยนะตรงเนี้ย
1: โล่งเลยครับวิ่งฉลุยเลยถ้าหลุดตรงนั้นไปได้นะโล่งเลยไม่ติดอะไรเลยครับแป๊บเดียวก็ถึงมอเตอร์เวย์แล้ว
0: เออแถวนั้นท้องฟ้าครึ้มๆไหมครับคุณสมเกียรติ
1: ท้องฟ้าตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยครับที่ผ
0: ม
1: ครับผมอยู่แถวเนี่ยหลังธรรมศาสตร์นี่แดดเปรี้ยงเลยฮะ
0: ครับเอาได้แต่ว่าก็มันก็ไม่มีฝนนะไม่แน่ใจว่าเย็นจะตกด้วยหรือเปล่านะอากาศมันอ้าวเหลือเกินนะตรงเนี้ย
1: แต่มันก็คึ้มนะครับแต่ตอนที่ผมอยู่ตรงเนี้ยแดดไปยังเลยครับ
0: ครับนะได้เลยโหขอบคุณมากอันนี้เนี่ยคือไม่เฉพาะทางด้านของคลองหลวงนะที่ติดเพราะว่าตอนนี้รังสิตนครนายกนี่ก็ติดเพราะว่าเขามีงานประมงน้อมเกล้าที่ฟิวเจอร์พาร์ค
1: อ๋อเพราะเมื่อกี้ผมมาจากทางโน้นน่ะผมดู GPS มันให้ผมอะเลาะแล้วมาออกคลองหลวงเพราะผมดูแล้วเส้นทางไปทางโน้นน่ะนครรังสิตนครนายกอะเรียบร้อยแล้วเวลานี้ด้วยคนเข้าผมเลยไม่ไปผมก็เลี่ยงมาทางนี
0: ้ครับก็ถือว่าคิดถูกนะครับเพราะว่าใช้ขาเข้าเลี่ยงมาทางนี้
1: ผมก็ใช้ GPS ครับ
0: ครับผม
1: กด GPS มันนำมาก็เชื่อมันก็ลอดไปไม่ติดผมวิ่งมาแป๊บเดียวเองครับจากทางหนองเสือมาธรรมศาสตร์ผมดูจาก GPS ผมใช้เวลาประมาณ23นาที
0: อ๋อ
1: จากแถวหนองเสือนะฮะ
0: ครับ
1: แถวคลองหกอ่ะแถว
0: ก็ถือว่าเร็วนะ
1: ล็อกเข้ามาข้างในเนี่ย
0: ก็ถือว่าเร็วนะครับ
1: ใช่ครับเร็วครับแต่ถ้าผมวิ่งถ้าวิ่งเส้นปกติจากคลอง6มาแบบรังสิตแล้วเข้าธรรมศาสตร์นะป่านนี้ยังไม่ถึงเลยอ่ะ
0: เหรอโอ้ครับ
1: ครับ
0: ได้
1: พอเย็นลงเนี่ยคนขาเข้าไงฮะนะแล้วก็มีงานด้วยครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณสมเกียรติที่ช่วยกันเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับนี่ถ้าคุณสมเกียรติไม่บอกนี่ผมแทบจะลืมเพราะผมคิดว่าไม่ติดไงวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าไปดูเพราะว่าที่วันที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขามีสอบแต่ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบไม่เยอะนะครับไม่มีผลกระทบนะเรื่องของศูนย์สอบแต่ว่าที่มีผลกระทบเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาทำงานน่าจะเพิ่งมาเริ่มนะครับเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆเดี๋ยวเขาไปตรวจสอบเส้นทางในคลองหลวงไม่ติดนะเชียงรากก็ไม่ติดแต่ว่าณตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับรถติดนะครับผู้ฟังมีการทำงานนะก็จาก3ช่องทางเนี่ยก็จะเหลือ2ช่องนะครับบริเวณแถวๆช่วงวัดพระธรรมกายก่อนถึงเล็กน้อยนะครับเบี่ยงการจราจรนะครับ2ช่องทางขวานะจาก3เหลือ2รถติดนะครับมีท้ายแถวสะสมเข้ามาถนนเชียงรากพหลโยธินด้านขาเข้านะครับผ่านตรงข้ามกับศูนย์ธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีชะลอตัวช่วงต่างระดับบางขันเหมือนกันนะครับพหลโยธินด้านขาเข้าเนี่ยรถเยอะนะคุณผู้ฟังต่อเนื่องมาทางเมกะโฮมรังสิตมาทางตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตมาทางตรงข้ามบุญถาวรเนี่ยนะหัวแถวนี่อยู่แถวๆตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับนะปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับพอเคลื่อนตัวตามกันได้โดยเฉพาะช่องทางหลักรถจะเยอะกว่าคู่ขนานนะครับส่วนรังสิตนครนายกที่ติดเพราะว่าเนี่ยคนเดินทางมาที่ฟิวเจอร์พาร์คงานวันประมงน้อมเกล้านะครับรังสิตนครนายกยังหนาแน่นเลยนะครับคุณผู้ฟังท้ายโอ้ตอนนี้ถึงคลอง4แล้วนะครับท้ายแถวเนี่ยด้านขาเข้าถึงคลอง4แล้วนะครับส่วนทางด้านของต่างระดับบางพูนเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเจอท้ายเลยนะครับตรงช่วงต่างระดับบางพูนเข้ามานะครับมีผลกระทบต่อเนื่องถนนเลียบคลองเปรมประชากรนี่ก็ติดนะครับนี่นะฮะไม่แน่ใจว่าที่จอดรถเต็มหรือเปล่าเพราะเห็นด้านในโอ้โหด้านในของฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยรถเยอะมากนะครับเนี่ยที่จะเข้าห้างเองออกห้างด้วยนะโอ้โหแดงทั้งข้างในอ่ะแน่นมากนะครับเนี่ยนั่นจริงๆนะวันนี้ก็มีการจัดงานวันประมงน้อมเกล้านะครับก็เลยทำให้รถติดนะครับทางด้านของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองนะใครอยู่ทางนั้นเพิ่มเติมได้นะครับบรรยากาศเป็นยังไงรถติดแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะพี่ๆผู้ขับขี่รถสาธารณะที่อาจจะต้องไปส่งผู้โดยสารนี่ต้องวางแผนเลยนะครับนะแม่ติดหนักเลยนะครับก็พยายามจะดูการจราจรโดยเฉพาะผ่านหน้าห้างผ่านจุดที่อาจจะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับณเวลานี้โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นทางฝั่งราชวิถีผ่านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับส่วนดินแดงเข้ามายังคล่องตัวพญาไทเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม1ยังเยอะอยู่นะครับราชดำริผ่านทางเซ็นทรัลเวิลด์ไปแยกประตูน้ำเนี่ยรถก็ยังเยอะแล้วก็ตอนนี้แยกเพชรพระรามเข้าราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำนี่ตอนนี้ติดนะติดหนักเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่แยกเพชรพระรามตัดกับคือเพชรบุรีด้านขาออกครับที่ตัดกับทางบรรทัดทองอ่ะต่อเนื่องราชเทวีแนวการก่อสร้างตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสะพานข้ามแยกประตูน้ำด้วยนะครับตอนนี้ทางด้านของราชปรารภจากฝั่งประตูน้ำไปแยกหมอเหล็งเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะครับ ท้ายก็เริ่มมีสะสมอยู่ตรงข้ามกับซอยหัสดินนะฮะส่วนด้านที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงท้ายยังสั้นท้ายอยู่รางน้ำนะครับจตุรทิศวันนี้ดีนะครับเข้าออกคล่องตัวลงศรีอยุธยาไม่ติดนะแต่ว่าที่ลงมาถึงด้านของมักกะสันท้ายก็ไม่ยาวนะครับท้ายสั้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีการจัดการจราจรด้วยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงเช้านะครับที่รถที่จะมาจากทางด้านของแยกนิคมมักกะสันเนี่ยนะเขาจะไม่ให้เลี้ยวขวาขึ้นจตุรทิศนะครับคือต้องตรงไปก่อนหรือว่าเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปศรีอยุธยาก่อนไปกลับรถมานะครับไปกลับรถมาใช้ศรีอยุธยาด้านขาออกตรงขึ้นจตุรทิศได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทดลองจัดการจราจรนะครับในช่วงเร่งด่วนนะฮะซึ่งเสียงจากประชาชนสะท้อนออกมาก็บอกว่าดีขึ้นนะครับวันก่อนได้คุยกับทางสารวัตรในพื้นที่นะครับก็บอกว่าดีขึ้นทดลองประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเดี๋ยวคงจะประชุมกันเพราะว่าแนวก่อสร้างบริเวณราชปรพเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบนะครับทำให้ต้องมีการจัดการจราจรในรูปแบบใหม่ถ้าดีขึ้นก็คงจะปรับใช้กันยาวนะครับตรงนี้15 นาฬิกากับ57 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะไข่ไก่คราหน้าฟาร์มเตรียมปรับขึ้นราคาแผงละ6บาทมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คราหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผงโดยปรับราคาจาก3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองมิถุนายน69เพิ่มขึ้นเป็น 3.69 คะแนนส่วนนักการเมืองอนุทินและไอรัชนกโดดเด่นสุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน69จำนวน 2,054 ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ย 3.69 คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 3.66 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้าน 4.17 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.03 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูล 35% รองลงมาคือนายเอกนิตินิติธันประภาส 27.84% ขณะที่ฝ่ายค้านผลงานโดดเด่นที่สุดคือนางสาวรักชนกศรีนอก 30% รองลงมาคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 24% ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนคือไทยช่วยไทยพลัส 62.37% ส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนคือการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport 44% อย่างไรก็ตามภาพรวมดัชนีการเมืองไทยที่ขยับขึ้นมาโดยมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกและบรรเทาภาระค่าครองชีพในระดับหนึ่งแต่ยังถูกมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวจึงทำให้คะแนนด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำนอกจากนี้ผลงานของรัฐบาลและผลงานของนายกรัฐมนตรีปรับตัวลดลงสะท้อนว่าประชาชนจะชื่นชอบมาตรการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ยังไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมอย่างชัดเจนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่3และแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
13: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่ปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อเสนอแนะรับฟังปัญหาและอุปสรรค จในการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และชุดประสานงานทีแมทของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพร้อมเน้นย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่มีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของประเทศขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายหลังการตรวจเยี่ยมคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายด้วยชมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
10: แยกขยะก่อนทิ้งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมคือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุง

0: ได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโห้และปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
2: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: มาติดตามไปต่อกับจสร้อยนะครับในช่วงนี้16นาฬิกากับ14นาทีนะครับนะสำหรับสภาพการจราจรข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับคุณฟังรถเริ่มเยอะขึ้นนะพอช่วงตกใกล้เย็นๆแบบนี้เนี่ยนะครับหลายจุดที่ก่อนหน้านี้คล่องตัวเริ่มที่จะไม่คล่องตัวแล้วนะครับพระราม9ช่วงเข้าแยกพระราม9นะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลรถติดนะรถเยอะนะครับชะลอตัวบริเวณช่วงแยกพระราม9อโศกดินแดงนะครับต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ดีผ่านกำแพงเพชร7นะครับมักกะสันตรงนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9มีรถเยอะนะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงใต้ทางด่วนนะครับแต่ท้ายก็ยังไม่ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของดินแดงนะครับด้านขาออกบนยกระดับพระราม9เริ่มมีเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณเชิงทางขึ้นเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยด้านขาออกนะครับหัวแถวเนี่ยอยู่ก่อนถึงเหนือแยกพระราม9ท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นนะครับผ่านโบสถ์แม่พระมาเนี่ยก็เริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับผ่านแยกโบสถ์แม่พระดินแดนด้านขาออกท่านได้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเหมือนมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับยกระดับพระราม9เหนือแยกลงมาทางด้านของแยกโบสถ์แม่พระนะครับประชาสงเคราะห์เข้าดินแดงเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของอโศกมนตรีตอนนี้โดยรอบแยกเนี่ยฝั่งจากทางสุขุมวิทขาเข้าเริ่มเห็นท้ายนะครับสะสมช่วงแยก26นะครับรถเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะผ่านหน้าห้างนะครับผ่านสวนเบญตรงนี้ส่วนตักจากทางนานาเข้ามาท้ายอยู่สะสมช่วงซอย15นะครับอโศกมนตรีก็จะมีปริมาณรถกลางซอยนะครับฝั่งจากทางสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งเพชรบุรีวันนี้ดีนะครับเพชรบุรีจากคลองตันทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกดีแล้วดีเลยนะต่อเนื่องจากแยกอโศกมาทางมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลอตัวก่อนเข้าแยกประตูน้ำนะครับผ่านหน้าห้างแพลตินัมยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ว่าฝั่งกลับการรถเยอะกว่าหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าครับเพลินจิตชิดลมนะฮะยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าจะมาชะลอช่วงเข้าแยกราชประสงค์มีท้ายสะสมใต้ BTS สถานีชิดลมนะครับเข้าห้างเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะครับทางเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ทางด้านของเสียมพารากอนนะครับถนนในโดยรอบของเสียมพารากอนในห้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดดรอปรับส่งคนเนี่ยก็เยอะนะครับฝั่งกับการที่มาจากทางปทุมวันเฉลิมเผ่าเนี่ยหนาแน่นครับนะฮะแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวทางด้านของฝั่งประชาธิปกในพื้นที่ของบุพารามเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหนาแน่นนิดนึงช่วงสะพานพระปกเกล้าด้านฝั่งขาออกตอนนี้ก็จะมีชะลอเข้าแยกบ้านแขกส่วนฝั่งที่ออกมาจากทางวงเวียนใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งด้านขาเข้าดีครับนะฮะแล้วก็ที่ติดเลยเนี่ยก็จะมีทางด้านของทรงวาดนะครับถนนเยาวราชเนี่ยรถเยอะนะเสือป่านะครับราชวงศ์ตรงเนี้ยนะครับหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็เจริญกรุงผ่านวัดเล่งเนยยี่ปริมาณรถมากเหมือนกันนะครับมีสะสมตั้งแต่ช่วงตัดกับถนนมหาจักรนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของถนนวรจักรรถมากตามแยกแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยรถยังมากอยู่เคลื่อนตัวช้านะครับนะช่วงกลางสะพานลงสาทรเหนือยังคล่องตัวแต่ว่าตอนนี้รถที่จะเข้าไปรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุท้ายเริ่มยาวนะครับ สาทรเหนือรอสัญญาณไฟแยกวิทยุท้ายอยู่สารแดงสาทรใต้คล่องตัวครับสีลมเคลื่อนตัวได้พระราม4ด้านขาออกรถเยอะนะครับช่วงตัดกับวิทยุบนสะพานไทยญี่ปุ่นเนี่ยนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าจะมาติดสัญญาณไฟช่วงแยกสำย่านนะครับแต่ท้ายไม่ยาวนะครับภาพรวมพระราม4ถือว่าดีนะวันนี้นะพระราม4ถือว่าดีนะครับต่างจากทางด้านของพระราม1ส่วนรอบนอกเองเนี่ยนะครับณเวลานี้ดูการเคลื่อนตัวของสุขุมวิทนะครับจากสำโรงไปบางนายังดีอยู่นะครับบางนาเข้าไปอุดมสุขสุขุมวิท62ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลอตัวช่วงผ่านโลตัสสุขุมวิทเข้าอ่อนนุชปริมาณรถมากนะครับขึ้นสะพานข้ามคลองสำโรงสะพานข้ามคลองพระโขนงลงมาทางปรีดีพนมยงคล่องตัวดีนะครับนะแล้วก็สุขุมวิท71นะครับยังเคลื่อนตัวได้ไปคลองตันรามคำแหงดีครับแต่ช่วงที่ยังติดอยู่ก็คือขาออกขาเข้าเนี่ยดีขาออกรถที่จะทยอยเข้าห้างเดอะมอลล์นะครับทางด้านหลังเนี่ยยังเยอะนะครับเข้าแยกลำสาลีก็ยังมีผลกระทบแล้วก็ศรีนครินทร์ด้านขาเข้าต่อเนื่องเข้าลำสาลีท้ายยังยาวนะครับท้ายอยู่แถวสินทรสเต็กเฮาส์ตรงข้ามกันเนี่ยนะก็ก่อนหน้านี้ท้ายไปถึงใต้ต่างระดับกรุงเทพกรีฑาแต่ตอนนี้สั้นลงมาเล็กน้อยนะครับนะส่วนด้านกลับการขาออกนะครับจะมีชะลอนิดหนึ่งช่วงหน้าห้างซีคอนสีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านของลาซานรถมากนะครับบริเวณเชิงทางลงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ถึงกับติดนะนิดเดียวนะครับศรีนครินทร์ทางด้านของพื้นที่บางนาเข้ามาทางสำโรงเหนือเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ติดกับเหมือนกับวันธรรมดาปกตินะครับเทพรักษ์คล่องตัวดีนะครับบางพลีเข้ามาก็ไม่ติดนะครับสำโรงไปก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์วันนี้ไม่ได้รับรายงานเรื่องของรถติดหรือว่าอุบัติเหตุเลยนะครับณเวลานี้คล่องตัวดีนะฮะส่วนวงแหวนต้นตกก็ดีนะครับเนี่ยแต่ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทั้งสองด้านรถเยอะนะครับมีเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเลยขาเข้าดูท้ายจะยาวกว่านะครับสะพานเชียงรากเนี่ยรถหนาแน่นมากนะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานนะฮะของทางเจ้าหน้าที่คุณฟังมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาจากทางคุณประสิทธิ์ถนนพระราม2ช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้าแยกบ้านแผ่วกิโลเมตรที่50+300นะครับก่อนถึงวัดนาขวางมีชนกัน3คันนะครับรถตู้รถเก๋งรถปิกอัพขวางช่องทางขวาการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นี่เพิ่งแจ้งมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนี้เองพระราม2นะครับด้านขาเข้ากิโลเมตรที่50+300ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้าแยกบ้านแผ่วมีชนกัน3คันนะครับขวางช่องทางขวาสุดเดี๋ยวดูนิดนึงว่าติดหรือเปล่าก็ยังชะลอตัวนะฮะมีติดเหมือนกันโอ้มีสะสมอยู่ท้ายเนี่ยสะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลครับนะมีสะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลถ้าเลยจากจุดนี้ไปได้แล้วก็เคลื่อนตัวได้นะครับให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับมีอุบัติเหตุพระราม2ด้านขาเข้ากิโลเมตรที่50+300ก่อนถึงวัดนาขวางนะครับนะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณชัยรัตน์นะครับรายงานเข้ามาว่าร่มเกล้านี่ก็รถติดนะครับร่มเกล้าทิศทางจากร่มเกล้ารามคำแหงมุ่งหน้าตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้านะครับเห็นบอกว่าเข้ามารับผู้โดยสารในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้ารถติดมากยังออกมาจากมหาวิทยาลัยไม่ได้เลยนะครับว่าอย่างนั้นรถติดขัดในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่มเกล้านะครับเดี๋ยวคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมได้ออกมาหรือยังแล้วก็เขามีการกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะครับนี่นะบอกว่ารถติดหยุดนิ่งนานเลยนะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะนะครับไม่แน่ใจว่าณเวลานี้ออกมาได้หรือยังนะเดี๋ยว ส่วนทางด้านของโดยรอบของห้างฟิวเจอร์พาร์ควันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเน้นย้ำเลยนะครับรถเยอะนะเพราะว่าเขามีงานวันประมงน้อมเกล้าด้วยณเวลานี้นะครับรังสิตนครนายกดูเหมือนเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมนิดนึงนะเพราะก่อนหน้านี้ติดนะท้ายแถวนี่อยู่ถึงคลอง4นะตอนนี้ก็ยังมีชะลอนะตรงคลอง4เนี่ยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวดีกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่จะมาเริ่มแน่นเนี่ยก็คือช่วงคลอง3เข้ามาทางคลอง2ต่อเนื่องคลอง1นะยังเยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าในห้างนี่ก็ยังแน่นๆเหมือนกันนะสำหรับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตวันนี้ก็มีงานนะครับวันประมงน้อมเกล้าวันอาทิตย์ด้วยคนมาเยอะด้วยนะครับที่จอดรถก็น่าจะเพียงพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่ได้มีอัปเดตมาแต่ว่าเขาก็มีที่จอดรถเยอะอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็พุ่งเป้าไปที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับคนก็ไปเดินกันเยอะห้างใหม่บรรยากาศดีนะครับไปกันแบบเป็นครอบครัวได้เลยนะครับเพราะว่าก็มีเทรนด์ของ Longevity ที่ Central North View เปิดใหม่ที่รัตนาธิเบศรหน้าไปผมเห็นบรรยากาศภายในห้างเขาจัดแบบโอ้โหเป็นมีส่วนที่เป็นโซนธรรมชาติแบบเข้ากันดีกับบรรยากาศสีสันของห้างนะครับหลายคนตั้งใจไปวันเปิดวันแรกนี่โอ้โหแบบคึกคักมากๆนะครับใครไปเดินมาแล้วมีภาพมีบรรยากาศหรือว่ามาเล่าให้ฟังได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะเห็นหลายๆคนไปกันแบบทั้งครอบครัวเลยนะครับก็ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวไปเดินกันได้นะครับห้างใหม่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ที่รัตนาธิเบศรถไม่ค่อยติดแล้วนะเท่าที่ดูเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปกันได้นะแต่ว่าถ้าจะไปแบบสบายๆก็เน้นใช้รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าก็สะดวกนะครับลงที่สถานีแยกนนทบุรี1แล้วก็เข้าห้างได้นะหรือว่าจะเอารถไปจอดที่สถานีรถไฟฟ้าก็ได้นะครับที่ตอนนี้ดีขึ้นการจราจรเลี่ยงเมืองก็เข้าห้างได้เลยนะครับทางฝั่งของเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองเนี่ยไม่ติดเลยนะครับคล่องตัวเนี่ยหลายคนมาจากทางด้านของสนามบินน้ำตรงนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกมาจากทางติวานนท์ก็ใครมาจากทางติวานนท์มาจากสามัคคีมาจากทางแจ้งวัฒนะเข้าสนามบินน้ำได้เลยแล้วก็ซ้ายออกทางเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองแล้วก็เข้าประตูด้านข้างของห้างเซ็นทรัลนอร์ทวิวได้เลยนะครับวันก่อนผ่านไปรัตนาธิเบศรตอนที่ยังไม่ถึงวันเปิดโอ้โหเห็นเขาทำดีมากนะครับมองไปจากด้านนอกเนี่ยดูร่มรื่นดีนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์นะครับเป็นยังไงบ้างคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณทัศน
1: ์ออกมาได้หรือยัง
2: สวัสดีผู้กองเจ้าสรอยออกมาแล้วครับออกมาได้แล้วที่นี่ไม่มีสอบหรอกก็คือเรียนปกติ
1: อ๋อเหรอครับ
2: เรียนมาอาทิตย์อย่างเงี้ยก็พอดีเข้าไปรับผู้โดยสารขาเนี้ยก็ออกมาทีนี้รถเลี้ยวขวาเนี่ยมันออกเลี้ยวได้ทีละ5คันก็แดงแล้ว
1: ฮะ
2: รถในมอเพราะว่ามันตรงป๊อกออกมาแล้วก็มาล่มเก้าก็ไม่มีปัญหาการจราจรรถตัดกลางตอนนี้ผมไปอยู่ที่เจ้าคุณทหารละ
1: อ๋อครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะออกมาได้เนี่ย
2: ก็นานเหมือนกันนะรอประมาณ3เขียว
1: โอ้โห
2: แต่3เขียวเส้นนี้จะรอนานมากน่าจะเกิน10นาทีอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อครับ
2: เพราะว่ารถข้างในก็เยอะแต่รถเข้าไม่ค่อยมีมีแต่รถออกในมอนี้ทางออกเขาจะแคบนิดเดียวแล้วก็จะหักศอกตรงป้อมทางออก
1: อ๋อคร
2: ับไฟเขียวปุ๊บถ้าเลี้ยวขวานี่ผมว่าได้เต็มที่ไม่เกิน7คันนะสูงสุดนะ
1: ครับ
2: ทีนี้หางแถวมันยาวมันก็เลยต้องรอนานนิดนึง
1: แต่ด้านนอกตรงร่มเกล้านี่ไม่ติดใช่ไหมฮะ
2: ไม่ติดครับ
1: ไม่ติดนะ
2: เข้ามาเข้าถึงสถานแล้วก็ถึงที่หมายแล้วปากทางเดี๋ยวห้างอะไรตรงไฟแดงตรงนี้บินมาเก็ตอะไรสักอย่าง
1: อ่าครับ
2: ไม่มีปัญหาแต่ว่าแดดเริ่มออกแล้ว
1: โอ้แดดมาแล้วนะก่อนหน้านี้คึ้มไหมคร
2: ับ ไปสักหนึ่งก็ไปเจอที่สอบหลายที่นะก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ดอนเมืองผมก็ไปมาแล้วว
1: ันนี้เขาสอบพอกันทั่วประเทศด้วยไง
2: น่าจะเสร็จไปนานแล้ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็อยู่ที่จะถึงแยกไฟแดงตรงอุตสาหกรรมลาดกระบังครับ
1: อ๋อครับ
2: ใช้ได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปอีกรอบหนึ่ง
1: ได้ครับได้เลยนะ
2: เล่นรอบนอกดูวันนี้แต่ฝนน่าจะไม่มีมั้งวันนี้ครับ
1: แดดโอ้แดดมาเมฆเยอะไหมครับทางนั้นก้อนเมฆเยอะไหม
2: ไม่เยอะไม่เยอะ
1: อ๋อค ครับ
2: โล่งไม่มีเมฆเป็นชั้นๆเลยวันนี้ไม่มี
1: อืมแต่ค่อนข้างอบอ้าวนะคุณชัยรัตน์ไม่แน่เหมือนกันนะเดือนนี้
2: อบ
1: อืม
2: วันนี้อบแต่ก็มีโอกาสตกได
1: ้นะดูแนวโน้มเนี่ย
2: ใจไม่ค่อยได้หรอกฝน
1: ทํา
2: ไมครับครับผม
1: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน์
2: ครับผมสวั
1: สดีครับขอบคุณนะครับออกมาได้แล้วนะครับร่มเกล้าไม่ติดนะด้านนอกเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็คล่องตัวแล้วก็คุณชัยรัตน์ก็ยืนยันว่าด้านนอกไม่ติดนะครับนะเดี๋ยวดูคุณฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมรายงานกันมาได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะสวัสดีทักทายคุณพักเคอินด้วยนะครับแถวบ้านแดดยังร้อนนะครับแถวรังสิตเนาะ4โมงเย็นแล้วเมนูน้ำพริกปลาทูผัดบรอกโคลีโอ้โหอย่ามาทรมานกันแบบนี้ไม่เอานะครับนะพี่จุกบอกดีเจพัดเหนื่อยไหมสบายสบายครับที่ทักมาคุณพันบอกน้ำเสียงดูแบบอะไรนะแห้งๆเหรอเหมือนจะไม่สบายหรือเปล่าปกติตอนนี้ยังปกติอยู่นะครับแต่ว่าก็มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะสุขภาพเราเนี่ยบางทีพักผ่อนน้อยนี่ก็มาแล้วนะเจอฝนเจออะไรในช่วงที่เราร่างกายเราอาจจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เนี่ยไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับและช่วงนี้อากาศก็เป็นแบบนี้ด้วยนะดูแลสุขภาพกันนะครับเป็นห่วงทุกท่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้นี่วิตามินนี่ก็ต้องอัดกันหน่อยนะเต็มที่เหมือนกันนะผมเนี่ยนะช่วงเนี้ยนะครับก็เอาดูแลสุขภาพกันให้มากๆรัตนาธิเบศรเข้าแครายมีปริมาณรถมากนะครับท้ายสะสมเลยแกรนด์ริชมอนด์ไปนะครับงามวงวานด้านขาเข้าจะมีชะลอช่วงใต้ทางด่วนถ้าเลยพุ่งเพชรไปเคลื่อนตัวได้นะครับไปบางเขนต่อเนื่องแยกเกษตรจะมาชะลออีกทีช่วงผ่านหน้ามอเกษตรส่วนกลับกันด้านขาออกดูรถจะเยอะกว่านะครับก็คือเข้าห้างเดอะมอลล์ด้วยมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงหน้าเรือนจำนะครับแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้หยุดนิ่งติวานนท์ทั้ง2ด้านท้ายไม่ยาวนะครับด้านที่มาจากทางแยกติวานนท์ท้ายอยู่ซอยเรวดีสนามบินน้ำท้ายสั้นครับรัชดาวงสว่างยังมีปริมาณรถมากนะครับลอยข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลเลยจากใต้ทางด่วนประชานุกูลไปรัชวิภาเคลื่อนตัวได้รัชโยธินเข้าแยกลาดพร้าวไม่ติดนะครับลาดพร้าวตอนนี้รถเริ่มเยอะนะครับด้านฝั่งขาเข้าจากซอย101มาทางมหาดไทยต่อเนื่องซอย122ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหลุดไปแล้วเลยไปแล้วใต้ทางด่วนไปซอย80จันทิมา64เข้าแยกรัชดาลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้ครับนะรามคำแหงก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงซอยลาดพร้าว30ท้ายแถวตอนนี้เลยไปแล้วแหละท้ายแถวนี้อยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะแถวๆสำนักงานสรรพากรพื้นที่บางกะปินะครับเข้าห้างเดอะมอลล์ด้วยแล้วก็ลำสาลีท้ายคือท้ายตอนนี้ลำสาลีศรีนครินทร์ด้านขาเข้าเนี่ยสลับสั้นบ้างยาวบ้างแต่สั้นลงเล็กน้อยโดยรวมแล้วท้ายก็ยังอยู่ตรงใต้ต่างระดับกรุงเทพกรีฑายังถือว่ายาวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีรถบรรทุกเข้าใช้งานก่อสร้างด้วยนะที่มีรายงานเข้ามาจากทางคุณหนุ่มร่มเกล้านะช่วงศรีนครินทร์ซอย2เป็นรถบรรทุก10ล้อที่เขาจอดรอเข้าใช้งานก็เลยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบด้วยแต่ว่าถ้าเลยจากจุดนี้ไปก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับเข้าแยกลำสาลีนะฮะส่วนด้านกลับกันขาออกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับขาออกคล่องตัวมอเตอร์เวย์สาย7ยังมีชะลอนะครับช่วงอู้ตอนนี้ทางฝั่งขาออกที่จะไปสุวรรณภูมิเริ่มมีปริมาณรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงต่างระดับทับช้างครับเดี๋ยวขอดูนะว่าติดหรือเปล่าต่างระดับทับช้างไปร่มเกล้าเนี่ยตอนนี้รถชะลอตัวแต่ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะครับตรงนี้เลยจากร่มเกล้าไปเคลื่อนตัวได้นะครับไปต่างระดับสุวรรณภูมินะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพิ่มเติมกันหน่อยนะฮะเรื่องของสภาพอากาศคุณธนิกโชคเกลือสวัสดีครับคุณธนิก
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณธนิกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราจะมีแนวโน้มที่เจอฝนไหมครับเพราะมันอบอ้าวเหลือเกินช่วงเย็นจะมีแนวโน้มมาไหม
3: ครับรู้จักไม่รู้จักเรดาร์นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับใน1-2ชั่วโมงเนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยยังไม่เห็นทางด้านรอบกรุงเทพมหานคร
1: อ๋อเหรอครับ
3: นะครับ ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักข่าวฝนเล็กน้อยเลยไปทางนครนายกฉะเชิงเทรานะครับตามปาจีนเลยนะครับที่มันเคลื่อนตัวออกไปครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นต่อช่วงค่ำนะครับได้ประมาณสักทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มมีกลุ่มเมฆดำๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งมีเมฆก่อตัวแถวทางราชบุรีเองนะครับ
1: ครับ
3: ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะมีแนวโน้มเข้าทางกรุงเทพทางตอนล่างนะครับทางบางขุนเทียนทางพระสมุทรเจดีย์นะครับทางนี้นะครับในช่วงเย็นต่อช่วงค่ำครับวันนี้การเกิดฝนก็ค่อนข้างน้อยในช่วงเย็นนี้ครับ
1: อืมถ้าช่วงค่ำนี้แนวโน้มตก
3: แนวโน้ม
1: รุนแรงไหมจะหนัก
3: ก็เป็นฝนทั่วไปครับไม่ได้มีความรุนแรงนะครับในช่วงนี้ฝนตกหนักของทางกรุงเทพเนี่ยก็เรียกว่าน้อยลงนะครับอาจจะเป็นฝนทั่วไปนะครับยังไม่ถึงกับฝนตกนะครับ
1: ครับในส่วนของตัวพายุไมสักนี่ตอนนี้การเคลื่อนตัวเป็นยังไงบ้างครับถึงตรงไหนแล้ว
3: ครับระดับตัวพายุไมสักนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เขียนตอนใต้นะครับแถวเมืองหนานหนิงนะครับมณฑลกวางซีนะครับตอนนี้นะครับมีความเร็วใกล้ศูนย์กลางเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวพายุเนี่ยเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยนะครับหรือว่าเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนืออีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพายุโซนร้อนนะครับในระยะต่อไปเนี่ยคาดว่าจะน่าจะลดกำลังลงนะครับเป็นพายุดีเป็นชั้นนะครับแล้วรับเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับครับซึ่งตัวพายุเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันค่อนข้างไกลจากประเทศไทยนะครับก็ทางกรุงเทพนะครับทางภาคกลางเนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลน้อยครับหรือว่าไม่มีอิทธิพลจากตัวพายุนี่เลยนะครับ
1: ครับในส่วนของปัจจัยที่ฝนประเทศไทยเพิ่มขึ้นนี่มาจากปัจจัยเรื่องของตัวไมสักด้วยไหม
3: เพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูจากฝนถ้าเทียบกับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับ เมื่อตัวพายุไมสักที่เคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยเห็นว่าทางกรุงเทพเนี่ยก็จะมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับช่วงที่ยังไม่มีพายุก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรหรือว่าไม่เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวพายุไมสักที่มันเคลื่อนตัวมาเนี่ยนะครับไม่มีผลต่อทางประเทศไทยครับ
1: ครับ
3: หรือว่าทางกรุงเทพเลยครับมันจะช่วยดึงความชื้นเข้าไปเลี้ยงตัวพายุที่มันอยู่ไกลนะครับทางกรุงเทพก็เลยฝนลดลงครับ
1: อย่างนั้นนะฮะหลังจากวันที่6ไปแล้วเนี่ยหลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้วฝนจะลดลงไหมครับในพื้นที่ประเทศไทย
3: ครับวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันที่5พรุ่งนี้วันที่6นะครับวันที่5วันที่6เนี่ยฝนยังประมาณยังทรงนี้อยู่ครับประมาณ40ถึง60ของพื้นที่นะครับ ฝนตกหนักก็ไม่มีในกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงอาจจะเป็นทางภาคกลางตอนด้านตะวันออกภาคกลางตอนบนด้วยนะครับส่วนหลังจากวันที่6นะครับก็คือจะเป็นวันอังคารที่7ต้นไปเนี่ยฝนก็จะลดลงไปอีกนะครับเรียกว่ากรุงเทพนี่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองนะครับฝนจะเริ่มน้อยในช่วงนี้ครับ
1: แสดงว่าอากาศน่าจะกลับมาร้อนอีกแล้วนะกรุงเทพวันที่7
3: ใช่ครับว่าจะค่อยร้อนขึ้นค่อยร้อนขึ้นครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าหลังจากนั้นจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเสริมก็ยังเรียกได้ว่ายังต้องติดตามเรื่องของฝนอยู่นะนะฮะ
3: ใช่ครับเพราะว่ายิ่งตัวถ้าตัวพายุไม่สักเนี่ยอ่อนลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้มีฝนด้วยนะครับบางทีในช่วงหลังๆนี่อาจจะมีเรื่องของลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นก็ได้นะครับก็ทำให้กรุงเทพนี่อาจจะมีฝนเข้ามาได้อีกนะครับ
1: ครับผมได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณธนิกครับ
3: ครับผมดีครับ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธนิกโชคเกลือนะครับกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเนี่ยครับที่เราขึ้นหน้าจอเรดาร์ให้ดูนะตอนนี้นะคุณผู้ฟังก็จะเห็นมีกลุ่มฝนอยู่ทางเพชรบุรีเขาย้อยตรงเนี้ยหนองยะปล้องเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นฝนที่อยู่ทางด้านนั้นแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับรอบในกรุงเทพอะไรยังไงถ้าสลายตัวไปเนี่ยนะหรือถ้าไม่สลายเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับตรงนั้นพื้นที่กรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะครับช่วงเย็น2ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีแนวโน้มของฝนที่ตกเดี๋ยวติดตามช่วงค่ำนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะช่วงนี้16นาฬิกากับ39นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
4: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคุณวาทิตนะครับแจ้งมาทาง X นะบอกว่ามอเตอร์เวย์ติดสะสมก่อนเข้าหน้าด่านลาดกระบังนะครับตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยท้ายก็ยังยาวนะครับหน้าด่านลาดกระบังมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ4กิโลขาเข้านะครับชะลอตัวนะไม่ได้ติดหยุดนิ่งแต่ว่าพอใกล้ๆถึงด่านจ่ายค่าผ่านทางเนี่ยก็เริ่มที่จะสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณทางคุณวาทิตด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทาง X มีภาพมาให้ด้วยนะครับ SIJS100 Radio นะครับสะพานพระราม7การจราจรคล่องตัวทั้ง2ฝั่งนะครับทาง X นะฮะก็โล่งๆสบายๆเลยนะครับหลายๆที่ก็เรียกได้ว่าการจราจรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับสำหรับวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้นะครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุถนนพระราม2นะครับที่มีรายงานเข้ามาจากทางคุณประสิทธิ์กิโลเมตรที่50+300ก่อนถึงวัดนาขวางยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับตรงนี้เป็นกรณีของรถชนกัน3คันนะครับมีรถตู้รถเก๋งแล้วก็รถกระบะขวางช่องทางขวานะครับก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะเนี่ยนะตรงแถวๆ PTT พระราม2กม52เนี่ยนั่นคือท้ายแถวนะครับนะก็เริ่มที่จะยาวขึ้นเหมือนกันนะตรงนี้ส่วนถ้าเลยมาได้แล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนั้นจะอยู่ระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับมุ่งหน้าแยกบ้านแผ่วนะมีอุบัติเหตุชนกัน3คันคุณพันธ์รายงานมานะครับบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกด้านขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับช่วงระหว่างโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีมุ่งหน้าตรงข้ามกับซอยวัดศรีประวัติต่อเนื่องทางขึ้นทางด่วนประจิมรัฐยาตรงนั้นนะฮะเคลื่อนตัวช้านะครับนะรถมากส่วนเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะตรงนี้วันนี้เนี่ยคนไปที่วัดปรางหลวงกันเยอะด้วยนะครับการจราจรณเวลานี้นะ เดี๋ยวดูว่าติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อช่วงสักเที่ยงเนี่ยรถเยอะนะครับตอนนี้เริ่มคลี่คลายไปแล้วนะครับสำหรับโดยรอบของบริเวณวัดปรางหลวงเนี่ยนะฮะด้านในก็ไม่ติดแล้วนะครับนะก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube ที่แวะเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านตอนนี้เข้า YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ซึ่งสะดวกมากๆแอปเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับเน้นย้ำเสมอนะครับว่าเรามีครบถ้วนของสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram X นะครับนะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะเวลาที่คุณฟังเข้าไปเนี่ยลงทะเบียนกันเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับเข้าไปที่หน้าแอปนี่เดี๋ยวนี้ใช้งานได้สะดวกมากๆนะครับโดยเฉพาะการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน SOS นะครับปุ่มใหญ่กว่าเดิมเข้าไปหน้าแรกก็เจอเลยนะครับเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งอุบัติเหตุแจ้งรถเสียแจ้งมาได้ทางฟีเจอร์ของ SOS นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลซึ่งก็มีครบถ้วนหลายคนสะท้อนมาว่าตอนนี้พออัปเดตแอปเราเข้าง่ายมากๆนะครับเข้า YouTube ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็สะดวกดีนะครับใครยังไม่ได้มีดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับแอป JS100 เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือใครที่มีแอปอยู่แล้วอย่าลืมเข้าไปอัปเดตกันนะที่ App Store หรือ Play Store นะครับก็พิมพ์ค้นหาแอป JS100 JS100 แล้วก็กดอัปเดตติดตั้งได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะฟีเจอร์ SOS เนี่ยผู้ฟังมีไว้ก็อุ่นใจนะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินยามคับขันเราต้องการประสานเจ้าหน้าที่ต้องการขอความช่วยเหลือ SOS ช่วยคุณได้นะครับเราดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเวลาที่กดปุ่ม SOS เข้ามาเนี่ยรวดเร็วนะก็จะมีทางทีมงานจส100รับสายนะครับขอให้คุณผู้ฟังเปิด GPS เป็นออนเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการระบุพิกัดจุดที่คุณอยู่ได้อย่างแม่นยำ
การประสานงานก็จะรวดเร็วนะครับไปในจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ใกล้ตัวที่สุดเราก็จะมีการประสานไปหาคุณนะครับดูแลกันได้ตลอด24ชั่วโมงผมนี่ก็จะเน้นย้ำให้กับญาติคุณพ่อคุณแม่นี่คุณแม่นะคุณพ่อนี่ท่านเสียไปแล้วนะครับก็คุณแม่นี่ก็ดาวน์โหลดติดตั้งไว้ก็สอนด้วยนะสอนให้ทำให้ใช้ด้วยนะครับวิธีการอย่างไรเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไรอะไรแบบนี้นะดีนะครับเราบางคนนี่อาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะตัวเองมาทำงานกรุงเทพคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยเวลากลับบ้านไปทีก็แนะนำให้ท่านดาวน์โหลดไว้ครับแอปพลิเคชัน JS100นะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเผื่อเกิดเรื่องของการที่ต้องการประสานงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็สามารถทำได้เลยนะเดี๋ยวนี้ใช้ง่ายครับผู้ใหญ่หลายๆคนผู้สูงอายุก็บอกว่าโอ้ง่ายขึ้นเยอะนะได้คุยกับหลายๆท่านวันแรกที่เราเปิดตัวแอปเวอร์ชันใหม่เนี่ยโหหลายท่านสะท้อนมาบอกว่าชอบมากๆใช้งานง่ายนะครับโดยเฉพาะชอบปุ่ม SOS ใหญ่ขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเข้า YouTube ก็ง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะสบายๆเลยนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังแนะนำบอกต่อกันนะครับแอปพลิเคชันของJS100ของเรานะฮะคุณฟังสภาพการจราจรณเวลานี้นะครับก็ยังติดแบบจุดเดิมๆนะโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดกิจกรรมการจัดงานเนี่ยพหลโยธินขาเข้าผ่านต่างระดับคลองหลวงเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแล้วก็ช่วงทางด้านของคลองหลวงเข้ามาขาออกเนี่ยที่มีการทำงานบริเวณก่อนถึงวัดพระธรรมกายตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับแต่ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีจุดที่เขาทำงานเนี่ยคือจาก3ช่องทางเนี่ยจะเบี่ยงปิดเหลือแค่2ช่องเหลือแค่1ช่องนะครับด้านขาออกก่อนถึงวัดพระธรรมกายแล้วก็รังสิตนครนายกในด้านขาเข้าก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับนะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่เขามีงานเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายังคึกคักนะครับณตอนนี้นะต่างระดับรังสิตนะครับมาจากทางด้านของรังสิตปทุมเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับสะสมอยู่ช่วงตลาด200ปีเนี่ยตรงนี้รถยังหนาแน่นนะครับส่วนนอกนั้นเองเนี่ยรอบในก็เรียกได้ว่ายังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับณเวลานี้ผ่านหน้าห้างต่างๆเนี่ยนะดินแดงก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถขาออกติดอยู่ตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับด้านขาออกจากโบสถ์แม่พระขึ้นยกระดับพระราม9เนี่ยคล่องตัวแล้วนะครับแต่ตอนนี้กลับมาติดทางฝั่งขาเข้านะฮะช่วงเข้าแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าแยกโบสถ์แม่พระตรงเนี้ยก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับนะส่วนด้านขาออกของพระราม9นะครับคลองชดใหญ่นะต่อเนื่องมาทางด้านของ92ไปแยกรามเนี่ยไม่มีปัญหานะสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ที่ติดอีกจุดหนึ่งวันนี้เนี่ยโดยรอบของห้างเดี๋ยวมอบางกะปินี่คึกคักนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าไปลำสาลีรถยังเยอะรามคำแหงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราแยกลำสาลีขาออกปริมาณรถยังค่อนข้างมากอยู่นะครับผ่านทางเข้าด้านหลังของเดี๋ยวมอบางกะปินะครับแล้วก็ทางด้านของลาดพร้าวนะครับแฮปปี้แลนด์ต่อเนื่องมาทางแยกบางกะปิรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าท้ายสะสมอยู่ซอยลาดพร้าว113กลับกันด้านขาออกนะครับก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับตะวันทางด้านของตะวันนาไปซอยลาดพร้าว107จุดกลับรถตรงเนี้ยอาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยติดตรงจุดกลับรถถ้าเลยไปได้แล้วเนี่ย101มหัดไทยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนจุดอื่นๆจุดไหนที่เดินทางกันอยู่แล้วสะดุดกันบ้างก็เพิ่มเติมกันได้นะครับคุณผู้ฟังลองเดาค่ะพรุ่งนี้ดีเจพัดมาช่วงเช้าแน่นอนเลยก่อนหน้านี้คุณประพีก็ถามนะครับพอเห็นมากลางวันพรุ่งนี้ต้องเช้าหลายท่านก็เดาทางออกนะเดาเก่งอะไรเก่งนะนะไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวให้รอดูนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นว่าจะใช่ผมหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตามฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับจอสอร้อย
เอาล่ะช่วงนี้ครับ16 นาฬิกากับ56 นาทีเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: รวบชายชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในคดีแอมีนาได้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่อยุธยาสารภาพรับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนจากอุทัยพอรู้ข่าวแอร์สาวถูกจับกลัวความผิดจึงกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างไทยเทเฮโรอีนทิ้งชักโครกตำรวจยันเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าเป็นเฮโรอีนจริงขณะอุทัยคนถือกล่องพัสดุส่งให้แอมีนาถูกตำรวจนำตัวชี้จุดเกิดเหตุสารภาพได้ค่าจ้างรับกระเป๋าลายช้างบรรจุเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา 60,000 ก่อนจ้างคนไปส่งที่คอนโดแอร์สาวอ้างเพิ่งทำได้3ครั้งเพราะฐานะทางบ้านไม่ดีตำรวจเตรียมฝากขังพรุ่งนี้รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยรวม10ปีเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สวนดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองมิถุนายน69เพิ่มขึ้นเป็น 3.69 คะแนนนักการเมืองอนุทินและไอรัชนกผลงานยังโดดเด่นขณะไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับยังดีตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50นายบุกจับ2ผับเถื่อนย่านราชดำริแอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตพบนักเที่ยวปัสสาวะม่วง1รายรวมพนักงานต่างด้าว15รายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับที่ระบุไว้เร่งเอาผิดตัวการใหญ่ลักลอบเปิดผับดำเนินคดีโดยเร็วกลุ่มผู้แสวงบุญนราธิวาส71ชีวิตที่โดนลอยแพกลางสนามบินสุวรรณภูมิเดินทางถึงภูมิลำเนาแล้วอย่างปลอดภัยหลังโดนบริษัทเถื่อนโกงแพ็กเกจแสวงบุญประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ซาอุด้านผู้ว่าราชการนราธิวาสสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับสคบ.รับเรื่องราวร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดพร้อมเอาผิดบริษัทเถื่อนเรียกเงินคืนเดินหน้าตัดวงจรการกระทำผิดประธานคณะกรรมการการศาสนายืนยันกรณีสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไม่เป็นความจริงและไม่เคยเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการแต่อย่างใดกระสุนปืนใหญ่1ลูกหลุดข้ามมาตกในฝั่งไทยในพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังการสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมายังเกิดขึ้นต่อเนื่องพบกระสุนปืนเล็กหลุดข้ามแดนบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังเพราะดียังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอุตุเตือนพายุไม้สักอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันหลังขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกช่วง 5-6 กรกฎาคมนี้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไข่ไก่คราหน้าฟาร์มเตรียมปรับขึ้นราคาฟองละ20สตางค์หรือแพงละ6บาทมีผลพรุ่งนี้กองทัพสหรัฐนำทัพเครื่องบินขึ้นบินโชว์เหนือท้องฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันประกาศอิสรภาพ4กรกฎาคมไม่พลาดโชว์ Air Force 1ลำใหม่ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบวันชาติสหรัฐ250ปีที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันย้ำนี่คือยุคทองของสหรัฐพร้อมยกย่องความสำเร็จของอเมริกาหลังเคยตามหลังจีนและรัสเซียในด้านอวกาศแต่ตอนนี้สหรัฐไปไกลกว่ามากและนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก
4: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
11: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
10: อาจจะเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
11: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
10: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
11: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
12: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
13: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
7: .1330ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมงที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:15 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้การจราจรช่วงเย็นนะครับคุณผู้ฟังติดตามกันมาโดยตลอดตั้งแต่เที่ยงบ่ายเย็นณเวลานี้นะครับมีรายงานเข้ามานะครับจากทางด้านของคุณโจนะมีอุบัติเหตุพัฒนาการนะครับด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการมีจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพนะครับที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันก็รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันพัฒนาการด้านขาเข้าช่วงระหว่างสน.ประเวศมุ่งหน้าแยกพัฒนาการเกิดเหตุด้านบนนะครับของสะพานข้ามแยกพัฒนาการจักรยานยนต์กับรถปิกอัพชนกันมีคนเจ็บนะครับคุณเกษมฤทธิ์แจ้งมาบอกว่ารัชดำเนินนอกช่วงระหว่างสะพานมัคควานมุ่งหน้าแยกจปรการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณกลางแยกจปรมีหลุมในช่องทางกลางนะครับฝาท่อครับเขาบอกว่ากว้างประมาณ20 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เขานำกลวยยางมาวางกั้นเอาไว้ทำสัญญาณเตือนเอาไว้นะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยคุณฟังครับมีกรณีเรื่องของร้านแก๊สจะบอกว่าเป็นร้านแก๊สเถื่อนก็ว่าได้นะเขาย้อมแมวครับด้วยการนำเอาถังแก๊สที่หมดอายุเอามาซ่อมแซมนะครับคือพ่นสีใหม่แล้วมาขายต่อวันนี้ทางด้านของปคบนะครับเขาไปบุกจับร้านดังกล่าวเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกธนทัศน์ศรีพิพัฒน์นะครับรักษาราชการแทนผู้กำกับการกองกำกับการ2กองบังคับการป้องกองกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชชาสวัสดีครับท่านฟังทางบ้านครับ
1: โอ้ฟังคือแค่เห็นเกริ่นแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับท่านนะฮะโอ้นะฮะไม่ค่อยสบายใจเลยตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้กำกับครับ
2: ก็โดยปกติโดยอำนาจหน้าที่นะครับของกรมกับการ2ปคบเนี่ยมีอำนาจในเกี่ยวกับกฎหมายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับเรื่องก๊าซพลังงานอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวเพราะว่าป้องกันการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยซึ่งตรงนี้เราได้รับข้อมูลมาว่าร้านแก๊สเนี่ยมีการจำหน่ายแก๊สในลักษณะที่น่าสนใจดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยเข้าไปทำการตรวจสอบนะครับซึ่งเมื่อเข้าทำการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าพบถังแก๊สนะครับที่มีแบรนด์ต่างๆเนี่ยอยู่ในบริเวณร้านขายเนี่ยมีมากกว่าประมาณ530กว่าถังแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไปเจอถังแก๊สที่มีการอยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมนะครับแล้วก็บางถังเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงเนี่ยก็เห็นสภาพนะครับว่าตัวถังแก๊สเนี่ยมีเรื่องของสนิมนะครับมีเรื่องของการเสื่อมคุณภาพและอีกเรื่องนึงก็คือพบถังแก๊สที่มีการหมดอายุนะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยร้านจำหน่ายเนี่ยไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานของความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีจนเป็นสิ่งที่รายงานให้ประชาชนทราบนะครับ
1: ครับจำนวนที่หมดอายุนี่เห็นบอก30กว่าถังเลยเหรอครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วอยู่ในสภาพที่เขาเอามาเปลี่ยนสีหรือยังครับเอามาทาสีใหม่หรือยังตัวนี
2: ้บางถังครับแต่บางถังเนี่ยสภาพที่มันดูไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถ้าอยู่ที่ปรากฏในภาพในตามข่าวนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยการที่เขาเอาถังแก๊สมาซ่อมเองแล้วก็มันทำการย้อมสีเองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการฝ่าฝืนกฎนะครับของกรมธุรกิจพลังงานเพราะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยถังแก๊สเนี่ยพอหมดสภาพเสื่อมสภาพหรือหมดอายุแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องเข้าทำการมันต้องผ่านกระบวนการของทางของเจ้าของแบรนด์จริงๆเพราะว่าตัวถังก๊าซเนี่ยในการใช้เนี่ยมันจะมีของเรื่องของการทนแรงกด นะครับการที่เราเอามาซ่อมเองนะครับมาทาสีพ่นสีเองเนี่ยในเรื่องของการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นของมาตรฐานรอยรั่วการทนต่อการแรงกดดันต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มากไม่ได้อยู่แล้วนะคร
1: ับ
2: คือตรงนี้มันก็เสี่ยงต่อผู้บริโภคแล้วก็คนที่ซื้อไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ซื้อไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าได้ถังแก๊สจริงๆแล้วรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูดีนะครับแต่ข้างในเนี่ยดูสุดท้ายเนี่ยเสี่ยงต่อถึงชีวิตแน่นอนครับ
1: โอ้แบบไม่สบายใจเลยฟังแบบนี้เพราะว่าประชาชนโดยทั่วไปก็ไม่ทราบอยู่แล้วนะครับก็เห็นสีใหม่ๆของใหม่ก็นึกว่าของใหม่ทีนี้ร้านดังกล่าวเนี่ยเขาเปิดนะดำเนินธุรกิจนี้มานานหรือแล้วมีใบอนุญาตชัดเจนถูกต้องไหมครับท่านมุ่งครับ
2: เรื่องใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ถ้าเปิดธุรกิจมาหลายปีแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังรอนะครับ ในเรื่องของเขาจะอาจจะมีเอกสารมายืนยันแต่ในเบื้องต้นในหน้างานเนี่ย ที่เขาทำการตรวจสอบเนี่ยเขาไม่ได้มีเอกสารในเรื่องของใบอนุญาตในการประกอบกิจการ นะครับตรงนี้เขาก็ถือว่าเป็นความผิดแน่ๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในการฝ่าฝืนในเรื่องของการใช้ถังแก๊สที่หมดอายุนะครับใช้ถังแก๊สเสื่อมสภาพมาขายใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานของการใช้ถังแก๊สด้วยนะครับ
1: ครับตรงนี้ดำเนินการยังไงบ้างครับอย่างถังแก๊สทั้งหมดใน500กว่าถังใช่ไหมครับที่เขาไปตรวจสอบแล้ว
2: ใช่ครับเราอายัดไปตรวจสอบนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่เราบอกว่าเรารอเรื่องเอกสารกรณีนี้ก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาซึ่งถ้าเขาไม่สามารถทำเอกสารที่เรารอเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะทำการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีกับตัวเจ้าของครับ
1: อย่างลูกค้าหรือว่าใครที่เคยอุดหนุนร้านนี้แล้วได้ถังแก๊สไปเนี่ยก็เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วนะครับท่านบูมกับอันนี้มีมาตรการอะไรมารองรับให้กับผู้บริโภคไหมครับในตรงนี้
2: ถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับผู้บริโภคที่รู้ตัวว่าซื้อขายกับแก๊สร้านนี้แล้วไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็ใช้หลักวินยูชนแล้วกันนะครับอาจจะไปขอทำการคืนนะครับหรือไม่ก็เรียกกรณีอาจจะลองพิจารณาร้านที่มีการจำหน่ายถังแก๊สซื้อเป็นโรงบรรจุแก๊สที่เขาได้รับมาตรฐานมีใบอนุญาตเบื้องต้นเนี่ยลองดูเรื่องใบอนุญาตในการประกอบกิจการเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ในการคัดกรองนะครับว่าเขาได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับ
1: ครับนะฮะในส่วนของการดำเนินการของเขาเนี่ยเขาอัดแก๊สเข้าไปยังได้ยังไงครับหมายถึงว่าตัวแก๊สที่อัดเข้าไปเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าตรงนี
2: ้ตัวแก๊สเนี่ยคือทางร้านเนี่ยไม่ใช่โรงบรรจุแก๊สนะครับแต่เขาเป็นร้านที่ขายถังแก๊สโดยที่เขามีถังแก๊สที่หมดอายุร่วมอยู่ด้วยในปริมาณหนึ่งดังนั้นเนี่ยไอการที่เขาเอาถังแก๊สไปทำให้กับในให้ทำให้สภาพมันดูใหม่เนี่ยครับเขาก็จะเอาไปบรรจุกับที่โรงบรรจุหรือว่าร้านที่รับบรรจุแล้วเขาก็เอาแก๊สมาขายนะครับ
1: โอ้เขาขายเฉพาะถังเปล่าใช่ไหมฮะถังเปล่า
2: เขาไม่ได้ขายเขาก็ไม่ได้ขายเฉพาะถังเปล่านะครับเขาขายถังที่มีแก๊สด้วยแต่เขาไม่ใช่เป็นร้านที่รับบรรจุ
1: ไม่ได้รับบรรจุอ๋อ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ครับก็เหมือนกับว่าเขาเอาไปบรรจุไปอัดบรรจุแก๊สที่อื่นแล้วเอามาขาย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วนี่เห็นทราบมาว่า20ปีแล้วมั้งครับที่ดำเนินธุรกิจแบบนี้เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ฐานความผิดนี่จำนวนปีนี่เกี่ยวด้วยไหมครับเนี่ยดำเนินธุรกิจแบบนี้มานานแล้วไม่มีใบอนุญาต
2: เป็นเรื่องของหน้างานนะครับในเรื่องนี้เขาก็มีความผิดฝ่าฝืนเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของในการที่ใช้ถังเสื่อมสภาพในการมาขายถังขายแก๊สในครั้งนี้ครับอาจจะมี2กรณีนี้ที่เขาต้องรับผิดเกี่ยวเรื่องฝ่าฝืนเกณฑ์ความปลอดภัยด้วยครับ
1: ทีนี้ท่านผู้กับครับอย่างโรงรับบรรจุเนี่ยเขามีความผิดด้วยไหมโรงที่รับบรรจุแก๊สเนี่ยตรงนี้
2: เราถ้าเขาเอาถังแก๊สยี่ห้อนะครับยี่ห้อของโรงบรรจุไปบรรจุกับที่โรงเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสที่ร้านเนี่ยถ้าเขาไม่พิสูจน์ได้ว่าเขาตรวจสอบแบบมาตรฐานได้แล้วหรือตรวจสอบโดยใช้หลักสามัญแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทางตรงโรงบรรจุด้วยนะครับเพราะว่าดูเจตนาของตัวร้านเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะเหมือนจะทำแต่งหน้าทาปากให้ถังแก๊สมันดูมีคุณภาพนะครับประมาณนี
1: ้
2: คร
1: ับ ก็แสดงว่าถ้าโรงบรรจุเขามีมาตรฐานที่ถูกต้องตามเกณฑ์อันนี้ก็แล้วก็มีการตรวจสอบก่อน ที่จะบรรจุเข้าไปในถังนั้นๆเนี่ยนะว่ามันรองรับได้ไม่เป็นอันตรายอันนี้เขาก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: โอ้นะฟังแล้วตกใจเลยครับแหมเรียกได้ว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้กำกับมันยังมีอีกเยอะไหมครับตามร้านที่จำหน่ายถังแก๊สจำหน่ายแก๊สแบบเนี้ยไอ้พวกย้อมแมวแบบเนี้ยมีรับแจ้งมาเยอะไหม
2: ก็จริงๆตรงนี้เราก็ทำการตรวจสอบนะครับออกตรวจตราในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งจริงๆอ่ะเคสเนี้ยเราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วกัน
1: ใช่
2: ความหมายเรื่องน้องเนี่ยเรื่องที่ทางประชาชนเนี่ยให้ข้อมูลมาให้เราทำการตรวจสอบซึ่งในลักษณะแบบนี้นอกจากที่สถานที่นี้นะครับถ้าประชาชนเนี่ยพบในลักษณะแบบนี้แล้วไม่มีความมั่นใจจริงๆแจ้งมาที่บก.ปคบ.ได้ครับสายด่วน1135ซึ่งตรงนี้เราก็ช่วยกันนะครับนอกจากที่เจ้าหน้าที่จะทำการป้องกันปราบปรามแล้วก็เร่งรัดกวดขันจับกุมในเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยพบในลักษณะที่เป็นเบาะแสเนี่ยให้ข้อมูลได้เลยครับเราดำเนินการทันที
1: ก็ต้องอาศัยทางภาคประชาชนด้วยนะครับซึ่ง
2: ใน
1: ฐานะผู้บริโภค
2: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราก็ดำเนินการในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่ามันก็จะมีประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่เขาก็อาศัยโอกาสในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการผมว่าก็ใช้คำว่าเขาน่าจะลักษณะมักง่ายมากกว่านะครับไม่เห็นเรื่องของความปลอดภัยจริงๆเพราะว่าตรงนี้โอกาสที่จะเกิดความอันตรายเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับ
1: ครับไอ้ถังที่เขามาซ่อมแล้วมาพ่นสีเนี่ยมันมียี่ห้อของต้นสังกัดกำกับด้วยไหมครับบริษัทต่าง
2: ๆมีครับ
1: โอ้แล้วอะไรที่มันจะสังเกตได้ว่าเนี่ยคือถังเก่านะถ้าทาสีย้อมสีมาใหม่เนี่ยมันมีจุดไหนที่สังเกตได้บ้างครับผมครับตรงเนี้ย
2: คือถ้าเอาเพื่อความมั่นใจในการตรวจสอบเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูเลยเพราะว่ามันก็จะเป็นการที่พ่นสีแล้วก็ทำสีค่อนข้างใกล้เคียงแต่ผมอยากให้ย้อนไปดูตรงที่โรงบรรจุแก๊สหรือร้านที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องน่าจะดีกว่าครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเขาน่าจะเขาต้องปฏิบัติตามเกณฑ
1: ์
2: ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์เนี่ยเขามีก็มีโทษแล้วอาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งตรงนี
1: ้
2: มันก็เป็นขั้นตอนในการที่ป้องกันได้ส่วนหนึ่งครับ
1: แสดงว่าโรงบรรจุเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าถังเนี่ยหมดอายุหรือยังจากแรงอัดของถังอย่างนั้นหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจ
2: ครับถ้าแรงอัดถ้าถังยังอยู่ในคุณภาพที่ดีเนี่ยแรงอัดในการป้องในการรับแรงอัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับแต่กรณีที่เอาถังมาซ่อมเองเนี่ยที่เรากลัวมากจริงๆก็คือการซ่อมที่มันไม่ได้คุณภาพหรือแม้แต่วัสดุที่ถังแก๊สเนี่ยที่เกิดสนิมขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวเหล็กบางลงนะครับแรงอัดรับแรงอัดได้น้อยลงโอกาสที่จะเกิดการระเบิดเนี่ยสูงขึ้นตรงนี้ครับในสิ่งที่ตัวร้านเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการประชาชนใช้ก็มีความเสี่ยงด้วยครับ
1: ซึ่งตรงนี้โรงบรรจุเขาจะทราบใช่ไหมครับจากการมาตรการ
2: เขาจะได้รับอนุมัติเขาจะรู้ว่าถังแก๊สนี้มีมันอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหแล้วอย่างอายุของถังแก๊สที่มันตรวจสอบประชาชนทั่วไปนี่ก็จะไม่ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามีในอายุเท่าไหร่
2: เขาจะมีวันระบุไว้อยู่นะครับเขาจะมีตัวเลขที่กำหนดไว้อยู่ฮะ
1: แล้วไอ้ตัวเลขตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรกันได้ไหมครับมาทำแปลงกันได้ไหมครับนี่แหละ
2: ถ้ามันมีการทำสีพ่นทับเนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราโรงบรรจุเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวบริษัทที่เขาจะเอาถังแก๊สที่หมดอายุเนี่ยไปทำลายหรือว่าสร้างทำขึ้นมาใหม่แล้วก็จำหน่ายลงมาที่โรงบรรจุเพื่อขายกับประชาชนนะครับ
1: แสดงว่าไอ้ถังบางถังที่มันย้อมแมวเนี่ยมันมีการแก้ไขวันหมดอายุที่ถังด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
2: มีโอกาสเป็นไปได้ครับ
1: จ
2: ะอยู่ที่หูถังนะครับวันที่หมดอายุเนี่ย
1: หูที่เราใช้จับนะตรงหูถังด้านบนเนี่ย
2: ถูกครับใช่ครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันเป็นการประทับลงไปเป็นการสลักลงไปใช่ไหมไม่ได้แค่เป็นการพิมพ์
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโอ้ยแล้วยิ่งตามบ้านด้วยนะแม
2: ่ก็ใช่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวคงจะต้องติดตามกันนะลักษณะแบบนี้น่าจะมีอีกเยอะก็ต้องเตือนกันด้วยนะครับนะแม่ครับผมได้เลยครับแม่ก็ ยังดีตรงเนี้ยได้รับทราบเบาะแสมายังไงครับเรียนถามท่านมุ่งกลับนิดหนึ่งสำหรับร้านเนี้ยฮะ
2: ตรงนี้จริงๆก็มีเจ้าของทั้งผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับที่เขาสงสัยว่าจริงๆร้านเนี้ยมันมีการขายทางโซเชียลด้วยแล้วก็จริงๆเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆว่าไอ้ร้านนี้จำหน่ายของเขาอะไรเงี้ยฮะตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยให้เราให้ข้อมูลเรามาส่วนหนึ่งเราก็ทำการตรวจสอบนะครับ
1: ครับ
2: ประมาณนี้ครับ
1: ท่านภูมิกับครับย้ำหน่อยว่าการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเนี่ยตรงนี้นี่ฐานความผิดนี่เป็นยังไงบ้างครับจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับ
2: ฐานความผิดนะครับก็อันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ อย่างแรกเนี่ยร้านจำหน่ายแก๊สเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท3นะครับซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีนะครับปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับส่วนในเรื่องของการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ความปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของการใช้ถังแก๊สที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพเนี่ยมาบรรจุแก๊สเนี่ยก็จะมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน100,000บาทนะครับ
1: อ
2: ันนี้นี่คือโทษที่เขาได้รับครับถ้ากรณีเขาไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได
1: ้ก็ประมาณ2ฐานความผิดตรงนี้นะครับ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ นะฮะแหมวันนี้จอสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับท่านภูมิกับด้วยนะครับที่มาให้รายละเอียดให้ข้อมูลกันว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะประชาชนผู้บริโภคต้องระมัดระวังนะครับนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านภูมิกับ
2: ใช่ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณพันตำรวจเอกธนทัศน์ศรีพิพัฒน์นะครับรักษาราชการแทนภูมิกับการกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโอ้เห็นแล้วไม่สบายใจจริงๆคุณผู้ฟังถังบางถังนี่คือมันไม่มีสภาพที่จะต้องใช้ได้แล้วนะสนิมกินหมดนะครับเหล็กนี่บางมากนะครับโอ้แล้วก็เอามาย้อมสีมาทาสีเอามาซ่อมนะแล้วก็เอามาจำหน่ายต่อโอ้โหซึ่งจากการตรวจสอบอย่างที่ท่านภูมิกับนำเรียนภายในร้านนี่มีถังก๊าซหุงต้มเนี่ยคือมีถังเปล่านะฮะแล้วก็ถังที่บรรจุก๊าซรวมๆแล้วเนี่ย500กว่าถังแต่ไอ้ที่ถังที่หมดอายุเนี่ยประมาณ30กว่าถังทางผู้ประกอบกิจการก็รับสารภาพว่าเปิดกิจการมานานกว่า20ปีแล้วคุณผู้ฟังคิดดู20ปีแล้วนะครับกว่าด้วยนะ20กว่าปีแล้วด้วยเขาบอกว่าถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือว่าชำรุดเนี่ยก็จะนำมาซ่อมแซมขัดสนิมเอามาพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองให้มีสภาพคล้ายกับถังใหม่โอ้โหนะไม่ควรเลยนะครับมันคือความปลอดภัยนะครับถังแก๊สอันตรายมากนะครับถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลยนะครับเพราะว่าเป็นความปลอดภัยถึงชีวิตนะครับของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันแจ้งนะคุณผู้ฟังถ้าเราพบว่าเนี่ยมีเบาะแสเกี่ยวกับการปลอมแปลงถังแก๊สแจ้งได้นะครับคุณผู้ฟังที่สายด่วนของทางด้านของปคบ.เนี่ยนะฮะนะช่วยกันแจ้งเถอะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพวกเราทุกคนทุกบ้านใช้แก๊สอยู่แล้วผมเชื่อแบบนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมีเตาไฟฟ้าบ้างนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าก็ยังต้องใช้ถังแก๊สเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะพ่อค้าแม่ค้าตามร้านต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะบางทีจะซื้อถังเปล่าเนี่ยถังแก๊สต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับคุณผู้ฟังตรวจสอบแหล่งที่เราซื้อว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอันนี้สำคัญนะแหล่งที่เราซื้อร้านที่เราซื้อเนี่ยแหละถ้าเขาน่าเชื่อถืออยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลมีใบอนุญาตนะครับอย่างชัดเจนอันนี้ไม่ต้องกังวลแต่ว่าร้านเนี่ยครับไม่มีใบอนุญาตลอบนำเอาถังที่หมดอายุมาซ่อมแซมพ่นสีใหม่แล้วขายต่อโอ้โหนะครับอันนี้คือย่านกระทุ่มแบนนะจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเคยซื้อจากร้านนี้เริ่มไม่แน่ใจคุณผู้ฟังก็ลองประสานไปได้นะครับที่สายด่วนของปคบ.1135นะ1135นะครับ นี่นะฮะหรือว่าที่ไหนที่อื่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อถังมาแล้วไม่มั่นใจดูแล้วอาจจะลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเข้าข่ายแบบนี้หรือเปล่าย้อมแมวไหมคุณผู้ฟังลองแจ้งไปได้นะครับถ้ามีเบาะแสนะฮะช่วยกันนะครับก็สายด่วนนะครับของทางปคบ1135นะฮะก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ได้รู้นะครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับเนี่ยทางคุณพัคคอินก็ช่วยเพิ่มเติมมาด้วยนะครับบอกว่าตัววันที่ระบุวันหมดอายุเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเป็นพ.ศ.ใช่ไหมจะขึ้นมาที่ถังแก๊สอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับคุณผู้ฟังเวลาซื้อเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเอาจริงๆเนี่ยเป็นความรู้เหมือนกันนะเอาจริงๆอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยก่อนหน้านี้ที่เคยเปิดร้านข้าวแกงเร็วๆเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยแต่เซ้งไปแล้วนะผมก็ไปซื้อถังแก๊สมาแต่เป็นถังใหม่อยู่นะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุเหมือนกันโอ้เพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้เปิดร้านแบบนี้แต่ทำกับข้าวไม่เป็นนะขอโทษนะทำกับข้าวไม่เป็นนะนะครับหลายคนงงเขาจะอร่อยหรือเปล่าก็เราไม่ได้คนทำไงใช่ไหมเนี่ยก็ซื้อมายังใหม่เอี่ยมอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุเหมือนกันพี่จุกบอกเพิ่งซื้อไป 1,500 บาทใช่ผมก็ซื้อราคาเนี้ยผมซื้อ 1,800 ด้วยเป็นถังปิกนิกถังเล็กแล้วก็มีคุณกระปุกแดงที่บอกขายถังแก๊สหมดอายุแลกเงินมอบความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานโอ้โหนี่สำคัญเราฟังเราเห็นแล้วไม่สบายใจนะครับมันคือความปลอดภัยที่หมายถึงชีวิตเลยนะเกิดระเบิดอะไรก็มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับมันมีโอกาสที่มันจะระเบิดง่ายมากนะฮะพวกถังที่มันเราก็ไม่รู้หมดอายุมานานหรือยังไงใช่ไหมครับโอ้นี่โชคดีนะที่ปคบเข้าไปบุกตรวจสอบตรวจค้นได้นะแล้วก็เรียนได้ว่าก็เจอนะไปค้นก็เจอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าโอ้ถ้าเล็ดรอดถ้าหลุดรอดไปนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงมากๆเลยนะครับก็ฝากหน่อยนะครับผู้ประกอบการที่แบบหวังกำไรจากการเอาของหมดอายุมาขายต่อเอามาย้อมแมวแบบนี้คือไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สหรืออะไรก็ตามนะครับคุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นสำคัญเลยคนไทยด้วยกันอย่าทำกันแบบนี้เลยนะครับอย่าทำกันแบบนี้เลยมา17นาฬิกากับ38นาทีช่วงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
4: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจ พื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณฟังครับวันนี้การจราจรโดยรอบของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตรถติดนะครับนะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางพันตำรวจโทนัทณัฐวัฒน์ฐากูลชัยกรนะครับท่านรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬานะครับดูแลงานด้านจราจรด้วยสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้วันนี้มีงานประมงน้อมเกล้าด้วยนะฮะที่ฟิวเจอร์พาร์คนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เป็นยังไงนอกเหนือจากนั้นมีงานอื่นด้วยไหมครับที่เห็นรถเยอะเลยวันนี
1: ้วันนี้มีสอบกพ.ที่โรงเรียนประชาธิปัตย์ประมาณ1,000 คนแล้วก็สอบมีงานประมงน้อมเกล้าแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนครับของเดือนคร
0: ับ
1: ปกติแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ฟิวเจอร์เนี่ยรถจะมาเยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าเราติดตรงลงปทุมธานีเนี่ยจะมีห้างใหญ่แค่ห้างเดียวคร
0: ับ
1: ครับที่รับมือก็คือทุกว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานก็จะมีงานที่แบบว่างานเริ่มวันศุกร์อะฮะแต่ว่าเรื่องจริงๆคือเมื่อวานวันเสาร์กับวันนี้นะครับ เมื่อวานก็เต็มทั้งเส้นทางทั้งรังสิตปทุมธานีแล้วก็รังสิตนครนายก
0: โอ้เหรอครับ
1: ด้านจอดรถก็ค่อนข้างที่จะแน่นครับก็เปิดลานจอดรถภายนอกอาคารนะครับไปจนถึงลานจอดรถพิเศษจัดรถกอล์ฟอะไรไปรับเอาคนมาเข้าห้างเมื่อวานทั้งวันเนี่ยรถเข้าฟิวเจอร์ 37,000 คันซึ่งปกติถ้าวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ไม่ถึง 20,000 คันถ้าเสาร์ที่ธรรมดาก็ยังวาน 20,000 นิดๆเมื่อวานเยอะขึ้นมา 15,000 คันก็ทำให้รถค่อนข้างหนาแน่นครับ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มขี้คายแล้วครับคนเริ่มออกจากห้างแล้วฮะก็เริ่มขี้คายในเรื่องเข้าห้างนะครับรังสิตนครนายกขาเข้าตัวนี้ติดตามจุดกับรถเล็กน้อยฮะเข้าห้างได้ปกติแล้วครับส่วนขาออกก็ใช้การได้ครับ
0: ครับ
1: คนเคยทยอยออกนะครับส่วนรังสิตกรุงธานีขามุ่งหน้าไปธัญบุรีท้ายยังอยู่บริเวณตลาด200 ปีครับส่วนขามุ่งหน้าไปทางแยกความสร้างเนี่ยยังใช้การได้ดีนะครับส่วนรถในฟิวเจอร์ก็เปิดร้านจอดทุกร้านแล้วนะครับที่จอดรถบางทีก็เริ่มคนก็ทยอยออกครับก็ตอนนี้ก็ออกทุกประตูครับ
0: ครับ
1: ที่จะสร้างปัญหาจอดก็คือตรงประตูทางโรงพยาบาลเปาโลฮะจะมาเบียดกันมันเหลือแค่3ช่องทางตอนเครื่องสะพานข้ามคลอง1
0: ครับ
1: นะครับก็ประชาสัมพันธ์ครับว่าเสาร์อาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่ช่วงข้างเปิดเลยครับตั้งแต่ช่วงสัก10:30นะครับจนถึงบ่าย 3 ถึงบ่าย 4ถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางรังสิตนครนายกได้ก็หลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับไปใช้เส้นที่ไปทาง BTS คูคตนะครับหรือว่าใช้ถ้าใครมาจากอยุธยาจะเข้าเมืองเลยก็ขึ้นโทเวเลยครับ
0: คร
1: ับ พหลโยธินข้างล่างก็ไม่หนาแน่นมากไม่หนาแน่นมากนะครับไม่กระทบมากแต่ว่าก็อาจจะมีชะลอนิดหน่อยตอนเข้าห้าง
0: ครับอย่างเสาร์อาทิตย์หน้านี้เขาจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมไหมครับมีงานเพิ่มเติมไหมครับ
1: มีเหมือนเดิมครับจนถึงวันที่12ครับมีทุกวันนะครับแต่ว่าที่จะเป็นปัญหาเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะครับจะปัญหาจะหนักเพราะว่าคนก็ไม่ได้คนปทุมธานีจะมีห้างใหญ่จริงๆเนี่ยแค่ห้างเดียวก็จะมารวมกันที่ฟิวเจอร์นะครับเราจะพาบุตรหลานอันนี้ยิ่งมีงานมีโชว์นางเงือกมีการโชว์ปลาต่างๆนะครับรวมถึงมีเล่นของชิงรางวัลอะไรอย่างนี้ก็เขาจะพาบุตรหลานกันมาครับซึ่งรถมันไม่มีรถไฟฟ้าถึงห้างนี้ฮะมันไม่เหมือนในกรุงเทพครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้รถสาธารณะจะเป็นพวกรถสองแถวรถแท็กซี่แล้วก็รถตู้รถบัสก็ต้องอยู่บนพื้นถนนหมดนะครับไม่มีขนส่งแบบรางหรือว่าขนส่งทางเรือไม่มีฮะ
0: เสาร์อาทิตย์หน้านี่ก็เป็นวันสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็น่าจะเยอะกว่านี้ไหมครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่12
1: ผมคาดว่าน่าจะพอๆกับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับวันเสาร์เนี่ยจะเยอะกว่าวันอาทิตย์ครับปกติแล้วเนี่ยวันเสาร์จะเยอะกว่าวันอาทิตย์เพราะว่าเหมือนคนจะมาวันหยุด
0: ครับ
1: มากกว่าวันอาทิตย์ตามสถิติแล้วนะฮะวันเสาร์เนี่ยจะติดจนถึงสัก5 โมงเย็นนะครับ สี่ห้าโมงเย็นเลยบางที
0: ครับ
1: วันอาทิตย์ก็จะไม่เท่าไหร่ก็ประมาณบ่ายสองก็จะเรียกที่ขายแล
0: ้วว
1: ันนี้พอมีงานประมงน้ำก้าก็คนเข้ามาเที่ยวเยอะก็อาจจะถึงบ่ายสี
0: ่
1: สิบสี่โมงเย็นนะฮะประมาณนี้ครับ
0: คือวันอาทิตย์ก็กลับเร็วหน่อยเพราะว่าต้องพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าทำงานแบบนี้
1: ถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับ
0: วันเสาร์ก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวางแผนเผื่อเวลาด้วยนะฮะสำหรับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับจากยาวไปจนถึงวันที่12นะครับ
1: ใช่ครับ
0: วันธรรมดาไม่น่ากังวลอะไรใช่ไหมครับ
1: วันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่ไม่เกี่ยวกันเลยครับก็คือคนจะไปทำงานคนจะไปทำงานกับเลิกงานตามปกติวงรอบครับของสุพรรณบุรีจุฬาก็เช้าก็จะขี้คายก็ประมาณ9โมงครับเส้นรังสิตนครยกขาเข้าครับก็แล้วส่วนเส้นรังสิตปทุมธานีก็ประมาณ2ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับตอนเย็นนะฮะสองทุ่มก็ไปได้เรื่อยๆไม่ฝนไม่ตกครับแต่ช่วงนี้ฝนตกครับน้ำฝนตกก็การจราจรก็จะช้าหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะกว่าช่วงบ่ายใบหนึ่งใบสอง
1: ดีกว่าช่วงบ่ายครับเพราะว่าคนมาเยอะครับโอ้โหคนมันจะมีคิวโชว์นังนะครับช่วงบ่ายครับนั่งคนมาพาทุกลูกมาดูนังเนี่ยกันครับ
0: อย่างช่วงบ่ายช่วงที่พีคๆมากๆเนี่ยมีที่จอดรถมีเต็มบ้างไหมครับ
1: เต็มครับในอาคารเนี่ยจะเต็มหมด
0: อ๋อก็ต้อง
1: ในอาคารฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยจะเต็มหมดจะต้องไปเปิดลานตรงลานกลางแจ้งที่อินเด็กซ์แล้วก็ไปเปิดเพิ่มตรงหลังโนเทลครับต้องไปจัดรถออฟอะไรวนไปรับเนี่ยฮะก็ประสานกับทางฝ่ายจัดการจราจรรักษาความปลอดภัยของฟิวเจอร์ตลอดครับว่าให้จัดตรงนี้ถ้าเต็มถ้าลานเต็มต้องรีบปัดรถอะไรนี้ฮะก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่ครับครับผม
0: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเราติดตามกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันใหม่นะครับท่านรองผู้กำกับครับผม
1: ครับผมครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับท่านรอง
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทณัฐวัฒน์ถากูลชัยกรนะครับรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬาดูแลงานจราจรนะครับก็คึกคักเป็นประจำคือแต่ละครั้งที่เขาจัดเนี่ยคนเยอะแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับงานวันประมงน้อมเกล้าเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้านะครับ11 12กรกฎาคมคุณผู้ฟังเผื่อเวลาด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมงานเนี่ยต้องเผื่อเวลาต้องวางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่ารถติดจริงๆติดหนักด้วยส่วนทางคุณดวงเดือนแจ้งอุบัติเหตุนะครับสิรินธรด้านขาเข้าก่อนถึงจุดกลับรถตั้งขั้วเสงเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บนะครับขวาง2ช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับขอไปคุยกับคุณณรงค์นะครับคุณณรงค์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณณรงค์อยู่ทางมหาวิทยาลัยศูนย์ชนันใช่มั้ยตรงนี้
2: ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมผ่านจากแยกการเรือนมุ่งหน้าถนนประชาธิปไตยครับถนนนครราชสีมาครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยวันนี้มีสายด้วย
2: การจราจรฝั่งตรงข้ามที่มุ่งหน้าสวนสุนันทาจะไปแยกสะพานสังฮีครับตอนนี้ช่วยแจ้งให้ประชาชนที่ไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเลยครับเพราะติดขัดมากเลยครับ
0: อ๋อครับ
2: เพราะว่าเขาไอ้คนที่เขาไปเข้าไปสอบนะครับเขารถเขากำลังออกครับ
0: โอ้เยอะเลยนะ
2: มันจะมีสองส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเข้าไปรับคนที่เข้าสอบนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งรถก็จะออกจากกระทรวงนะครับไอ้แก้ไขจากสุนันทาครับ
0: เออครับโอ้ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยคุณณรงค์เนี่ย
2: ผมตอนนี้ผมผ่านมาแล้วครับผมมาเข้ามาทางคุณสภาแล้วครับ
0: อ๋อมาทาง
2: เพิ่งผ่านมาเมื่อประมาณสัก10นาทีครับ
0: ทั้งฝั่งไปคุณสภาติดไหมครับจากนครราชสีมาไป
2: ฝั่งที่มุ่งหน้าไปคุณสภาไปสนามหลวงไปประชาธิปไตยไม่ติดครับ
0: ไม่ติดนะจะติดฝั่งที่จะเข้าไป
2: แต่ว่าฝั่งที่มาจากประชาธิปไตยครับที่จะมุ่งหน้าสวนสนันทาเลี้ยวซ้ายขึ้นแยกฝั่งที
0: ่
2: 3เลนครับติดยันไฟแดงอะทุกไฟแดงเลยครับ
0: โอ้ยาวมาก
2: ครับยาวเลยครับเพราะว่าเขาคนที่เขาไปสอบแบบเขาคนเลิกครับ
0: ครับนะก็แนะนำใครไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงก่อนนะครับตอนนี้ไม่น่าเข้าไปไม่น่าเข้าไป
2: โดยเฉพาะฝั่งนี้ครับให้เลี่ยงไปใช้ปิ่นเกล้าหรือสะพานพระราม7นะครับ
0: ครับ เพราะว่าทางนี้โล่งๆเลยนะครับ
2: ครับแล้วก็อีกด้านนึงทางที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยก็น่าจะติดอ่ะครับ
0: ใช่ๆก็
2: ครับ
0: มีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่า
2: ใช่ครับ
0: ราชวิถีอ่ะนะครับตอนนี้ท้ายก
2: ็ถูกต้องครับ
0: ตรงแยกราชวิถีแน่นๆเหมือนกันตรงนี
2: ้ครับครับ
0: ครับ
2: พูดง่ายๆว่ารถเนี่ยเขาถ้าจะมุ่งหน้าสะพานกรุงธนเนี่ยให้หลีกเลี่ยงดีกว่าครับให้ใช้เส้นทางอื่นดีกว่าครับตอนนี
0: ้ครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณณรงค์ที่เพิ่มเติมกันให้
2: ครับครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: คือติดแบบติดนิ่งอ่ะคุณผู้ฟังติดนิ่งนะราชวิถีเข้าไปต่อเนื่องไปแยกการเรือนคือโดยรอบแยกการเรือนทุกด้านที่เข้ามาติดหมดนะครับติดหมดนครราชสีมาท้ายอยู่เดี๋ยวนิดนึงนะก็จริงๆมันจะเป็นช่วงๆนะฮะตอนนี้ที่มาจากทางคุรุสภาเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แต่จะไปติดตรงแยกอู่ทองนอกเข้าแยกการเรือนแต่ที่ติดหนักก็คือราชวิถีนะครับเนี่ยที่มาจากทางด้านของแยกอุภัยเนี่ยนะต่อเนื่องเนี่ยก็จะเจอท้ายตรงแยกราชวิถีเลยนะครับวันนี้ก็มีการสอบนะครับกพ.ทั่วประเทศด้วยแล้วก็ที่สวนดุสิตสวนสุนันเนี่ยก็มีการสอบนะฮะส่วนทางคุณยงยศแจ้งมานะครับบอกว่าการจนาพิเศษด้านขาเข้านะครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางจากประมาณ200เมตรมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินชิดกับแบรีเออร์ช่องทางด้านขวาในช่องทางหลักลักษณะท่าทางเหมือนเดินแล้วเหม่อลอยครับเกรงว่าเดี๋ยวจะถูกรถชนได้ช่วงระหว่างบางแวกมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหมายต้นตกนะครับเขาสวมเสื้อสีแดงนะครับกางเกงขาสั้นสีเทาก็ฝากระวังด้วยนะครับนะก็ขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทางวิทยุ FM 100ที่เข้ามาติดตามแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะทาง YouTube นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะคุณ AA บอกคุณ AA บอกว่าแวะส่งหล่อใหญ่คุณพัดด้วยขอบคุณนะครับพี่จุกบอกบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพี่จุกบอกบ้านอยู่แถวกระทุ่มแบนด้วยนะครับเอาไปซื้อคงไม่ได้ให้ไปซื้อแก๊สร้านนี้นะพี่จุกนะตรวจสอบดีๆนะครับเห็นบอกเพิ่งซื้อมาด้วย 1,500 บาทโอ้อันตรายจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับพักกันสักครู่นะครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-550-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS สอสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
8: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: พวกน้ำมาปอกกินกัน
2: น้ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ต้อนรับคุณณัฐยานะครับ
2: สวัสดี
1: นะครับ
2: วันนี้
1: กรุงเทพยังไม่มีฝนนะ
2: น่าจะฝนน้อยลงแล้วเนาะ
1: แต่เขาบอกว่าเนี่ยมีฝน170ได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าช่วงเนี้ยตอนนั้นคุยน่าจะตอนประมาณ 4:00 นเขาบอก2ชั่วโมงหลังจากนี้ฝนยังไม่มีแนวโน้
2: ม
1: แต่กลางคืนอาจจะมาก
2: รุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด
1: กรุงเทพเนี่ยแหละอาจจะมาแต่ว่าก็ไม่น่าจะตกหนักนะครับแล้วก็อิทธิพลของพายุไมซักก็ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยเพราะว่าการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวกับประเทศไทยเลยไปทางจีนทั้งนั้นทางตอนใต้ของจีนแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนนะครับ55จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มส่วน4จังหวัดภาคใต้นะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่จังหวัดตราดเกิดสถานการณ์น้ำนะครับที่อำเภอเขาสมิงได้คุยกับทางคุณพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงคือมีผลกระทบตำบลสตอนะครับจาก9หมู่บ้านเนี่ยท่วมไป5หมู่บ้านผลกระทบมาจากน้ำที่ฝนที่ตกมาบนเขาเนี่ยมันลงมาน้ำก็เลยไปล้นตรงคลองสตอเนี่ยจุดวิกฤต5เมตรแต่มันสูงกว่าจุดวิกฤตไปถึง9เมตรนะครับเมื่อช่วงสักบ่ายโมงที่คุยกันเนี่ยท่านนายอำเภอบอกว่าระดับน้ำลงมาแล้วเหลือเขาเนี่ยมันลงมาน้ำก็เลยไปล้นตรงคลองสตอเนี่ยจุดวิกฤต5เมตรแต่มันสูงกว่าจุดวิกฤตไปถึง9เมตรนะครับ

0: ว่าจะลดลงหรือเปล่าเพราะว่าที่ตำบลสตอก็มีคลองเดียวที่เขาจะระบายลงไปนะครับฝนหยุดตกแล้วแต่ก็ต้องติดตามว่าฝนจะมีตกเพิ่มอีกหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานี่ก็บอกว่ามีการนำเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ชาวบ้านต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้นครับนะฮะคือทางเข้าออกหมู่บ้านนี่ก็น้ำท่วมหมดเลยนะครับก็ให้กำลังใจนะครับชาวบ้านด้วยส่วนเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางด้านของท่านรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสภ.ประตูน้ำจุฬาพันตำรวจโทณัฐวัฒน์นะครับดูแลงานจราจรวันนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คเขามีงานประมงน้อมเกล้าจริงๆมีมาหลายวันแล้วจากต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์หน้าเลยนะ
1: ค่ะ
0: 12กรกฎาคมรถเยอะมากช่วงบ่ายนี่คือแบบรังสิตนครนายกติดตั้งแต่คลอง4นะครับถนนรังสิตปทุมเข้ามาก็ติด
1: ค่ะ
0: โดยรอบของพหลโยธินเข้ามานี่ติดหมดแต่ตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับก็มีการจัดการจราจรภายในอาคารจอดรถเต็มก็เลยเปิดพื้นที่ด้านนอกให้ไปจอดแล้วก็ใช้รถกอล์ฟพาทางเน
1: ี่
0: ยทางด้านของลูกค้าเนี่ยเข้ามานะฮะก็จัดไปจนถึง12กรกฎาคมเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์น่าจะมีผลกระทบอีกนะฮะ
1: เสาร์อาทิตย์หน้า
0: ใช่11 12เนี่ยให้วางแผนการเดินทางใครที่ไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะติดหนักจริงๆนะคร
1: ับ คนไปเที่ยวงานประมงน้ำเกล้า
0: เยอะมาก
1: เพราะว่ามีมันก่อน
0: เขาบอกมีนางเงือกด้วยเด็กๆชอบ
1: คือเป็นโชว์ที่แบบว่าใส่หางเป็นนางเงือกแล้วไปโชว์ในตู้
0: ใช่ไหม
1: ในตู้ใหญ่ๆแล้วก็มีอะไรนะมีจระเข้ยักษ
0: ์เออเหรอ
1: ไทย
0: ของจริงไหม
1: ของจริงสินอนอยู่ตัวอ้วนปัก
0: ก็ถือว่าเด็กคน
1: เจ็ดร้อยกว่าโลอ่ะคุณกัปตันนะตัวใหญ่มากเป็นจระเข้ยักษ์ชื่อไทยท่านเป็นเขาเรียกอะไรนะชื่อเขาหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไทยท่าน
0: ที่งานนี้นะ
1: ใช่ใช่แล้วก็มีพวกปลาแบบว่าปลาสวยงามเยอะแยะเลยแล้วพวกเนี้ยใครที่ชอบแบบโลกใต้ทะเลชอบปลาพวกเนี้ยน่าจะพาแบบเด็กๆไปดูกันเยอะเนาะ
0: โอ้ใช่ครับก็พอเด็กๆไปเยอะเลย
1: ใช่
0: นะครับก็เป็นวันหยุดวันครอบครัวด้วยนะแล้วก็ที่สวนดุสิตสวนสุนันท์นี่ก็มีสอบวันนี้เขาสอบกพ.ทั่วประเทศ
1: ใช่
0: ๆรถยังติดอยู่เลยนะเมื่อครู่เนี้ยนะครับถนนราชวิถีเนี่ยราชวิถียาวหน่อยนะครับนี่ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วนครราชสีมาเริ่มดีขึ้นที่มาจากทางด้านของแยกพลหนึ่งอะไรตรงเนี้ยน
1: ะ
0: เริ่มดีขึ้นละนะครับก็มีการสอบกอพอด้วยเรียกว่าทั่วประเทศเลยนะฮะส่วนเรื่องของคุณก้านโชคนี่สมชื่อเลยเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ลืมโทรศัพท์มือถือ ไว้บนรถเป็นยี่ห้อไอคูตัวเครื่องเป็นเครื่องเปล่าไม่ได้มีซิม
1: ไอคูนี่เป็นมือถือ
0: เป็นยี่ห้อไอคูเขาบอก
1: ไม่ใช่ของไทยเนาะ
0: ใช่เครื่องประมาณ17,000
1: โอ้ราคาแรงอยู่นะ
0: ใช่ตอนที่คุยกับผมเนี่ยตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามีทางคุณบุญมีเขาเก็บได้คุณบุญมีเป็นโชเฟอร์นะทีเนี้ยระหว่างที่คุยกันคุณบุญมีก็ประสานเข้ามาที่สส
1: อ
0: ใช่ใช่เ
1: ขาไป
0: ที
1: ่
0: สวนดุสิต
1: มาจากต่างจังหวัดหรือว่า
0: ใช่
1: มาจากหมอชิดไปลงที่สวนดุสิต
0: มอสวนดุสิตวันนี้ไปสอบกพ.นี่แหละสอบภาคกนะซึ่งระหว่างนั้นคุณบุญมีเนี่ยเขาแจ้งเข้ามาที่จสร้อยคือตอนที่คุณก้านโชคขึ้นรถเนี่ยแล้วไปลงในตอนนั้น7โมง
1: ค่ะต้องรีบละ
0: คุณบุญมีเนี่ยไปเจอโทรศัพท์มือถือตอนเที่ยงงงไหม
1: ผู้โดยสารคนอื่น
0: มีผู้โดยสารขึ้นต่อ
1: แต่ไม่เห็น
0: คนแรกไม่เห็นคนที่2ไม่เห็นคนที่3เป็นพยาบาล
1: มันไปอยู่ตรงไหนฮะเนี่ย
0: อยู่ที่เบาะบนเบาะนั่งเลย
1: หรือมันอาจจะแบบเข้าไปตรงในซอกหรือไม่
0: ด้วยความที่เคสเป็นสีดำด้วยหรือเปล่า
1: อ๋อไม่ทันสังเกต
0: เออแล้วมันไม่มีซิมโทรศัพท์ก็โทรไปไม่ได้โทรเข้าออกไม่ได้นะปรากฏพยาบาลขึ้นรถมาบอกพี่โทรศัพท์มือถือใครคุณบุญมีตอนแรกไม่คิดว่าเป็นของคุณก้านโชคนะคิดว่าเป็นของผู้โดยสารก่อนหน้าน
1: ี้มันทิ้งช่วงนานเนาะ
0: มันนานไงก็จะเอาไปคืนให้เขาแล้วนะปรากฏแจ้งมาที่จสร้อยก่อนก็เลยได้ทราบ
1: อ๋อถ้าคุณก้านโชคโทรเข้ามาที่จสร้อย
0: เขาแจ้งมาที่จสร้อยนะครับ
1: เ
0: จ้าตัวไปถึงสน.แล้วนะ
1: ไปสน.ด้วยแล้วตกลงได้สอบไหมคะเนี่ย
0: ไปสอบเสร็จแล้ว
1: สอบเสร็จแล้ว
0: สอบเสร็จแล้วตอนนั้นได้คุยกันนะครับคุยกันนี่รู้สึกว่ามันตอนเที่ยงกว่าแล้ว
1: เข้าไปสอบแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เข้าไปสอบก็คงคิดว่าโอ้ยถ้าติดใจแบบว่าจะแบบ
0: นั่นน่ะสิ
1: มีตกกังวลไป
0: แต่คุณบุญมีเขาอวยพรแล้วนะขอให้สอบได
1: ้นะก็เนี่ยโชคดีชั้นแรกแล้วนะ
0: นะขอบคุณคุณบุญมีเพิ่มผลนะฮะแท็กซี่สีส้มทอทหารออ่าง3133คุณบุญมีบอกว่าเนี่ยโชคดีมากเลยนะเพราะผู้โดยสารขึ้นเยอะ
1: แล้วแบบไม่มีใครหยิบติดไปด้วย
0: นั่นน่ะสิโชคดีมากเอาขอบคุณในน้ำใจนะครับยินดีกับคุณก้านโชคสมชื่อเลยหลายท่านก็เข้ามาบอกแหมก้านโชคสมชื่อจริงๆแล้วเคยทำของหายไม่เคยเลยนะครั้งแรกเลยเนี่ยนี่ครั้งแรก
1: ใช่ไหมแล้วน่าจะมาจากต่างจังหวัดอย่างที่บอกนั่งรถมาจากที่หมอชิด
0: ครับ
1: มาสอบที่สวน

0: สิทธิ
1: ์เอาขอให้การโชคก
0: ็
1: สอบได้ด้วยนะตามชื่อเลยนะ
0: ค
1: ่ะนะครับมีกรณีของตำรวจปคบเข้าไปทลายร้านแก๊สเถื่อนไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจมาประกอบกิจการมา20กว่าปีละปรากฏว่าไปย้อมแมวเอาถังแก๊สหมดอายุมาพ่นสีบางถังนี่โอ้โหเห็นภาพแล้วคุณนัตยาดูสนิมขึ้นจนมันบางจนแบบเนี่ยฮะ
0: ร้าน
1: เนี่ย
0: ร้านเก่าแก
1: ่ย่านกระทุ่มแบน
0: นี้เลยหรอ
1: เออนะเอามาย้อมแมวครับพ่นเหมือนใหม่เลยแล้วก็ขายคือทางตำรวจปคบเนี่ยนะฮะได้คุยกับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกธนทัศน์ศรีพิพัฒน์นะครับรักษาราชการแทนผู้กำกับการ2กองทางด้านของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านก็บอกว่าไปตรวจยึดมาได้เนี่ย538ถังแต่ที่มันหมดอายุเนี่ย38นะครับก็มีทั้งการบรรจุ
0: 38
1: มีทั้งบรรจุก๊าซใหม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นถังเปล่าก็มีร้านเนี่ยเขาไม่ได้รับบรรจุถังก็ไม่ได้รับบรรจุก๊าซแต่ขายถังพร้อมกับพร้อมกับมีแก๊สด้วยแต่เขาไปบรรจุที่อื่น
0: ก็คือว่าไปรับซื้อถังเก่ามาแล้วก็เอามาพ่นใหม่
1: เอามาซ่อมเอามาพ่นใหม่นะครับ
0: ย้อมแมวใหม
1: ่อันตรายมากๆมีคุณผู้ฟังของเราพี่จุกระเบียบอยู่แถวกระทุ่มแบนเพิ่งไปซื้อถังมาไม่รู้ร้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบบอกซื้อมา1,500โอ้
0: คงไม่ใช่นะเพราะเดี๋ยวนี้
1: ขอให้ไม่ใช่นะ
0: ถังแก๊สถ้าเกิดว่าถ้าออกมาจากร้านที่เขาได้มาตรฐาน
1: แต่นี
0: ่เหมือนเขาเปลี่ยนสีด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทางแก๊สนะเราก็ห่างหายจากการทำกลัวมาแล้ว
1: คือทางท่านผู้กำกับบอกว่าให้ตรวจสอบนะเรื่องของวันหมดอายุเนี่ยเขาจะมีระบุไว้ตรงหูอะ
0: ่ะ
1: หูหิ้วเนี่ยนี่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยไปซื้อมาผมไม่เคยดูเลยนะเราเรียนตามตรง
0: ขนาดเท่าไหร่คะกิโล
1: ที่ผมซื้อเหร
0: อ
1: ผมซื้อถังปิกนิก
0: ถังเล็ก
1: ถังเล็กใช
0: ่
1: ถ้าถังใหญ่นี่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็น่าจะราคาเยอะอยู่ผมซื้อมารู้สึก1,800นะฮะตอนนั้นน่ะก็สภาพดีเลยนะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆคุณฟังถ้าใครมีเบาะแสลักษณะแบบนี้เนี่ยนะถ้าเข้าข่ายนะครับว่ามีการย้อมแมวลักลอบมาทำซ่อมขายต่อให้กับเราเนี่ยแจ้งได้นะเบาะแสเข้ามาที่สายด่วนของปคบ1135ตลอด24ชั่วโมง
0: อันตรายนะเนี่ย
1: มากๆ มัน คือชีวิตอะ
0: เอาวัตถุระเบิดไว้ในบ้าน
1: ใช่มันคือความปลอดภัยของชีวิตเลย
0: ค
1: ุ
0: ณพัดดูเริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวอยู่ทางด้านล่างเห็นไหม
1: นี่เนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่ทางเพชรบุรีนะกลุ่มเนี้ยลงอ่าวไทย
0: ทะเลนะ
1: ลงอ่าวตัวกอ
0: แล้วเมื่อกี้เห็นว่าแป๊บมีอยู่กลุ่มหนึ่งทางนู้น
1: เนี่ยทางปราจีนนี่ก็ตกสักพักนึงแล้วเนี่ยคนนายกตัวนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยทางราชบุรีนี่น่าจะสลายนะตรงเนี้ยสมุทรสาครเริ่มมาแล้วบ้านแพ้วเล็กน้อยนะครับ
0: ทางด้านบนนั้นแช่ๆอยู่เนาะ
1: เออ
0: แถบปาจีนใช่ไหม
1: ครับหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยตรงกลุ่มนี้ปาจีนนี่ตกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพื้นที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่วันนี้หลายคนรายงานเข้ามาคลึ้มๆก็ไม่รู้เดี๋ยวติดตามว่าฝนจะตกหรือเปล่านะติดตามต่อกับคุณนัตยาเลยนะครับช่วงนี้ผมลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอนเช้าสวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: 18:24 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอนิธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังช่วง18:00 นจนถึง24:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางYouTube นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันของเราสามารถรับฟังได้ทั้งทางวิทยุแล้วว่าหรือว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube Live ก็ได้นะที่มีฟังก์ชันออนไลน์นะคะที่อยู่ในมือถืออยู่ในแอปเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปเปิดทางด้านของYouTube โดยตรงแต่ว่ามาดูทางด้านของทางแอปพลิเคชัน JS100 กดเข้าไปมันจะมีโหมดที่เป็นออนไลน์นะคะที่เป็นออนไลน์แล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter X TikTok นะตรงนี้เนี่ยเราใส่เอาไว้ให้กับทางด้านสมาชิกทุกท่านที่โหลดแอปพลิเคชัน JS100 นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณติดตามรับฟังจส.100ผ่านทางด้านของYouTube Live ตรงนี้นะแล้วเราก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเวลามีเหตุหรือว่ามีภาพจากจุดที่เกิดเหตุอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะขึ้นภาพให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะไปที่คุณใจกันตนามีอุบัติเหตุที่วงสว่างนะคะคุณใจกันตนาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดียามเย็นครับคุณนัทยาและพี่น้องที่รับฟังจส.100ครับผม
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับอุบัติเหตุก็อยู่วงสว่างจากพระราม7มุ่งหน้าไปสี่แยกวงสว่างครับผมจากใกล้เคียงออกซอยวงสว่าง11อยู่เลนขวาสุดเลยเป็นรถตามสุบุคคลที่ชนท้ายกันกีดขวางการจราจรอยู่เลนขวาครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ที่ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามผ่านนั้นยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ประกันยังไม่มานะทั้งสองข้างทั้งสองฝั่งก็น่าจะลงจากรถมาแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องรอเจ้าที่มาแยกย้ายแล้วครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะแล้วการจราจรเป็นไงบ้างคะ
1: การจราจรน่าจะชะลอตัวตั้งแต่เชิงทางลงของสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปแยกวงสว่างครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังจส.100จากพระราม7มุ่งหน้าไปแยกวงสว่างต่อเนื่องไปรัชดานั้นพยายามวิ่งชิดเลนซ้ายไว้ก่อนครับคุณนาฏยาเพื่อป
0: ้
1: องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้อนๆอันนี้ผมลงจากพระราม7ต่อเนื่องถนนจรัญสิริวงศ์ปลายทางก็จะไปเส้นเกษมซอย23จะเข้าไปวัดปากน้ำภาษีเจริญตรงนี้มาก็ถือว่าใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับครับคุณนาฏยาครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับยังไงก็ขอทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยรักและห่วงใยจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุทางด้านถนนวงสว่างนะคะแล้วก็คุณอึ้งยงนะคะจะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่บนถนนพัฒนาการคุณอึ้งยงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนัทยา
0: ค่ะ
2: เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: พอดีวันนี้อึ้งยงนะคะผ่านมาทางเตรียมอุดมพัฒนาการนะคะ
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วก็แปลกใจค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยที่แยกสีพัดเนี่ยข้ามสะพานลอยมาเนี่ยก็จบค่อนข้างที่จะสบายสบายนะคะไม่เคยติดขัดโดยเฉพาะวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย
0: ์
2: แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเย็นหน้าโรงพยาบาลวิภารามนะคะรถจะติดแล้วก็นานๆจะได้เคลื่อนตัวสักทีหนึ่งก็เลยลองขึ้นสะพานไปก็ไปจอดรอก็เห็นไฟฉุกเฉินนะคะคิดว่าก็มีรถพยาบาลน่าจะมีอุบัติเหตุก็รออยู่เป็นเวลาประมาณสัก10กว่านาทีก็ได้เคลื่อนตัวก็ได้เห็นมีรถพยาบาลจอดหนาแน่นหลายคันนะคะแล้วก็มีรถกู้ภัยด้วยก็เห็นรถเป็นรถจักรยานยนต์นะ
0: คะ
2: จอดอยู่หลายคันกันแล้วก็เห็นคนหลายคนก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรเพราะว่าเราก็จะต้องรีบผ่านมาเพราะว่าจะมีอาสาสมัครนะคะไปกั้นรถให้สมมติว่าทางอินยงเป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหม
0: คะ
2: ก็จะกั้นฝั่งขาออกที่จะขึ้นสะพานเนี่ยค่
0: ะ
2: กั้นไม่ให้รถมาเพื่อให้ฝั่งขาเข้าได้เข้าแล้วก็เป็นจังหวะไปพอกั้นอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้รถติดขัดนะคะทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่ารถที่จะขึ้นสะพานก็จะต้องรอกันเป็นรอเบียดเสียดกัน ป็นจังหวะไปนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้นี้ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย
0: ใช่บนสะพาน
2: ก็คงจะต้องรอคุณหมอนะคะที่จะมาชันสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าน่าจะทำให้การเจรจาติดขัดก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงที่จะผ่านไปทางเส้นนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้คุณอึ้งยงถึงไหนแล้วอะคะ
2: โอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะคุณแม่
0: ก็ถึงบ้านแล้วนะคะ
2: เวลาผ่านมาเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะอ๋ออยู่ตรงแยกพัฒนาการนะอุบัติเหตุนะ
2: ใช่ค่ะตรงสีพัดเลยตรงเป็นสะพานที่ข้ามแยกพัฒนาการนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ผ่านรถไฟฟ้าตรงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: แต่น่าจะเป็นจักรยานยนต์เนี่ยนะคะเพราะเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคันค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรค่ะ
0: เขาน่าจะชนราวสะพาน
2: อ๋อค่ะ
0: ค่ะก็ผู้ชาย
2: เพราะว่าถนนตรงนั้นค่อนข้างจะลื่นเนี่ยนะคะ
0: เขาเดี๋ยวนะ
2: เป็นไปได้ค่ะ
0: เป็นอุบัติเหตุคือจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะแล้วก็คือเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเสียหลักไปชนราวสะพานด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าสภาพรถก็ที่จะเยอะอยู่เหมือนกัน
2: อ๋อค่ะคือผ่านเว็บไซต์ประกาศก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าเป็นแบบว่าก็เสียหายเยอะอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ปกติสะพานก็เขาไม่มีรถจักรยานยนต์ข้ามใช่ไหมคะ
0: สะพานตรงข้ามแยกพัฒนาการตรงนี้ดินไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าให้จักรยานยนต์ข้ามได้หรือเปล่าอะค่ะเดี๋ยวตรงสะพานตรงนี้คือมาจากตรงเตียบุดมใช่ไหมคะที่จะ
2: สะพานมันแคบนะคะคุณนัตยาสะพานมันแคบแล้วก็มีแค่สองเลนนะ
0: คะ
2: แล้วก็ในส่วนของคือแทบจะไม่มีไม่มีทางสมมติรถยนต์วิ่งใช่ไหมคะแล้วแทบจะไม่เหลือทางให้รถจักรยานยนต์แทรกอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้ามีรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่ก็คือรถยนต์ก็จะต้องตามเขาไปอย่างเงี้ยค่ะคือไม่สามารถแซงกันยากท่านรถสวนมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆอะค่ะ
0: น่าจะขึ้นได้นะในที่สะพานข้ามแยกพัฒนาการตรงนี้ค่ะขึ้นได้อยู่เขาไม่ได้มีป้าย
2: นะคะ
0: ไม่ได้มีป้ายห้ามค่ะ
2: ไม่ค่อยได้สังเกตเดี๋ยวเป็นหลังจะสังเกตดูว่ามีป้ายห้ามหรือเปล่าถ้ามีป้ายห้ามก็จะโทรมาแจ้งนะคะทางเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะเป็นจักรยานยนต์กับรถกระบะแล้วก็คนขับขี่รถจักรยานยนต์ก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ50กว่าปีได้นะคะคุณธันวรินทร์ค่ะอยู่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าคุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: พอดีเมื่อกี้ผ่านมาบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
0: ค่ะ
3: เป็นเชิงทางขึ้น
0: ฝั่งทางมุ่งหน้าไปไหนคะ
3: ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
0: ค่ะ
3: มีรถเก๋งสีชมพู
0: ค่ะ
3: เหมือนกับเป็นรถที่เคยเป็นแท็กซ
0: ี่
3: อะค่ะแต่เอาป้ายอะไรออกหมดแล้ว
0: ค่ะ
3: เอาโป๊ะไฟอะไรอย่างเงี้ยออกหมดแล้ว
0: ค่ะ
3: จอดเสียเปิดไฟฉุกเฉินอยู่เมื่อกี้คือตอนแรกยังวิ่งกันได้ขึ้นได้แล้วเขาก็แบบรถคงดับเลยดับไปเลยอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังก็เกือบจะชนกัน
0: แล้วตอนค่ะเขาอยู่เลนไหนคะตอนที่ผ่านมา
3: เลนซ้าย
0: อยู่เลนซ้ายนะคะค่ะค่ะ
3: ของเชิงทางขึ้น
0: อยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นพอดีนะคะ
3: ใช่ครับขึ้นไปได้สักประมาณ5เมตรได
0: ้อ๋อขึ้นมานิดเดียวเอง
3: ขึ้นมาแล้วใช่ๆขึ้นมาแล้ว
0: ค่ะ
3: ขึ้นไปนิดเดียว
0: แล้วแต่ว่าเขาจอดหลบอยู่ทางซ้ายมือนะคะ
3: ไม่จอดเลนซ้ายเลยเพราะเขาคงวิ่งอยู่แหละแล้วรถก็ดับไปเฉยๆ
0: อ
3: ือฮึ
0: ค่ะ
3: รถกำลังวิ่งอยู่อะค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะ
3: ไม่ใช่หลบแบบแอบหรืออะไร
0: อ๋อค่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ที่นึงค่ะ
3: เห็นคนขับอยู่บนรถอยู่นั่งอยู่บนรถ
0: ค่ะได้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็มาถึงราชพฤกษ์แล้วเมื่อกี้บนบรมก็รถที่จะเข้ารถขาเข้าเยอะกว่าขาออก
0: ค่ะ
3: ขาเข้ารถเยอะ
0: ค่ะ
3: แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้มาเข้าราชพฤกษ์แล้ว
0: เข้าราชพฤกษ์แล้วนะคะค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธันวรินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจุดที่รถจอดเสียเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะคะไปช่วยดูแลนิดนึงคุณหมูสเต๊ะหรือหมูเต๊ะคะอยู่ร่มกล้าวบอกว่าไปเจออุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมูสเต๊ะหรือหมูเต๊ะคะ
4: ค่ะหมูเต๊ะนะคะ
0: หมูเต๊ะค่ะ
4: ค่ะศรีนครินทร์ร่มกล้าวนะคะ
0: ค่ะ
4: พอดีวิ่งขาออกตรงขาเข้ามีอุบัติเหตุอะค่ะเป็นรถตู้พลิก
0: อยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
4: ตัดทางลงอุโมงค์อะค่ะ
0: ลงอุโมงค์ศรีนครินทร์ร่มกล้าวนะคะ
4: ใช่ค่ะจะมีอุโมงค์เดียวค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วมุ่งหน้าเข้าไปหัวหมาก
0: ค่ะเป็นรถอะไรคะ
4: รถตู้ค่ะ
0: รถตู้ใหญ่มั้ยอะรถตู้แบบคันใหญ่เลยมั้ยหรือว่ารถตู้ลักษณะยังไง
4: รถตู้เหมือนรถตู้ขนาดโดยสารปกติเลยค่ะ
0: อืมค่ะ
4: แต่ว่าปิดทุกช่องทางเลยก็คืออุโมงค์ตอนนี้ลงไม่ได้แล้วก็รถติดยาวเหมือนกันแต่มีเจ้าหน้าที่มาแล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่ที่เดิม
0: เขาลักษณะคือแบบว่าพลิกหงายท้องหรือว่าพลิกตะแคงอะคะ
4: ตะแคงค่ะ
0: เป็นตะแคงดูมีผู้โดยสารไหม
4: ไม่เห็นเลยนะคะ
0: น่าจะเกิดมาสักพักใหญ่แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเพราะมีเจ้าหน้าที่รถยกอะไรมาแล้วแต่ว่ายังดำเนินการอยู่ค่ะ
0: แต่ว่ารถติดนะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้
4: ติดยาวเลยค่ะ
0: ขาเข้านะคะก็คือลงมันขวางทางที่จะลงอุโมงค์เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณหมูเต๊ะผ่านมานานหรือยังอะคะ
4: ผ่านมาได้สองสามนาทีเนี่ยแหละค่ะแต่ทางกลับกันนะคะ
0: อ๋อวิ่งสวนทางมานะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยที่เดินดูเนี่ยมันยาวต่อเนื่องไปถึงตรงนู้นละตรงอะไรนะตรงข้ามมาร์เก็ตเพลสใช่ไหมคะแถวแถวนั้นหรือว่าเลยไปแล้วเลยมาร์เก็ตเพลสไปอีกไหม
4: ยาวมาร์เก็ตเพลสเหรอคะน่าจะเลยไปหน่อยแล้วนะคะ
0: น่าจะ
4: เพราะปกติวันนี้รถจะโล่งอยู่
0: อ๋อใช่ใช่แต่ว่าพอเลยจากทางด้านของช่วงที่ลงอุโมงค์ที่มันลงไม่ได้ตอนนี้เนี่ยรถก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะก็ติดที่ลงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตรงนั้นถ้าเราเลี่ยงไปก็มีไฟแดงที่ไปได้เหมือนกันแต่ว่าไฟแดงตัวนั้นเนี่ยจะติดนาน
0: ไฟแดงที่ตรงแยกที่เป็นที่มันเจอกับทางหน้าของเทพกรีธานะคะตรงนั้น
4: ใช
0: ่ก็พอแต่ว่าพอพ้นจากตรงนี้ไปแล้วไปได้เลยนะคะตรงแยก
4: ไปโล่งเลยค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ใครติดหรือว่ายังไม่มาก็เลี่ยงไปก่อนก็ดีค่ะน่าจะอีกสักพักเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมูเต้ค่ะ
4: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุดที่คุณหมูเต้แจ้งนะเป็นเส้นทางทางด้านของที่จะลงอุโมงค์ศรีนครินทร์ร่มกล้าวที่เป็นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับกรุงเทพกรีฑานะก็คือตอนนี้มันลงอุโมงค์ไม่ได้เป็นรถตู้นะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางทางลงอุโมงค์มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วเห็นว่ามีรถยกแล้วด้วยนะน่าจะเกิดขึ้นสักพักนึงแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงบริเวณตรงข้าม Market Place ที่กรุงเทพกรีฑานะคะพอเลยจากตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาก็จะมาเจอแยกสัญญาณไฟตรงช่วงของบริเวณที่มาบรรจบกับทางด้านกรุงเทพกรีฑาตรงจุดนี้นะอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้สัญญาณไฟตรงนี้เนื่องจากว่าแยกเยอะเหลือเกินเลยทำให้ไฟในแต่ละด้านค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งนะพอเลยจากสัญญาณไฟตรงช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปทางถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวขวาสิวนขวาไปลงศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตอนนี้ที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีก็รถเยอะเหมือนกันนะคะท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องถึงตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆโอ้โหนี่รถเยอะเหมือนกันนะรถตามเส้นทางหลายเส้นทางที่ปกติวันอาทิตย์ไม่ค่อยติดแต่วันนี้รถติดหลายเส้นทางเลยหรือเป็นเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ทางฝั่งตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพัฒนาการนะคะตรงช่วงนี้ที่มีอุบัติเหตุอยู่บนสะพานข้ามแยกตอนนี้ยังมีรถชะลอตัวอยู่นะแต่ว่าชะลอตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้เคลื่อนย้ายในส่วนของผู้เสียชีวิตไปแล้วหรือยังนะคะเป็นอุบัติเหตุอยู่บนสะพานข้ามแยกพัฒนาการเลยค่ะแต่อุบัติเหตุเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก17นาฬิกาเสร็จนะคะแล้วก็ต อนนี้เนี่ยคือมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างการรอแพทย์นะคะแล้วก็ทราบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายชื่อคุณกิตติพัฒน์อายุ51ปีนะคะเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนรัตนาธิเบศช่วงบริเวณเชิงสะพานข้ามเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเป็นรัตนาธิเบศฝั่งขาเข้าเหตุเกิดตั้งแต่ตอน 16:30 นแล้วนะคะเป็นรถบอกว่าเป็นรถเสียหลักพลิกตะแคงล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วส่วนคนขับก็ได้รับบาดเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลรถนี่เขาบอกไม่ได้ชนกับใครนะเสียหลักเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพลิกตะแคงเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการนะคะตอนนี้ที่ฉันมีสายกับท่านพันบทรีนิพนธ์พุทธพันธ์นะคะสารวัตรจราจรสน.คลองตันนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับคุณนาฏยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็จะคู่ก็จะเปิดการจราจรตามปกตินะครับ
0: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงอุบัติเหตุนี่คือเขาชนกันยังไงอะคะ
1: รถจักรยานยนต์ครับ
0: ค่ะ
1: รถจักรยานยนต์ใช้ขาออกครับ
0: อืมค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ขาออกก็คือมาจากแยกคลองตันจะข้ามไปลาดกระบังครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยจะใช้ขาเข้ามาครับ
0: อืมค่ะ
1: ใช้ขาเข้ามา
0: แล้ว
1: ก็
0: ค่ะ
1: แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยครับตามคำให้การของรถยนต์เนี่ยครับเป๋ไปหารถยนต์ครับรถจักรยานยนต์เป๋ไปหารถยนต
0: ์อืมเหมือนเสียหลักอย่างเงี้ยนะคะ
1: เสียหลักครับชนมุมด้านซ้ายของรถยนต์ครับ
0: ค่ะสารวัตรคะเรียนสอบถามนิดนึงบนสะพานข้ามแยกตรงนี้มันไม่มีช่องแบ่งการจราจรหรอคะ
1: มีช่องแบ่งแต่ว่ามันไม่ได้มีเสาตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันไม่ได้เป็นแบบบารีเออร์แบบแบ่งกันสองฝั่งอย่างงี้ชัดเจนอย่างเง
1: ี้ยใช่ใช่ครับเป็นเลนสวนหนึ่งเลนสวนหนึ่งเลนนะครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็คือชนเข้าทางด้านหน้าของรถเลยอะคะหรือว่ายังไง
1: ชนเข้าด้านหน้าเลยครับชนด้านหน้าด้านซ้ายของรถยนต์เลยครับ
0: ค่ะแล้วจากนั้นคนขับก็ยังไงกระเด็นไปเหรอคะ
1: ก็กระเด็นไปฮะแล้วก็เสียชีวิตบนที่เกิดเหตุเลยครับไม่ได้ตกลงข้างล่างครับ
0: ค่ะก็คือลักษณะไปฟาดแบบขอบทางอะไรอย่างนี้ไหมฮะหรือว่ายังไง
1: ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ค่ะสะพานข้ามแยกพัฒนาการตรงนี้ปกติจักรยานยนต์ขึ้นได้ใช่ไหมคะ
1: เอ๊ผมไม่แน่ใจตรงกันฮะว่าน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับ
0: ประเด็นดูก็ไม่เห็นมีป้ายห้ามขึ้นอย่างนี้ปกติขึ้นได้นะคะแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยพอรถเขาวิ่งสวนกันแบบนี้แล้วพอจักรยานยนต์เสียหลักไปชนข้ามเลนไปชนแบบนี้นะคะ
1: ครับแล้วก็โล่งๆเลยฮะ
0: ค่ะตรงบริเวณนั้นมันเป็นช่วงทางโค้งไหมหรือว่ายังไงมันมีอะไรทำให้เขาสะดุดหรือว่าเสียหลักได้อะคะ
1: ไม่มีเลยครับแสงไฟก็ยังไม่มืดในช่วงเวลาที่ชนนะครับ
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงกลางเลยไหมคะหรือว่าอยู่ตรงบริเวณ
1: ไม่ถึงครับขึ้นไปประมาณสัก200เมตรฮะ
0: อ๋อมันก็เป็นทางตรงเนอะไม่ได้เป็นทางโค้งใช่ไหม
1: เป็นทางตรงครับยังถ้าเป็นถ้าเลยถนนศรีนครินทร์ด้านล่างเป็นถนนศรีนครินทร์ก็จะเป็นของประเวศนะอันนี้ขึ้นไปนิดเดียวเองครับ
0: อืมค่ะค่ะโอ้ก็ขึ้นมาไม่ไกลแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าเขาทำไมถึงเสียหลักข้ามเลนไปได้นะคะ
1: ครับเหมือนกับเสียหลักข้ามเลนไปอะครับ
0: อืมค่ะแล้วส่วนรถที่อีกคันหนึ่งที่เขาชนนี่คือเป็น SUV ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นรถเก๋งรถ
1: เป็นรถมิตซูบิชิอะไรเอ็กแพนด้าหรืออะไรนะครับที่เป็นแวนนะครับ
0: ค่ะเขาคนขับเป็นอะไรไหมคะ
1: เป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะเป็นไม่เป็นไรฮะทางผู้หญิงผู้ขับขี่รถยนต์ไม่เป็นไรครับ
0: อืมค่ะค่ะส่วนผู้เสียชีวิตคนขับรถจักรยานยนต์ตอนนี้ญาติทราบเรื่องหรือยังอะคะ
1: ทราบเรื่องแล้วครับแล้วก็แป๊บเดียวฮะวันที่กระเด็ดเลยเหมือน
0: โอ้แสดงว่าบ้านไม่ไกลครับบ้านไม่ไกลด้วยตอนนี้ดำเนินการคือเคลื่อนย้ายแล้วนะคะ
1: เคลื่อนย้ายแล้วครับทางนิติเวชมาเรียบร้อยเคลื่อนย้ายเปิดการจราจรตามปกติครับ
0: อืมค่ะค่ะตอนนี้การจราจรก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี
1: ้ครับดีขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตร
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกพัฒนาการนะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในส่วนของผู้เสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เคลื่อนย้ายได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็คุณบัวจันทร์ใช้ประชาอุทิศบอกว่าไปเจอรถบรรทุกยางแตกอยู่คุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาฏยา
0: ค่ะ
2: ผมใช้เส้นประชาอุทิศขาออกนะครับ
0: ค่ะ
2: ยากิโลเก้ามุ่งหน้ามาทางนาหลวงนะครับก็รถค่อนข้างหนาแน่นนะครับก
0: ็
2: แต่ก็คล่องตัวดีแต่ว่าไม่ค่อยติดหรอกแต่ว่ามาได้ช้าๆครับ
0: ค่ะถึงตรงแยกนาหลวงหรือยังคะ
2: จากแยกนาหลวงเลี้ยวซ้ายมาทางทุ่งครุอ่ะครับคนนาจยา
0: พอมาถึงแยกนาหลวงเลี้ยวซ้ายมาทุ่งครุค่ะ
2: จะมีรถไอ้สิบล้อยางแตกนะครับประมาณ50เมตรครับคือจะเลี้ยวซ้ายมาคือจ่าเอ๋ครับผม
0: อ๋อค่ะเป็นรถบรรทุกเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับสิบล้อครับ
0: สิบล้อเลยนะค่ะ
2: คือผมอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่ผ่านมาเส้นนี้ครับได้รับทราบเผื่อเขาไม่ทันได้ระวังตัวเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาป๊อกก็คือจ่าเอ๋เลย
0: เขาอยู่
2: ตกใจได้
0: ขวางเลนไหม
2: ขวางเลนซ้ายครับ
0: แต่เขารถใหญ่เนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับเต็มเลนเลยนะครับ
0: เต็มเลนเลยนะพอเลี้ยวมาเจอปุ๊บคือเลยมาประมาณสักเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้คุณบัวจันทร์บอก50เมตรเหรอคะ
2: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
0: ประมาณนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถนนเขาเป็นลักษณะแบบว่า4เลนพอ10ล้อจอดคันหนึ่งก็จบเลยนะนี่
2: ใช่ครับ
0: ค่ะอืมค่ะ
2: แล้วการจราจรก็ติดต่อเนื่องมาถึงตลาดทองเอ็ดนะครับนัทยา
0: ค่ะ
2: แล้วก็เลยตลาดของเอสมามุ่งนำมาทุ่งโคก็ไม่เป็นปัญหานะครับ
0: ค่ะ
2: คล่องตัวดี
0: อ๋อค่ะค่ะก็จะมีชะลอ
2: กับการก็คล่องตัวดีนะครับ
0: ค่ะก็จะมีชะลอตรงบริเวณที่10ล้อจอดยางแตกเลยเหรอคะที่เห็น
2: ใช่ครับเขากำลังเปลี่ยนกันอยู่ครับ
0: เขากำลังเปลี่ยนด้วยอ๋อ
2: ครับ
0: ได้
2: แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับแต่เขามีเหล็กกั้นไว้อยู
0: ่ได้ค่ะแล้วเขามีคนช่วยเปลี่ยนอยู่ด้วยนะรถใหญ่ด้วยนะ
2: มีครับมีครับมีช่างมาแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ผมเกรงว่าไอ้คนใช้ทางเขาไม่ทันได้ระวังแบบเขาทางจะสลอยเขาจะได้ระวังเลี้ยวเข้ามาก
0: ็
2: จะได้ไม่ชนเขาได
0: ้ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประจัน
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่
0: ะเป็นถนนประชาอุทิศนะฝั่งที่มาจากแยกนาหลวงมุ่งหน้ามาทางทุ่งครุนะในช่องทางซ้ายเลยจากแยกนาหลวงมาประมาณ50เมตรมีรถบรรทุก10ล้อยางแตกกำลังเปลี่ยนยางกันอยู่นะคะแล้วตอนนี้เราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.หัวหมากกันนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับคุณหญิงราตยาและสมาชิกจอสารวัตรทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับช่วงนี้สภาพการจราจรในส่วนของถนนรามคำแหงนะครับก่อนหน้านั้นรถก็มีปริมาณนะครับแต่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายทุกจุดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
3: ในส่วนโซนรามสาลีขึ้นสามแยกบางกะปิไปเดมอบางกะปิช่วงนี้ก็ได้ยาวๆโดยตลอด
0: ค่ะ
3: นะครับในส่วนทางเข้าหลังข้างเดิมมอบางกะปิด้านหลังช่วงนี้ก็เริ่มเข้าได้ยาว
0: ๆค่ะ
3: นะครับยกระดับรามคำแหงไม่มีท้ายสะสมนะครับพื้นลาดก็ท้ายหยุดถึงแค่รางวัชิน 8.1 เท่านั้นนะครับผมในส่วนของถนนพระราม9ช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะครับ
0: ค่ะ
3: ถนนหัวหมากก็ช้าชะลอตัวในช่วงที่มีแนวก่อสร้างนะครับหน้ามอเอแบ
0: กนะ
3: ครับซึ่งเหลือการจราจร1ช่องทางนะครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ถี่ขึ้นยาวขึ้น
0: ค่ะ
3: นะครับไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับในส่วนก่อนหน้านั้นถนนศรีนครินทร์ล่มเกล้าด้านขาเข้าก่อนทางลงอุโมง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับก็มีอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำนะครับช่วงนี้ก็นำพ้นติดขวางเรียบร้อยเปิดการจราจรได้ตามปกติ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายชดเชยนะครับมีส่วนที่ตกค้าง
0: ค่ะ
3: นะครับผม
0: ค่ะแล้วรองสารวัตรคะตรงนี้เนี่ยรถตู้นี้เขามีผู้โดยสารมาด้วยไม่เป็นรถตู้ลักษณะยังไงรถตู้ส่วนบุคคลหรือว่ารถตู้โดยสารนะคะ
3: เป็นรถตู้ส่วนบุคคลนะครับขับมาคนเดียวนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อยู่ก็ไม่รู้ยังไงอยู่ก็ท้ายสะบัดแล้วก็พลิกคว่ำไป
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: นะครับแต่ก็ได้แต่ผู้ขับขี่ก็ปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: ครับผม
0: ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายแล้วนะคะ
3: เคลื่อนย้ายเป็นการจราจรได้ตามปกติแล้วครับ
0: ค่ะค่ะลองค่ะลองสวัสดิ์สอบถามนิดนึงสินครินทร์ฝั่งขาเข้าที่จะไปลำสาลีทำไมตอนนี้ยังรถเยอะอยู่ล่ะคะเนี่ยตอนนี้ที่ไปจากกรุงเทพกีทายังรถเยอะอยู่ไหมคะ
3: ก่อนหน้านั้นที่ขึ้นสามแยกได้ช้านะครับมันทำให้สะสมตอนนี้ลำสาลีก็กำลังเร่งระบายเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นห้างเดมอปกติเริ่มได้ยาวขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะจะชะลอตรง
3: จะ
0: เข้าห้าง
3: เกิดจากสะสมก่อนหน้านั้นนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ช่วงนี้ได้ยาวๆแล้วนะครับลำสาลีกำลังเร่งระบายในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติมครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ของสน.หัวหมากนะคะแล้วก็ไปที่คุณเจริญค่ะอยู่วงสว่างนะคะคุณเจริญสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุเหรอคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: ลงพระราม7ประมาณ500เมตรอะครับ
0: อืมค่ะ
4: เป็นรถเก๋ง3คันอยู่ทางขวามือเลยครับ
0: รถเก๋งเข้าชนท้ายกันนะคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะลงมาจากสะพานวงสว่างประมาณสักเท่าไหร่นะ
4: สะพานพระราม7
0: สะพานพระราม7ขออภัยเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปวงสว่างนะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: กลับกันจราจรก็วิ่งคล่องตัวครับกลับกัน
0: ค่ะ
4: แต่ลงวงสว่างแล้วก็ติดเลยครับ
0: ค่ะ เขาชนกระดุนแรงไหมอะคะ
4: ไม่เยอะครับ
0: ค่ะ
4: แต่คิดว่ามองดูเห็นมีมอเตอร์ไซค์จอดคิดว่าน่าจะเป็นรถประกัน
0: อ๋อ
4: แต่ประกันมาแล้วแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
0: แต่เขาอยู่เลนขวาใช่ไหมมันก็เลยทำให้รถชะลอตัวอืมค่ะ
4: ใช่ครับทุกคนไปอยู่ขอบกลางหมดเลยครับ
0: อ๋อไม่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเข้าซ้ายมือนะ
4: ยัง
0: ค่ะแล้วตอนนี้นี่คุณเจริญเลยมาแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับพอลงวงสว่างปั๊บรถติดเลยครับ
0: อ้าว
4: ลงมุ่งหน้าวิภาวดีครับรถติดรัชโยธินนะครับ
0: อืมค่ะก็คือติดตรงก่อนหน้านี้ติดตรงอุบัติเหตุทีนึงละพอพ้นมาก็มาติดตรงช่วงลงจากสะพานข้ามแยกวงสว่างอีกทีนึง
4: ใช่ครับก็กระดึบมาเรื่อยครับจะไปรัชโยธินนะครับ
0: รถเยอะเนาะจริงๆตรงนี้พอเลยจากตรงประชานุกูลไปแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะ
4: คร
0: ับ ค่ะพอเลยจากประชานุกูลไปราชวิภาเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นน่าจะแบบตรงน่าติดตรงเนี้ยประชานุกูล
4: อ
0: ะตรงช่วงเนี้ยนะคะอืม
4: ก็คือรถเต็มทุกช่องทางแต่ไปเรื่อยๆ
0: ไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ
4: ครับจะต่างกับการก็จะโล่งกว่า
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนวงสว่างนะคะคือลงมาจากสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแยกวงสว่างลงมาไม่ไกลนะคะก็จะเจออุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาเลยเป็นรถเก๋งชนท้ายกัน3คันค่ะตอนนี้รถก็ชะลอตัวแล้วนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามากันที่ทางด้านของ MEA ค่ะพร้อมรับมือจัดทีมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะพร้อมรับมือจัดทีมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่เมืองมหานครตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพร้อมแนะแนวทางป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนายทัตเทพวรรณวิจิตรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังแล้วก็การเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญนะคะเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขเหตุฉุกเฉินแล้วก็รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงที MEA ค่ะแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจท่วมถึงควรทำการย้ายขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีนะคะเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะคะแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้แล้วเนี่ยในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือว่าโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลและถ้าเกิดว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEAชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยค่ะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE ของ MEA Connect คือที่ @ MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th นะคะก็เป็นข่าวจากทางด้านของ MEA เขารับมือนะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงที่ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่กำลังลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวงสว่างตอนนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยจะมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะตรงแถวๆประมาณช่วงน่าจะเป็นประมาณแถวซอยวงสว่าง11หรือไงเนี่ยนะคะก็คือลงมาก่อนถึงซอย11เล็กน้อยเนี่ยก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นรถชนกัน3คันในช่องทางขวาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วแต่ว่ารถที่ลงมาจากสะพานข้ามสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าไปทางวงสว่างยังมีรถเยอะอยู่เลยแล้วก็ชะลอตัวตอนนี้เนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7แล้วนะคะแล้วก็พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเลยใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะขึ้นไปทางด้านของวงสว่างประชานุกูลตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วนะคะลงมาถึงตรงบริเวณรัชวิภามารัชโยธินส่วนฝั่งกลับกันจากรัชโยธินมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของรัชวิภามาทางประชานุกูลก็จะมีรถเยอะตรงช่วงที่มาจากรัชวิภามาทางประชานุกูลนะพอเลยจากสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปแล้วทีนี้ก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ก็ใช้การได้ดีส่วนตอนนี้นะคะบนถนนงามวงวานฝั่งขาออกช่วงนี้รถที่ไปจากทางด้าน อุโมงค์เกษตรขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางพงเพชรออกมาทางสะพานใต้สะพานใต้ทางด่วนงามวงวานฝั่งขาออกนะฮะตรงช่วงนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตรงบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานก็จะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่พอพ้นมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกแครายช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่ข้ามแยกแครายมุ่งหน้าไปรัตนาธิเบศฝั่งขาออกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะตรงฝั่งขาเข้าของรัตนาธิเบศก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าช่วงสารกลางนนทบุรีในช่องทางหลักนะคะที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกข้ามแยกแครายพอลงมาจากสะพานข้ามแยกแครายมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์ใช้งามวงวานฝั่งขาเข้ามานี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะผ่านทางด้านของพงเพชรมาที่บริเวณแยกบางเขนมาที่บริเวณแยกเกษตรช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะบนถนนติวานนท์มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาแยกแครายตอนนี้ท้ายแถวติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายท้ายแถวอยู่ตรงแถวๆซอยเรวดีนะคะผ่านไปแล้วมุ่งหน้าผ่านแยกแครายมุ่งหน้าไปทางด้านสนามบินน้ำช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะไม่เป็นปัญหาช่วงบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะจากแยกเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามบินน้ำตอนนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถนะที่พอเลยจากตรงเลี้ยวมาจากทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าตลาดนกฮูกไปเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงช่วงบริเวณซอยนนเป็นซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรีซอย15ประมาณนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามบินน้ำพอเลยจากจุดกลับรถตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนฝั่งกลับกันฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำมุ่งหน้ามาทางแยกเลี่ยงเมืองบนถนนรัตนาธิเบศช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาดูเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะไม่เป็นปัญหานะช่วงนี้ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็ผลโยธินมาจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินมาเกษตรต่อเนื่องไปทางด้านของวงเวียนบางเขนยาวๆออกไปทางด้านของคอปอตอนนี้ฝั่งขาออกโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางตรงบริเวณหน้าตลาดเซฟวันโกตรงนี้มีรถเยอะอีกแล้วนะคะทางที่จะเลี้ยวเข้าตลาดนะที่จะเป็นแยกลำลูกกาตรงจุดนี้นะคะรถเยอะทีเดียวค่ะเป็น

0: ฝั่งขาเข้าท้ายเนี่ยชะลออยู่ที่ตรงบริเวณซอยพหลโยธิน56พอเลยจากตรงบริเวณหน้าตลาดเซเว่นโกมาก็จะมาติดสัญญาณไฟนะที่ตรงบริเวณแยกฐานทัพตรงนี้นะคะผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะจะมีรถเยอะฝั่งขาเข้าเท่านั้นส่วนทางด้านรอบในเข้ามารอบในของพหลโยธินยาวๆเลยตั้งแต่ตรงคปอเข้ามานะเข้ามาจนถึงทางด้านของวงเวียนบางเขนมาแยกเกษตรต่อเนื่องเข้ามาทางรัชโยธินมาที่บริเวณแยกลาดพร้าวนะช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มาดูโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้นะคะฝั่งพหลโยธินตั้งแต่หน้าสวนจตุจักรผ่านมาทางสะพานควายมุ่งหน้าเข้ามาที่สนามเป้าเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยนะช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเลยส่วนทางด้านฝั่งถนนราชวิถีที่มาจากตึกชัยนะคะเข้ามาทางด้านอนุสาวรีย์ชัยก็เคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะแล้วก็จากอนุสาวรีย์ชัยออกมาสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนดินแดงมาแยกโบสถ์แม่พระต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกพระราม9ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันบนถนนพญาไทนะคะจากอนุสาวรีย์ชัยมาแยกพญาไทต่อเนื่องไปทางราชเทวีช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางแยกพญาไทนี่จะรถเยอะกว่านะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆอันนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงสัญญาณไฟที่บริเวณตรงทางรถไฟนะก่อนที่จะถึงสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพญาไทตรงจุดนี้แล้วก็พอผ่านพ้นจากแยกพญาไทมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะบนถนนเพชรบุรีมาจากแยกเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางราชเทวีตามแนวการก่อสร้างตัวนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะคะรถก็จะมีปริมาณเยอะหน่อยนึงนะคะก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีรถเยอะก่อนผ่านแยกประตูน้ำเท่านั้นส่วนบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกตั้งแต่ประตูน้ำมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนเพชรต่อเนื่องมาแยกมิสัมพันธ์มาจนถึงแยกอโศกเพชรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอมาดูสภาพการจราจรจุดอื่นกันบ้างนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากทางด้านของคุณณัฐพลรายงานอุบัติเหตุบนถนนภายในซอยแบริ่งหรือว่าสุขุมวิท107แจ้งผ่าน SOS เข้ามานะคะตรงบริเวณปากซอยแบริ่ง26ค่ะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บด้วยบอกว่านอนอยู่บนถนนมีคนเจ็บนอนอยู่บนถนน1รายนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วค่ะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนั่นแหละระมัดระวังด้วยนะคะเป็นแบริ่งที่จะมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิทนะตรงปากซอยแบริ่ง26เป็นรถจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีแจ้งมาจากทางด้านของเทศบาลอ้อมน้อยเขาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่บริเวณแยกอ้อมน้อยไปจนถึงไฟแดงเพชรเกษม99เขาจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการทำถนนเพชรเกษมนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นพื้นที่ทางด้านของเทศบาลอ้อมน้อยที่เขามีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะมีการน่าจะเป็นการเรื่องของการซ่อมผิวการจราจรนะคะก็เลยจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรแน่นอนเลยนะบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะตรงช่วงของบริเวณนะตั้งแต่บริเวณแยกอ้อมน้อยไปจนถึง สัญญาณไฟเพชรเกษม99เริ่มตั้งแต่ตี4เลยนะโอ้โหตั้งแต่ตี4เลยนะคะแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยนะคนที่กำลังจะออกจากบ้านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทราบว่าเขาจะมีการดำเนินการเรื่องของการทำถนนตั้งแต่ตี4มาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ทางด้านของบริเวณพื้นที่ของอ้อมน้อยหรือว่าจะต้องผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะยังไงต้องวางแผนนิดนึงนะตอนเช้าเช็คก่อนก็ได้ก่อนออกจากบ้านนะว่ารถติดไหมนะคะถ้าเกิดว่ารถติดเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วนะแต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งทางฝั่งขาออกนะที่ไปจากแยกอ้อมน้อยมุ่งหน้าไปทางด้านของสัญญาณไฟแดงที่ตรงบริเวณเพชรเกษม99ก็สำหรับการจราจรในฝั่งทางขาออกของเพชรเกษมในวันพรุ่งนี้นะก็อาจจะมีได้รับผลกระทบบ้างนะคะยังไงก็เผื่อเวลาไว้ด้วยละกันสำหรับการเดินทางในพรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายละที่บางแสนที่ชลบุรีจังหวัดชลบุรีที่เขามีการจัดงานบางแสนกลางปีนะที่โหมีคนไปงานเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะเพราะว่างานนี้เนี่ยเขามีการปิดถนนเรียบชายเป็นถนนเรียบชายหาดบางแสนแล้วก็จัดเป็นสนามแข่งขันนะหลายๆคนที่ชอบดูเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วก็น่าจะไปดูกันตั้งแต่วันก่อนแล้วเพราะว่าเขามีแข่งกันมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะมีคนเดินทางไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะต้องบอกเลยนะว่าเยอะเยอะเยอะจริงๆแล้วไม่รู้จะใช้คำไหนดีว่าเยอะขนาดไหนนะหนาแน่นมากๆเลยนะคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วแต่อันนี้เนี่ยเป็นความเร็วที่เขาอยู่ในแบบว่าอยู่ในสนามแข่งขันนะไม่ใช่ความเร็วที่อยู่บนท้องถนนทั่วๆไปนะตรงจุดนี้เขาก็มีนักแข่งที่เห็นนี่มีทั้งในส่วนของเป็นแบบมือใหม่เป็นมือสมัครเล่นที่เป็นนักแข่งผู้หญิงหลายคนเลยทีเดียวที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นลูกหลานดาราอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลูกหลานดาราเซเลบที่มาลงแข่งในครั้งนี้นะโอ้โหแล้วเห็นมีช็อตที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอุบัติเหตุช่วงแซงกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่สนามที่เขาคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะเขาก็จะมีคนที่แบบว่าคอยดูแลตลอดเลยนะแล้วก็เรื่องของเซฟตี้การแต่งกายของนักแข่งชุดที่ใส่มีถุงมือมีหมวกกันน็อกอะไรพร้อมหมดทุกอย่างอันนี้ถูกต้องเพราะว่าอยู่ในสนามแข่งขันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่มาแข่งความเร็วกันตามท้องถนนต่างๆอันนั้นอันตรายมากๆเลยนะไม่ถูกต้องนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าคนไปงานแข่งรถอันนี้เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวต้องบอกว่าเยอะจริงๆเยอะแบบชนิดที่ว่าไม่คิดว่าเขามีคนที่ให้ความสนใจมากขนาดนี้นะคะที่บริเวณชายหาดบางแสนแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนหลังจากที่ดูเขาแข่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆบางคนอาจจะค่อยๆทยอยออกมาจากจุดที่เขามีการจัดงานนะเพราะว่าในส่วนของคนเข้าไปที่ฉันดูเนี่ยสภาพการจราจรนะที่บริเวณเรียบชายหาดบางแสนเนี่ยเขาก็รถเยอะถึงขนาดที่แบบว่ารถติดแบบติดยาวเลยไม่ใช่เฉพาะตรงจุดที่เขามีการปิดถนนเพื่อใช้เป็นสนามแข่งนะคะแต่ว่าโดยบริเวณถนนที่จะเข้าไปที่บริเวณชายหาดเนี่ยเขาก็มีรถติดขัดเยอะด้วยเหมือนกันนะคะก็ทำให้บรรยากาศที่บริเวณชายหาดบางแสนก็คึกคักขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะคะมีเขามีการเอา รถเนี่ยรถสวยๆนะไปจอดโชว์ด้วยก็หลายคนก็ชอบไปถ่ายรถไปดูรถกันไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยทีเดียวนะแล้วก็รถที่เขาไปแข่งก็สวยๆมีการแต่งรถมีแบบคือถ้าคนชอบแบบนี้เนี่ยก็จะแบบจะชอบไปดูนะการแข่งความเร็วแบบนี้เนาะแล้วก็ไปดูเรื่องของการแต่งรถอะไรพวกนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะมีการจัดในลักษณะแบบนี้ในช่วงนี้เหมือนกันนะคะที่ดูไม่นี่คือรถแบบติดตรงช่วงของบริเวณเป็นถนนที่จะลงหาดบางแสนเลี้ยวเข้ามาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนตรงช่วงนี้เนี่ยรถติดยาวเหยียดเลยอ่ะทางฝั่งถนนที่จะลงหาดเนี่ยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ถนนบางแสนเส้นล่างรวมถึงถนนบางแสนสาย1เอ๊ะตรงจุดนี้เค้าเป็นเส้นที่ไม่ได้ปิดใช่มั้ยปิดตรงช่วงบริเวณเลียบหาดคือรถนี่ติดยาวมากๆเลยทีเดียวนะบนเส้นถนนบางแสนล่างเนี่ยนะคะมีใครไปดูแข่งรถหรือว่าไปเที่ยวงานอันนี้ด้วยหรือเปล่านะลองโทรศัพท์มาคุยให้ฟังกันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแล้วนะคะบรรยากาศดูแล้วน่าจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะก็ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็จะมีการจราจรที่แบบติดขัดเป็นช่วงๆนะคะเราก็เลยแอบแวบไปดูทางด้านของในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้ๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังสำหรับที่วันพรุ่งนี้เนี่ยที่เขาจะทำงานกันบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่บริเวณแยกอ้อมน้อยไปทางด้านของแยกเพชรเกษม99โดยจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่เวลา 4:00 น.การก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงผิวการจราจรบนถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณเขตเทศบาลนครอ้อมน้อยจะมีการปรับเวลาทำงานค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรดังนี้นะคะถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่ช่วงแยกอ้อมน้อยไปจนถึงแยกไฟแดงเพชรเกษม99ตกลงคือจะเริ่มปรับไปเป็น 13:00 น.แล้วใช่ไหมคะตอนแรกบอกว่าจะเริ่ม 16:00ตอนนี้เนี่ยจะขยับเวลาออกไปเป็น 13:00 น.ค่ะแล้วก็จะหยุดพักการทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วนบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยจะทำงานกันตั้งแต่ช่วงแยกอ้อมน้อยมาจนถึงโรงพยาบาลมหาชัย2โดยจะปรับพื้นผิวการจราจรตั้งแต่ช่วงหลัง 18:00 น.นะตกลงเป็นช่วงที่เขาปรับเวลาเพื่อที่จะไม่ได้ส่งผลกระทบให้เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะฝั่งขาออกจะเริ่มทำงานกันตอนช่วง 13:00 น.ส่วนฝั่งขาเข้าก็จะเริ่มทำงานกันในช่วง 18:00 น.นะคะแจ้งให้ทราบกันนะหลายคนตอนแรกตกใจอุ้ยจะทำอะไรตั้งแต่ 16:00 น.นะคนที่เขาจะออกจากบ้านตอนช่วงเช้าบางคนไม่ได้ติดตามข่าวสารนะไม่ทราบว่าเขาจะมีการทำปรับปรุงผิวการจราจรนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือพวกนี้มันเป็นวันเช้าวันจันทร์ด้วยใช่ไหมคะหลายคนก็เลยกลัวเกี่ยวว่าเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรนะนี่เขาก็เลยปรับเวลาไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมากันที่ข้อมูลมีแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้านะคะตอนช่วง 18:52 น.ค่ะทางสายด่วน199แจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าแล้วก็กองขยะอยู่บริเวณตรงข้ามตลาดวงเจริญถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4เจ้าหน้าที่แล้วก็ดับเพลิงกู้ภัยกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะตอนช่วง 19:21 น.เป็นไฟไหม้หญ้าอยู่ภายในซอยหะไทยราช39ถนนหะไทยราชในพื้นที่แขวง3วาตะวันตกอันนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะคะอ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะที่ทางด้านของอุโมงค์ตรงศรีนครินทร์ล่มเกล้านะคะที่ก่อนหน้านี้เป็นรถตู้ที่เสียหลักพลิกตะแคงตอนนี้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากก็เพิ่มเติมให้แล้วนะบอกว่าก็เคลื่อนย้ายรถไปแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วนะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุตรงเส้นทางศรีนครินทร์ล่มเกล้าที่จะลงอุโมงค์ตอนนี้การจราจรคล่องตัวดีแล้วนะคะบนถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ช่วงที่มาจากตรงต่างระดับพระราม9ตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเนี่ยจะมีรถเยอะนะคะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้ขาเข้าจากพัฒนาการเข้าไปลำสาลีตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าลำสาลีนี้ท้ายอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทกรีนสปอร์ตตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกลำสาลีแล้วนะคะก็เป็นถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าณช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเรามากันที่เรื่องของประกันสังคมกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญเลยที่จะช่วยโอบอุ้มแล้วก็สร้างหลักประกันทางรายได้รวมถึงสวัสดิการทางการด้านการศึกษาขออภัยเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลนะคะให้กับพี่น้องแรงงานคนไทยนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศค่ะแต่ตัวคุณเองเนี่ยเคยตั้งคำถามไหมคะว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปในทุกๆเดือนถูกนำไปบริหารจัดการยังไงบ้างแล้วก็ใครคือคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้นะคำตอบทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถูกกำหนดผ่านการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี69ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวนะคะที่คุณจะได้ส่งตัวแทนไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยในส่วนของการเตรียมตัวที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้นะคุณต้องไม่พลาดสิทธิ์ในครั้งนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีช่วงเวลากำหนดไว้3ช่วงนะก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงวันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมเป็นวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแล้วก็แสดงความจำนงต่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจะต้องมีการลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงซึ่งคุณสามารถที่จะลงทะเบียนได้ใน3ช่องทางนะคะในการลงทะเบียนช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมทางสำนักงานประกันสังคมนั้นได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดซึ่งจะมีอยู่3ช่องทางอย่างที่บอกนะคะทางแรกก็คือในช่องทางออนไลน์ค่ะคุณสามารถไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ www.sso.go.th ได้นะคะหรือจะลงทะเบียนผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทำรายการได้ง่ายๆผ่านทางด้านของแอป SSO Plus นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางไป walk in ไปเลยนะที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเลยนะอันนี้ก็จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะก็จะเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันสมัครรับเลือกตั้งผู้ที่ต้องการอาสาสมัครเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนก็สามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15แล้วก็วันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะจะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นดีเดย์ที่ทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์ เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารของทางด้านของสำนักงานประกันสังคมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสามารถสอบถามไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929แล้วก็029561506แล้วก็กด9นะคะอันนี้ก็เป็น เรียกว่าใครที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคุณต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เขาจะไปดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์เงินประกันสังคมที่คุณจ่ายไปทุกเดือนคุณมีคนเข้าไปดูแลให้ไปดำเนินการเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้ผ่านจากทางด้านของบอร์ดประกันสังคมนะคะก็ตัวคุณเองก็เลือกเข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่ายังก่อนอื่นต้องไปลงทะเบียนก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
4: ดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เบาๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนะคะก็ถือว่าเริ่มแบบคลี่คลายกันไปบ้างแล้วนะคะจุดที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหรือว่าจุดที่ก่อนหน้านี้มีรถหนาแน่นตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแบบกลับมาเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดนี้นะคะมีข้อมูลการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกมาจากคุณนิพัฒน์นะคุณนิพัฒน์บอกว่าใช้กาญจนาฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกบางแวกมาจากบางแวกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมติดขัดหยุดนิ่งนานเลยบอกว่ารถติดสัญญาณไฟแดงที่บริเวณหน้าเดอะมอลล์บางแครอบหนึ่งร้อยกว่าวินาทีร้อยกว่าวินาทีใช่ไหมฮะหนึ่งนาทีหกสิบวิกำลังคำนวณดูนะว่าติดอยู่ประมาณสักเท่าไหร่สักกี่นาทีได้นะคะบอกว่าพอไฟเขียวนี่แป๊บเดียวรถผ่านได้ไม่กี่คันก็ไฟแดงอีกแล้วนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเร่งระบายรถในฝั่งทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะรถที่มาจากตรงช่วงของบริเวณจากทางเป็นฝั่งกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับเพชรเกษมนะที่ผ่านหน้าเดอะมอลล์บางแคอ๋อคือช่วงที่รถติดเนี่ยจะเป็นสัญญาณไฟที่จะมาออกทางถนนเพชรเกษมนะตอนนี้ที่ทางคุณนิพัฒน์บอกไว้บอกว่าฝั่งทางช่วงหน้าเดอะมอลล์บางแคเนี่ยไฟแดงรอบหนึ่งเป็นร้อยแต่ไฟเขียวนี่กระพริบตาคุณนิพัฒน์ไม่ได้บอกดิฉันบอกเองนะแต่บอกว่าเนี่ยที่บอกว่าพอไฟเขียวแป๊บเดียวรถผ่านได้ไม่กี่คันนะบางทีเราก็จ้องอยู่เหมือนกันนะว่าไฟแดงแล้วเดี๋ยวพอมันจะมีตัวเลขเขาดาวใช่ไหมฮะพอถึงประมาณสัก5 4 3อย่างเงี้ยเราก็จะแบบเตรียมตัวออกแล้วปรากฏว่าข้างหน้าก็เหมือนแบบมันไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยก็ไฟเขียวแล้วทำไมยังไม่ออกตัวไปนะปรากฏว่าพอพ้นไฟเขียวไปได้แค่2-3 คันอ่ะไฟแดงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งดูสัญญาณไฟแดงไปตามๆกันนะตอนนี้จริงๆท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆหน้าเดอะมอลล์บางแคนะบนถนนกาญจนาภิเษกนะคะก็ติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณตรงจุดนี้ละค่ะพอเข้ามาที่บนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางแยกพุทธมณฑลสาย1หรือว่าแถวๆตลาดบางแคตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เข้ามารอบในมาจนถึงแยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าซีคอนบางแคแล้วก็พอเลยมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาหน้าตลาดบางแคต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนจรัญสนิทวงศ์มาจากบริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้ามาที่แยกพรันแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์มาแยกบรมช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะผ่านแยกบรมมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลัดช่วงจากสถานีรถไฟฟ้าสิรินธรหรือตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางแยกบางพลัดนะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณหน้าวัดพานุรังสีตรงจุดนี้จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือรถที่มีการชะลอตัวเนี่ยเนื่องจากว่ารถเลี้ยวเข้าไปทางด้านของซอยจรัญสนิทวงศ์75กันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าที่ตรงซอยจรัญสนิทวงศ์75ตรงช่วงที่เลยจากวัดพานุรังสีไปตอนนี้เนี่ยเขามีงานหรือมีอะไรหรือเปล่านะทำให้ทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกนะที่ไปจากแยกบางพลัดตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวนะคะพอเลยจากทางซอยจรัญ75ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับการฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะเข้ามาตั้งแต่สะพานพระราม7ลงมาเลยมาทางด้านของแยกบางพลัดต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกบรมผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์มาแยกไฟฉายเข้ามาที่บริเวณแยกท่าพระเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางนะคะเข้ามาทางด้านของถนนรัชดา
ผ่านตรงช่วงของบริเวณหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมุ่งหน้ามาแยกไหมสวรรค์ขึ้นสะพานพระราม3มาลงที่ถนนพระราม3ก็ยังคงคล่องตัวดีตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางกลับกันก็เช่นเดียวกันลงมาจากสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตลอดเส้นทางเลยโดยรวมก็จะอาจจะมีการชะงักบ้างตามทางแยกจุดกลับรถแล้วก็สัญญาณไฟแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้บนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะฝั่งโดยรอบวงเวียนใหญ่ตอนนี้เนี่ยฝั่งที่มาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามาแยกตักสินต่อเนื่องมาแยกไหมสวรรค์ช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณอุโมงค์ไหมสวรรค์นะคะไม่ใช่ตรงอุโมงค์สิบนทางด้านของทางด้านบนไม่ใช่ทางอุโมงค์นะที่เขาเป็นแนวการก่อสร้างเนี่ยแหละค่ะก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะพอเลยจากอุโมงค์มหาสวรรค์มาแล้วมุ่งหน้ามาทางดาวคะนองจอมทองออกมาทางบางปากแก้วไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านกลับกันจากแยกดาวคะนองจอมทองมุ่งหน้ามาทางอุโมงค์มหาตรงแยกมหาสวรรค์ต่อเนื่องไปที่แยกตักสินเข้าไปวงเวียนใหญ่ก็ใช้การได้ค่ะส่วนโดยรอบวงเวียนใหญ่ตอนนี้ฝั่งอินทรพิทักษ์ประชาธิปกหรือว่าจะเป็นทางด้านของลัดยาก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางรถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกเท่านั้นนะคะในถนนสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพนะคะช่วงนี้ก็คล่องตัวถนนเจริญนครก็จะมีรถนะแน่นสักหน่อยนึงช่วงแถวๆหน้าไอคอนสยามทั้งสองฝั่งเลยนะจะรถเยอะอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าห้างไอคอนสยามเท่านั้นนะคะพอพ้นจากตรงช่วงบริเวณหน้าห้างไอคอนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้บนถนนเจริญนครฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบุคคโลก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเลยจากแยกบุคคโลมาทางสะพานข้ามคลองดาวคะนองต่อเนื่องมาถนนราชบูรณะช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะถนนสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกดาวคะนองจอมทองมาบางปะแก้วมาตรงกิโล9ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็รถที่ลงมาจากทางด่วนใช้สุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะคะมาตรงช่วงของวงแหวนอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกพระประแดงก็จะมาติดสัญญาณไฟที่แยกพระประแดงนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางบริเวณใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกตรงนี้แล้วก็ออกมาจนถึงยาวๆไปจนถึงพระสมุทรเจดีย์เลยไม่เป็นปัญหานะบนถนนสุขสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะก็สำรวจให้ภาพรวมๆในพื้นที่ทางด้านของฝั่งธนบุรีนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือจะส่งข้อความมาทาง X ก็ได้นะคะทาง XCJS100 Radio หรือถ้าเกิดว่าใครติดตามรับฟังอยู่ผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะตอนนี้ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันเข้ามาทักทายกันได้นะคะก็มีคุณรัพพีนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณเนี่ยนะคุณเอเอนะแล้วก็คุณวิชัยนะที่ทักทายส่งข้อความมาทักทายนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะรวมถึงคนที่ฟังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ส่งข้อความมาทักทายสวัสดีหรือพูดคุยกันนะไม่เป็นไรค่ะก็ฟังอยู่แล้วก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าบางคนนี้ไม่ถนัดที่จะแบบว่ามีการรายงานทางหน้าไมค์นะบางคนถนัดแบบส่งข้อความมาในช่องทางออนไลน์ได้เลยทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่ทางจสร้อยมีช่องทางให้ทุกท่านเนี่ยได้สื่อสารกับทางด้านของจสร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงมาดูของคุณผู้ฟังที่แจ้งของหายกันบ้างคุณอลิสารานะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีขาวลายการ์ตูนรูปสุนัขข้างในจะมีเงินสดนะจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนบัตรนักเรียนนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียนเนี่ยคือ
ไปดูจากกล้องวงจรปิดเห็นเป็นทะเบียน1มม.คควายไม่แน่ใจว่าเป็น1889หรือ1869นะแต่เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนั่งรถมาจากที่ BTS ราชเทวีไปลงที่ขนส่งหมอชิดนะเมื่อตอนช่วง 18:40 นเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์เป็นสีขาวลายการ์ตูนรูปสุนัขเนี่ยตกอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่นะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนรถเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น1889หรือ1869 1มม.คควายนะถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าของผู้โดยสารที่ทำตกอยู่นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยแล้วก็คุณนพรัตน์ค่ะลืมแว่นตาเป็นแว่นสายตากรอบสีดำมุมบอกว่าที่มุมขวาของเลนเนี่ยมันจะมีมุมขวาของกรอบแว่นเนี่ยเขาจะมีตัวหนังสือตัวภาษาอังกฤษเขียนคำว่า KD นะคะบอกว่านั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.ดชดา2859มาจากที่ร้านอาหารแถวๆตลิ่งชันไปลงที่คอนโด Chapter 1 Modern Chapter 1 Modern Dash ที่ราชบูรณะ33แล้วก็โอนเงินไปที่บัญชีชื่อคุณสมชายแสงสุขแสงเมื่อตอนช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมแว่นสายตาอันนี้ที่ เขาบอกว่าเป็นกรอบดำมุมขวามีตัวหนังสือ KD ถ้าเกิดว่าคุณสมชายนะไม่แน่ใจว่าเป็นคนขับรถด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าชื่อบัญชีที่โอนไปชื่อคุณสมชายแสงสุขแสงถ้าเกิดว่าเห็นแว่นสายตาของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถแท็กซี่ของคุณเนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะเพราะแว่นสายตาคุณเอาไปก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่าคุณณที่นี่ใช่ไหมคะคุณณที่นี่แจ้งเรียบคลองทวีวัฒนาเข้ามาจากเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางด้านของบรมตรงช่วงถนนอุทยานมาถึงทางด้านของถนนบรมชนนีบอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่ง เพิ่มเติมมาบอกว่าที่ตรงบริเวณหน้าตลาดโวลมาร์เก็ตทวีวัฒนารถติดมากๆเลยไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรมาช่วยระบายรถให้ด้วยนะเป็นเส้นทางทางด้านของทวีวัฒนาใช่ไหมคะตรงบริเวณ เรียบคลองทวีวัฒนานะที่จะไปออกทางถนนบรมราชชนนีการจราจรจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณแถวๆหน้าตลาดเวิลด์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะแถวๆตรงนี้นี่อาจจะแบบต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของตลาดหรือเปล่ามาช่วยดูแลนิดนึงนะคะเพราะว่าการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดแถวๆหน้าตลาดตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดโบว์มาร์เก็ตก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ผ่านหน้าตลาดไปแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงบริเวณหน้าตลาดสนามหลวง2ก็รถเยอะด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบ Stroke Play 72หลุมโดยจะมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศวูนักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาร์จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่อง Drive Golf
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์จารุเสรณีเป็นบุตรของพลเอกสุรจิตกับนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3 มีนาคม 2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สประเทศอังกฤษรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์และรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดด้วยความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อทุกคนเป็นตัวอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประถมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวพลเอกณรงค์สมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีบุตรและธิดารวม4คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

งการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูลส์คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากภาคกรณียกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา7นาฬิกาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระคาถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานบทสวดพระธรรมใหม่หมวดเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันธะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิตอลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพ

ีดในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีก็จะทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงโดยในวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health Check-in MSCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมถึงบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกล Telepsychiatry สำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานนางศรีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเหลืองอ่อนวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาพาพึ่งจังหวัดสระแก้วและวัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอเดชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสยาพรรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัชนนท์สกฤตศิลป์และคณะและชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดจุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัด
ดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.มูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทินางปุ่นมั่นหมายและคณะสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์และในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาและทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงแห่งความหวังสู่ความมั่นคงทางสุขภาพติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ในพระปณิธานอันสำคัญยิ่งของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนั่นคือทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศไทยจวบจนปัจจุบันจากพระปณิธานมุ่งมั่นของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการทรงงานกว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2530เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถเข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งนี้ส่งวางรากฐานองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และส่งแสวงหาความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับสถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ของนานาประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการในทุกมิติโดยทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติทรงมีผลงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การค้นพบกลไกการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งซึ่งแนวพระนโยบายและการดำเนินงานวิจัยส่วนหนึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health Concept ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันดังผลสำเร็จจากการวิจัยและวิชาการที่ทรงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการพระอัจฉริยภาพในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวสู่ความมั่นคงทางยาที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านโรคมะเร็งจากพระนโยบายและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงนำนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุรักษามะเร็งทรัตทูซูแมปที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆแบบมุ่งเป้านับเป็นนวัตกรรมด้านยาชีววัตถุชนิดแรกของประเทศไทยที่คิดค้นและดำเนินการพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยไม่พึ่งพาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันสามารถขยายการผลิตสู่ระดับการนำไปใช้ได้จริงภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงยารักษามะเร็งได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นยาที่ผลิตได้เองในประเทศไทยอันเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาได้อย่างยั่งยืนสมดังพระปณิธานและตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึงทาร์ทูซูแมปยังได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดารานอกจากนี้ยังทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอและเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการคิดค้นพัฒนายาประเภทต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลจึงพระราชทานพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาในระดับเซลล์ต้นแบบไปจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตในปริมาณต่างๆการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตยาตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงให้แก่ประชาชนชาวไทยซึ่งพระนโยบายล้วนแล้วแต่เป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาประเทศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงพระปณิธานสูงสุดของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพระดำริในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถานที่อันสำคัญยิ่งในการสร้างผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและความมั่นคงของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมานะคุณเกมใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณต่างระดับร่มเกล้าช่วงกิโลเมตรที่11บวก382มาถึงทางด้านทางออกสนามบินสุวรรณภูมิตรงต่างระดับตรงช่วงของทางออกสนามบินสุวรรณภูมิกิโลเมตรที่12นะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานที่จะวนเข้าไปทางสุวรรณภูมิพบเห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะตกลงเป็นรถจอดเสียนะไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะรถจอดเสียอยู่ตรงช่วงของในช่องทางซ้ายบนสะพานที่จะวนเข้าไปทางสุวรรณภูมินะคะเป็นเส้นทางที่มาจากทางมอเตอร์เวย์สาย7ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ที่จะเข้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งคะสำหรับสภาพการจราจรรถฝั่งขาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนะทางด้านของคุณเกมใช้ทางฝั่งขาออกนะที่มาจากทางด้านของร่มเกล้าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านต่างระดับที่จะวนเข้าทางสุวรรณภูมิตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสภาพการจราจรก็คล่องตัวดีแล้วแล้วก็โดยรวมของมอเตอร์เวย์นะตั้งแต่ชลบุรีเข้ามาเลยเดี๋ยวดูตรงช่วงของบริเวณตรงจากทางเลี่ยงเมืองเข้ามานี่โอ้แต่ว่าจะมีรถนะคะที่ขึ้นบนมอเตอร์เวย์ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ขาเข้ามาตลอดเส้นทางถือว่ายังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาก็จะมีชะลอตัวที่ตรงบริเวณหน้าด่านเก็บเงินเล็กน้อยเท่านั้นนะคะโดยรวมก็ถือว่ายังต่อเนื่องกันได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับบนมอเตอร์เวย์สาย7ในช่วงเวลานี้แล้วก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินที่จะลงมาทางแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะช่วงนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ถนนสาทรเหนือลงมาจากทางสะพานตักสินนะมุ่งหน้ามาที่ตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ต่อเนื่องมาจนถึงแยกวิทยุยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะสาทรใต้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันได้ตลอดในถนนสีลมสุรวงศ์สีพญานะอันนี้เป็นสีถนนที่แบบมีทางที่แบบขนานกันมาตลอดตั้งแต่ตรงช่วงของเจริญกรุงมาเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการคนรักรถนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์นะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้นก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยการรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1แล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุค่ะหากคุณเป็นฝ่ายถูกทั้งโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันสำหรับเบี้ยประกันภัยนะคะประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% 3เดือนนะคะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะถนนพระราม4นะคะมาจากคลองเตยมุ่งหน้ามาทางด้านสัมย่าน
ต่อเนื่องมาทางแยกสารแดงแยกวิทยุใต้ทางด่วนพระราม4มาทางด้านของแยกคลองเตยยาวๆไปทางด้านของกรุงเทพฯไปพระโขนงตลอดเส้นทางของถนนพระราม4นะคะก็จะใช้การได้ก็จะมีชะลอตัวก่อนผ่านทางแยกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยตั้งแต่ช่วงหัวลำโพงไปจนถึงพระโขนงเลยนะคะส่วนทางกลับกันก็เช่นเดียวกันก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนสุขุมวิทในช่วงนี้มาจากทางพระโขนงนะคะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเอกมัยทองหล่อไปทางด้านของพร้อมพงษ์อโศกสุขุมวิทใช้การได้ดีตลอดเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันค่ะมาจากอโศกสุขุมวิทออกมาทางด้านของพร้อมพงษ์ทองหล่อแยกเอกมัยนะคะมาจนถึงพระโขนงก็ยังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดนะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งแล้วก็สุขุมวิทช่วงอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของนานาตรงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากนานาค่ะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกแล้วก็รอบในรถที่ผ่านจากทางแยกนานาไปทางใต้ทางด่วนเพลินจิตมุ่งหน้าเข้าไปเพลินจิตทิศลมแยกและประสงค์ช่วงนี้ก็จะไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันจะมีรถเยอะกว่านะคะฝั่งที่ออกมาจากแยกและประสงค์มาชิดลมมาเพลินจิตมาใต้ทางด่วนเพลินจิตจนถึงแยกนานาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะมีติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเพลินจิตวิทยุตรงจุดนี้นะคะพอผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาที่นานาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีเลยส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางถนนพญาไทในช่วงนี้ไปจากบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าแยกราชเทวีก็จะมีรถขัดสัญญาณไฟก่อนผ่านแยกราชเทวีนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพญาไทอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางกลับกันตอนนี้ใช้การได้แล้วนะคะจากอนุสาวรีย์มาแยกพญาไทแยกราชเทวีแยกปทุมวันช่วงนี้เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดจากทางด้านแยกปทุมวันใช้พญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกสามย่านก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนบรรทัดทองช่วงที่บริเวณแถวๆหน้าอุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์ไปถึงทางด้านของซอยจุฬา12ช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นนะคะแต่พอผ่านจากซอยจุฬา12ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันก็จะมีรถเยอะช่วงที่มาจากทางจุฬา12มุ่งหน้ามาทางด้านของอุทยานร้อยปีจุฬาจุดนี้ก็จะมีรถเยอะก็เป็นแหล่งของร้านอาหารนะคะก็เลยทำให้มีรถเยอะกันสักหน่อยหนึ่งแล้วก็บนถนนเยาวราชก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะยังรถยังเยอะอยู่เลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเยาวราชในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรฝั่งตั้งแต่บริเวณวงเวียนโอเดียนหรือว่าตรงช่วงของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะที่มุ่งหน้าไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณเป็นถนนตรงช่วงแยกเฉลิมบุรีตรงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่ายังคงไปได้แต่ว่าจากตรงช่วงบริเวณแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงตรงตลาดเก่าเยาวราชตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยจากช่วงหน้าตลาดเก่าเยาวราชไปแล้วไปทางด้านของราชวงศ์ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนในถนนเจริญกรุงไม่เป็นปัญหานะคะที่มาจากทางแยกราชวงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านออกมาทางหัวลำโพงจุดนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับเส้นทางในโดยรอบๆทางด้านของเยาวราชในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนอยู่เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือจะมาทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราก็ได้ทาง YouTube ทาง X นะคะได้ทุกช่องทางเลยมีคุณวันลบเพิ่มเติมการจราจรในถนนเทิดดำรินะคะมาจากแยกสำเสนมุ่งหน้ามาทางแยกนครชัยศรีมาถึงสถานีรถไฟบางซื่อการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็บอกว่าที่บริเวณตัดทางรถไฟมีงานซ่อมผิวการจราจรใน2ช่องทางกลางค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเทิดดำริค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะพระสงฆ์นิกรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพระบรมมหาราชวังสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดส่วนพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในคราวเดียวกันโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถต่อแถวเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตามเส้นทางที่จัดไว้ในพระบรมมหาราชวังกฤตยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มคุ้มครองผู้มีสิทธิ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาพรฤวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันล่าสุดผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยืนยันหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลยืนยันดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดก็จะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้กับรัฐตามกฎหมายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นางทิวรรัตน์อังกินันท์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่ากรรมาธิการการศาสนาจะสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการแต่อย่างใดทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุปถัมภ์ทำนุบำรุงและคุ้มครองศาสนาอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยไม่มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาหรือดำเนินการทางวินัยต่อพระภิกษุ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21:13 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรโดยรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะจะมีบางจุดเท่านั้นที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผลให้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะคะบนเดี๋ยวนะบนทางด่วนขั้นที่1ที่มาจากทางต่างระดับคลองเตยต่างระดับท่าเรือคลองเตยตรงนี้เนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงตรงบริเวณตรงช่วงต่างระดับลงมาที่ตรงบริเวณลาบบ่อนไก่ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นนะคะไม่แน่ใจว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณที่มาจากต่างระดับคลองเตยเนี่ยฮะตรงท่าเรือที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของดินแดงรถจะชะลอตัวตรงช่วงบริเวณที่จะลงมาที่ลาบบ่อนไก่นะพอเลยจากลาบบ่อนไก่มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านที่มาจากดินแดงมุ่งหน้าใหม่ไปทางด้านของบางนาตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางบนสะพานพระราม9ช่วงที่มาจากต่างระดับบางโคลมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9ก็จะมีการชะลอตัวบนสะพานนะคะก็พอเลยจากกลางสะพานไปแล้วทีนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะลงไปใช้ถนนพระราม2ฝั่งขาออกก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณหน้าโรตัสพระราม2นะคะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆตรงหัวกระบือนะตรงถนนตัดกับถนนบางขุนเทียนหรือว่าตรงหัวกระบือแถวนี้เนี่ยนะคะตรงพอเลยจากโรตัสพระราม2ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับบางขุนเทียนฝั่งขาออกนะอันนี้เป็นแนวการก่อสร้างส่วนทางด้านกลับกันจะมีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงของบริเวณซอยพระราม2ซอย82ตรงข้ามกับบางกะดีอะค่ะเป็นหัวแถวนะแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้เนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงที่ซอยพระราม2ซอย100นะคะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องกันตามกันมาเรื่อยๆพอเลยจากซอยพระราม2 82หรือว่าตรงข้ามบางกะดีไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้เลยนะคะอันนี้ก็พอจะหลุดจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ดีเลยนะคะแล้วก็รอบนอกรถที่เข้ามาถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครที่จะขึ้นมาบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้านิคมสมุทรสาครก็คือประมาณถ้าเป็นในช่องทางหลักเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะจนมาถึงตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนพอขึ้นมาแล้วเนี่ยลงมาทางอีกฝั่งหนึ่งนะที่จะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับสมุทรสาครหรือว่าตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลมหาชัยช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้การเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลย

0: ดูสภาพการจราจรในรอบนอกกันบ้างนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเส้นทางพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงบางปะอินมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านคลองหลวงต่อเนื่องเข้ามาต่างระดับรังสิตช่วงหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์คตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวไปได้ดีทั้งสองฝั่งเลยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกบนถนนรังสิตปทุมช่วงนี้ฝั่งขาเข้าจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับบางพูนมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณต่างระดับรังสิตนะคะตอนนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยบนถนนซ่อมสร้างที่มาจากทางตรงช่วงของต่างระดับตรงปู่โพจุดนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปเป็นฝั่งขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนรังสิตปทุมช่วงนี้ก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาสำรวจการจราจรแบบโดยแบบว่ารอบนอกที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับทางด้านของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรโดยรวมตรงช่วงแถวๆหน้าตลาดเซฟวันโกตรงคอปอตอนนี้ยังรถเยอะอยู่นะตรงช่วงหน้าตลาดพอดีเลยเป็นเส้นที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของคูคตนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกสัญญาณไฟตรงแยกที่ตรงฐานทัพนะคะตรงจุดนี้แต่ว่าพอเลยจากแยกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็จะมีชะลอตัวตรงทางแยกเท่านั้นแล้วก็รอบในกรุงเทพชั้นในเนี่ยก็โซนเดิมเลยก็คือทางด้านของพระราม1ที่ยังมีรถเยอะอยู่พระราม1ช่วงนี้แล้วก็รวมถึงทางด้านของเพชรบุรีช่วงก่อนที่จะผ่านแยกราชเทวีที่ยังมีแนวการก่อสร้างนะคะก็เลยทำให้รถเยอะแล้วก็บนถนนอโศกดินแดงมาจากแยกพระราม9นะคะมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีตอนนี้ชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่อโศกเพชรนะคะท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์แล้วก็ส่วนทางด้านอโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้จากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรติดขัดสัญญาณไฟที่แยกอโศกเพชรบุรีนะคะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณแถวๆตรงข้ามหน้าตึก GMM Grammy นะคะก็เป็นท้ายแถวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกเพชรพ้นจากทางด้านของแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม9ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านของแยกพระราม9เท่านั้นส่วนพระราม9ฝั่งขาออกในช่วงนี้จากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านแยกรามก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็จากทางด้านของแยกรามค่ะไปทางด้านของพระราม9ตัดใหม่ออกมาที่ตรงบริเวณต่างระดับพระราม9ตัดใหม่ทางศรีนครินทร์ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จากทางด้านของพระราม9ตัดใหม่เข้าไปทางด้านของมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าไปที่ตรงช่วงของทางทับช้างนะคะช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะส่วนทางด้านกลับกันมาจากตรงช่วงบริเวณทับช้างมุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์ตลอดเส้นทางก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะออกมาทางด้านบริเวณแยกรามในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะบนถนนรามคำแหงจากแยกรามนะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลำสาลีก็ใช้การได้ดีแล้วนะคะจะมีชะลอตัวติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลำสาลีเท่านั้นฝั่งกลับกันมาจากลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาแยกรามในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนถนนลาดพร้าวตอนนี้ตั้งแต่บริเวณแยกบางกะปินะคะมุ่งหน้าเข้ามาลาดพร้าว71ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางซอยลาดพร้าว101นะคะ ตรงนี้เนี่ยจะมีสัญญาณไฟเยอะสักหน่อยหนึ่งติดจังหวะแรกก็คือตรงช่วงของบริเวณลาดพร้าว101นะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องเข้าไปทางแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้ก็สบายสบายแล้วนะสบายสบายใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะแล้วก็ตรงช่วงของถนนรัชดานะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นช่วงที่มาจากทางรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปทางประชานุกูลตอนนี้เนี่ยน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามีรถสะสมอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงถนนรัชดาคือรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงรัชวิภานะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งนะคะก็คือเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะดูรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทางด้านกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชวิภาลงมาทางรัชโยธินช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ในเรื่องของสภาพการจราจรนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผ่านไปเจอในเรื่องของอุบัติเหตุนะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเรามาดูเรื่องของข่าวสารกันบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวคราวหลายประเด็นเลยนะที่น่าสนใจอ๋อวันนี้เนี่ยพอดีนะเมื่อสักครู่นี้ดูติดตามเรื่องของพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็ติดตามข่าวนะบอกว่าพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวี่เนี่ยเขาจะขึ้นที่เกาะกวมมาเรียนาสนะแล้วก็คาดว่าความรุนแรงเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ5ก็มีการสั่งอพยพประชาชนนะคะแล้วก็เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นยักษ์ที่อาจจะมีความสูงเท่ากับตึก10ชั้นทีเดียวนะคะทางสำนักข่าวต่างประเทศค่ะเขาได้มีการรายงานนะคะจากที่เมืองฮากาตายาเกาะกวมของสหรัฐอเมริกาบอกว่าประชาชนที่อยู่ในเกาะกวมแล้วก็หมู่เกาะนอร์ทเทิร์นมาเรียนานะคะทางเป็นเกาะทางสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขาได้มีการอพยพประชาชนไปอยู่ที่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการป้องกันด้วยการใช้ไม้เนี่ยที่เป็นแผ่นนะไปตอกเสริมความแข็งแรงให้กับที่อยู่อาศัยแล้วก็ในขณะที่พายุไต้ฝุ่นบราวีเนี่ยนะคะที่มีความรุนแรงเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ5จับก่อนที่คือเขาอพยพคนแล้วก็ไปเสริมความแข็งแรงให้กับที่อยู่อาศัยก่อนที่พายุเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเข้ามาพัดถล่มนะคะซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนความรุนแรงของมันจะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนเลยทีเดียวนะทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐค่ะเขาก็ได้มีการออกประกาศเตือนขั้นสูงโดยระบุนะคะว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบราวีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วก็คาดว่าจะพัดผ่านหมู่เกาะมาเรน่าโดยตรงในวันจันทร์นี้ตอนช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยจะมีความเร็วพายุเนี่ยจะมีความเร็วของความเร็วลมเนี่ยพัดต่อเนื่องสูงถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีลมกระโชกสูงสุดนะคะอยู่ที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากเลยนะแรงแล้วก็เร็วมากเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าอาจจะเกิดคลื่นยักษ์ที่นอกชายฝั่งมีระดับความสูงถึง35ฟุตหรือประมาณ10เมตรหรือเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ10ชั้นได้นะ ซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในบริเวณชายฝั่งอย่างรุนแรงอิทธิพลของพายุก็เริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์มีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงส่งผลให้ถนนหนทางที่ในเกาะกวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ร้างผู้คนแต่ยังไงก็ตามคนที่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นบอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการซ้ำเติมทางเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะโดยมีทางด้านของเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในเกาะกวมเนี่ยบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยจะต้องควักเงินถึง500ดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปซื้อไม้กระดานมาปิดกั้นร้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกรับเรื่องของการปิดร้านแบบนี้หลายวันได้เนื่องจากว่ารายได้ทั้งหมดในปัจจุบันนี้มีเพียงแค่มีเหลือเพียงแค่ใช้จ่ายค่าเช่าแล้วก็ค่าแรงพนักงานเท่านั้นในขณะเดียวกันพายุก็ยังคง ส่งผลกระทบต่อระบบการบินทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากติดค้างอยู่ตามโรงแรมเนื่องจากว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทิศทางของซูเปอร์ไต้ฝุ่นบราวีในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะพัดผ่านใกล้กับเกาะโรตาซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีประชากรอยู่ประมาณ1,500คนตั้งอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางระหว่างเกาะกวมกับเกาะไซปันโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีของเกาะโรตานะนายออบรีโฮคอกได้มีการออกแถลงการนะคะบอกให้ประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ร่วมกันสวดภาวนาให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยในส่วนของภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยนะคะจะต้องเผชิญกับฤดูฝนฤดูมรสุมที่หนักหนาสาหัสโดยเฉพาะซูเปอร์ไต้ฝุ่นบราวีถือว่าพายุใหญ่ที่สุดเป็นพายุใหญ่ลูกที่2ที่ในรอบ3เดือนนี้นะคะต่อเนื่องจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นชินรากูเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุนะคะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเตรียมความพร้อมในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากโดยมีการถอดบทเรียนจากความสูญเสียจากพายุจากไต้ฝุ่นมาวาเมื่อปี2023ซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษก็ส่งผลให้การกู้ระบบไฟฟ้าน้ำประปาในปัจจุบันสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลานานถึง3เดือนเหลือเพียงแค่ประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นนะคะอันนี้เขาก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักอยู่ที่ไปท่องเที่ยวหรืออย่างเงี้ยก็ต้องคอยตรวจสอบเรื่องของข่าวคราวกันบ้างนะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็อย่างที่บอกว่าเที่ยวบินถูกยกเลิกไปหลายเที่ยวบินเลยทีเดียวทำให้นักท่องเที่ยวก็ยังตกค้างอยู่ที่เกาะกวมนะเราก็คงต้องติดตามกันนะว่าผลกระทบจากพายุดังกล่าวตรงนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีเรื่องของคือไทยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากเจ้าพายุไมสักนะที่ตอนนี้เนี่ยก็คาดว่านะมันน่าจะ เคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้านของมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนแล้วนะคะโดยเมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.คืออันนี้เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11แล้วนะคะเรื่องพายุไมสักบอกว่าเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนซึ่งมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเล็กน้อยนะคะด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปแล้วก็จากอิทธิพลของพายุไมสักค่ะแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนลดลงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของพายุไมสักนะซึ่งก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นทางด้านของกวางซีที่ประเทศจีนนะคะบอกว่าตอนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่หนานหนิงแล้วนะอยู่ที่กวางซีแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในลำดับถัดไปนะคะก็มาติดตามกันนะเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของผลกระทบจากภัยธรรมชาติอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตามเถอะนะแต่ก็อย่างทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเขาก็มีเรื่องของฝนตกทางด้านของโซนทางตะวันออกนะทั้งเช่นจังหวัดจันทบุรีตราดระยองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีฝนตกด้วยนะคะฝนตกแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เรายังต้องติดตามกันอยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตามเถอะนะก็จะช่วยยังไม่ให้ช่วยค่ะคือแบบว่าก็ยังมีบางส่วนนะที่ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่ามีพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติคุณผู้ฟังเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขามีการพบผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางด้านของกระทรวงข้อมูลเวเนซุเอลาเขาได้มีการแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอย่างน้อยนะอย่างน้อย 2,954 รายก็ประมาณเกือบ 3,000 รายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 16,000 กว่ารายได้นะคะซึ่งในส่วนของทางการเองเนี่ยเขาระบุด้วยนะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เกือบ 30,000 นายถูกส่งไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยระหว่างประเทศอีกประมาณ 3,000 กว่าคนได้เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวซ้อนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจำนวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่เขามีการแถลงออกมาจากทางด้านของกระทรวงข้อมูลของเวเนซุเอลาเนี่ยที่ระบุบอกว่าตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึงประมาณเกือบจะแตะ 3,000 รายได้แล้วนะคะในส่วนของผู้สูญหายก็มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการบอกว่าลดลงมากกว่า 50,000 รายเป็น 41,000 รายอันนี้เป็นตัวเลขของผู้สูญหายนะยังไม่ได้บวกรวมเข้าไปกับทางด้านของคนเจ็บหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีผู้ประสบภัยที่สูญเสียบ้านหรือที่อยู่อาศัยอีกประมาณ 16,000 กว่ารายได้นะคะผู้สูญหายตอนแรกนี่มีทางด้านของประชาชนเขารายงานนะบอกว่ามีผู้สูญหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาในครั้งนี้เนี่ยมากกว่า 50,000 รายตอนนี้ลดจำนวนลงเป็นประมาณสัก 40,000 รายได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวคงก็ต้องทางด้านของไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเวเนเองหรือว่าจะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากต่างชาติที่เข้าไปให้การช่วยเหลือในส่วนของการค้นหาตรงนี้เนี่ยก็จะต้องระดมในส่วนของการนำค้นหาทั้งในส่วนของผู้เสียชีวิตในส่วนของค้นหาผู้ที่รอดอยู่ภายใต้ซากตึก ปลักหักพังเหล่านั้นนะเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันนะว่าเขาไปเจอคนที่ติดอยู่ใต้ซากตึกเนี่ยเรียกว่ารอดอย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียวหลังจากที่ติดอยู่เป็นเวลานานกว่า8วันด้วยนะคะก็ยังมีความหวังสำหรับคนที่ติดอยู่บางคนเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวแบบบางคนน่ะแผ่นดินไหวก็จริงแต่ว่าตึกถล่มอะไรต่างๆมานานแต่ว่าเขาไปอยู่ในจุดที่เขาเป็นโซนที่เขามีอาหารให้กินน่ะอันนี้ก็จะทำให้เขาประทังชีวิตไปได้นะคืออันนี้ปาฏิหาริย์จริงๆอย่างบางคนอยู่ในโรงแรมหรือว่าอยู่ในบ้านอยู่ในจังหวะที่เป็นห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีอาหารประทังชีวิตไปได้นะจนกว่าจะมีคนไปให้การช่วยเหลือไปค้นพบว่าติดอยู่ซากตึกต่างๆตรงนี้แล้วก็ให้การช่วยเหลือออกมานะคะคุณผู้ฟังคะรับแจ้งเข้ามานะคะเมื่อตอนช่วง 20:55 นค่ะบอกว่ามีผู้ถูกยิงอยู่ภายในซอยรามคำแหง 64/2 ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำ CPR อยู่นะคะสอบถามไปที่สอนอหัวหมากทราบว่าเป็นเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันแล้วใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บ1รายตอนนี้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงส่วนอีก1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือทำ CPR อยู่ในจุดที่เกิดเหตุตรงข้ามกับวัดศรีบุญเรืองค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่ เมืองชลบุรีกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมีสายของจ่าสิบตำรวจบุญลือแสงสุวรรณค่ะจ่าบุญลือคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
1: อยู่ตรงถนนบายพาสเลี่ยงเมืองครับ
0: เป็นรถอะไรคะ
1: มี5คันครับมีรถกระบะ2คันรถเก๋ง3คัน
0: ค่ะทั้งหมดชนกันยังไงอ่ะมันไปอยู่ตรงเลี่ยงเมืองพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ตรงกลางต่างระดับเลยครับเบื้องต้นชนท้ายกัน
0: ชนท้ายกัน5คัน
1: ไม่ครับไม่มีคนเจ็บครับ
0: ค่ะ
1: คนมีเจ็บเล็กน้อยเจ
0: ็
1: บเป็นโรคประจำตัวเป็นโรคความดัน
0: อ๋อค่ะคือยังไง
1: ตอนนี้ขยับรถลงมาเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: เนื่องจากรถติดครับตอนนี
0: ้ข
1: ยับรถออกจากที่เกิดเหตุหมดแล้ว
0: ค่ะคือพอชนกันแล้วคนที่บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยที่บอกว่ามีอาการมีเป็นโรคประจำตัวนี้เขามีอาการยังไงอะคะ
1: อ๋อแน่นหน้าอกคร
0: ับ อ๋อแน่นหน้าอกนะมีกี่คนคะที่นอกจากคนนี้แล้วมีคนอื่นอีกไหมที่ได้รับบาดเจ็บ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ได้รับบาดเจ็บ
0: อันนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงต่างระดับหนองไม้แดงนะคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายรถลงมาหมดหรือยัง
1: เหลือสองคันครับขยับยังไม่ได้รถยกคัน
0: ค่ะตอนนี้ในส่วนของการจราจรตอนนี้ท้ายแถวได้รับรายงานว่าติดขัดยาวมากหรือยังคะ
1: ตอนนี้น่าจะยาวอยู่ครับยังไม่เห็นท้ายแถวเพราะว่าอยู่ในที่เกิดเหตุ
0: อ๋อค่ะได้เรียนสอบถามนิดนึงวันนี้เนี่ยที่ชลบุรีเองเขามีงานเรื่องแข่งรถตอนนี้เนี่ยการจราจรได้รับรายงานไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนเริ่มทยอยกลับกันหรือยังใช้เส้นทางเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับผมก็ทั้งมีงานที่บางแสนแล้วก็เป็นช่วงของวันอาทิตย์รถจะมีจำนวนปริมาณเป็นปกติคร
0: ับ อ๋อค่ะมันช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คือคนไปเที่ยวไปดูแข่งรถที่บางแสนกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อค่ะอ่ะ
1: จำนวนมากมีพอสมควร
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุบัติเหตุรายนี้ก็เป็นจุดที่คุณวรุษแจ้งเข้ามานะคะเลี่ยงเมืองชลบุรีค่ะรถชนกันทางจ่าสิบตำรวจบุญลือบอกว่า5คันนะตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายและเหลือ2คันที่ยังเคลื่อนรอการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จอสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เนี่ยตรงช่วงซอยรามคำแหง64/2นะมีเหตุก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุใช้อาวุธปืนนะคะตรงช่วงบริเวณ อยู่ตรงแถวตรงปากซอย64/2ที่เขาจะมีร้าน 7-Eleven เนี่ยตรงนี้เหตุเกิดอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกรณีนี้กันนะคะจากทางด้านของกู้ชีพ114มูลนิธิสยามรวมใจนะคะสวัสดีค่ะกู้ชีพ114คะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ในที่เกิดเหตุนะครับยืนยันเสียชีวิตแล้วนะครับคนไข้ไม่ตอบสนองต่อการทำ CPR นะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะคนเจ็บเนี่ยตอนแรกที่ได้รับแจ้งเนี่ยมีคนเจ็บทั้งหมดกี่คนนะคะ
1: เบื้องต้นน่ะเบื้องต้นว่าน่าจะประมาณ2-3คนแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วครับ
0: โอ้ค่ะเป็นผู้ชายใช่ไหมคนที่อยู่ในที่เกิดเหต
1: ุเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายอายุประมาณสักเกือบ30-40 ปีได
0: ้โอ้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันนะไม่ใช่วัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะเขาถูกอาวุธปืนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงบริเวณไหนบ้างอะคะ
1: ชายโครงด้านขวา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่แขนด้านขวา
0: ชายโครงขวาแล้วก็แขนข้างขวาสองจุดนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนมีข้อมูลไหมว่ามันเกิดเหตุยังไงบ้างอะมีใครให้ข้อมูลบ้างไหมคะเบื้องต้น
1: เบื้องต้นเท่าที่ทราบอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับเบื้องต้นว่าก่อเหตุกันตอนไหนไม่รู้แล้วพอดีเหมือนเดินจากไหนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วมาล้มตรงนี้
0: ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าร้านเซเว่นไหมแถวนั้นตรงปากซอยไป
1: ใช่ใช่ครับหน้าเซเว่นใช่ครับ
0: อ๋อค่ะเขาเดินมาหรือว่าขี่จักรยานยนต์มาฮะ
1: ข้อมูลตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอร้อยเวรสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ครับเพราะว่าผู้เห็นเหตุการณ์เราแต่ที่เกิดเหตุไปแล้วมั้งครับ
0: อ๋อค่ะส่วนที่บอกว่า
1: ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
0: ค่ะส่วนที่บอกว่าเบื้องต้นที่บอกว่าได้รับแจ้งมาว่ามีประมาณ 2-3 คนอีกที่เหลือเนี่ยมีคนให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ส่วนนี้เหมือนลบหนีไปอะครับยังไม่มีใครเจอเพิ่มเติมเลย
0: ค่ะอ๋อคืออาจจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่า
1: ใช่ครับอาจจะได้รับบาดเจ็บด้วย
0: แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทั้งผู้เสียชีวิตที่ในจุดเกิดเหตุกับอีก 2-3 คนที่บอกว่าได้รับแจ้งมาเบื้องต้นนี่คือเขาพวกเดียวกันหรือว่าเขาหรือว่า
1: บางคนละไม่รู้เลย
0: นะตอนนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตมีญาติมีอะไรเข้ามาหรือยังอะคะ
1: มีทั้งญาติและเพื่อนฝูงครับอยู่รอบนอกอยู่ตอนนี้เจ้าที่ยังการที่เกิดเหตุอยู่เพื่อตรวจสอบอยู
0: ่อ๋อแสดงว่าก็เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมคะญาติถึงมาได
1: ้ใช่ครับ
0: เร็วเหมือนกันอืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุนี่แพทย์เดินทางไปถึงหรือยังคะแพทย
1: ์ทีมผู้ชื่อของเอราวัณจันทร์หลายๆเนี่ยถึงแล้วครับยืนยันเสียชีวิตแล้ว
0: ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประสานกับทางด้านของทางแพทย์มาชันสูตรเบื้องต้นก่อน
1: ใช่ครับต้องรอแป๊บหนึ่ง
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้โดยบริเวณโดยรอบเป็นยังไงบ้างมีร่องรอยกระสุนหรือมีอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: โดยรอบตอนนี้ที่การที่เกิดเหตุจากด้านหลังตึกน่าจะมีปลอกกระสุนด้วยครับซึ่งไม่ทราบว่าเริ่มจากตรงไหนบ้างแต่ว่ากันพื้นที่ไว้แล้ว
0: ด้านหลังทางด้านเนี่ยเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่ก็คือว่าตรงบริเวณทางคือตรงเซเว่นเนี่ยมันจะอยู่ตึกของอพาร์ตเมนต์
1: ข้างหน้าเลย
0: อยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็เราเห็นหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอาจจะมีปลอกกระสุนปืนตกอยู
1: ่ใช่ครับเจ้าที่เดินไปดูแล้วกันพื้นที่ไว
0: ้ค่ะมีสักกี่ปลอกเขาเห็นไหมคะเขาแจ้งไหม
1: น่าจะประมาณสัก2-3ปลอกได้ครับ
0: 2-3ปลอกทราบเบื้องต้นไหมว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนหรือว่าอาวุธปืนชนิดไหน
1: ยังไม่ทราบเลยครับ
0: ยังไม่ทราบนะคะในตัวของคนที่เสียชีวิตที่จุดนี้เนี่ยเขามีอาวุธอยู่ในตัวไหมคะ
1: ตอนแรกที่ก่อนที่ผมจะถึงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เบื้องต้นนะก่อนที่จะให้การช่วยเหลือมีคนแจ้งว่ามีอาวุธเพื่อแต่ตำรวจเอาไปแล้ว
0: อ๋อค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ทางด้านนอกเป็นไงบ้างแล้วการจราจรพอมองเห็นไหมคะ
1: ตอนนี้เริ่มมีฝนตกแล้วครับตอนนี้การจราจรไม่ขวางครับเพราะอยู่หน้าตึก
0: ค่ะมีฝนลงมาแล้วเหรอคะ
1: ใช่ครับเริ่มมีฝนลงมาแล้ว
0: ฝนตกหนักไหมตอนนี
1: ้ยังปล่อยครับปล่อย
0: ยังปล่อยอยู่นะคะได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ในพื้นที่นะคะ
1: ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: กาแฟดีกว่า
0: ค่ะขอบคุณค่ะเป็นเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนนะคะยิงกันแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีคนเจ็บประมาณ 2-3 คนแต่ว่าทางกู้ชีพของทางมูลนิธิสยามรวมใจพอเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ไม่เจออยู่คนเดียวที่อาการสาหัสเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือด้วยการทำCPR แต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลนะก็เป็นเคสต่ำนะสำหรับเหตุอันนี้ในส่วนอีก2คนอีก 2-3 คนที่เบื้องต้นที่ได้รับแจ้งว่าเป็นคนเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจนะว่าตกลงเนี่ยเป็นคนที่มาด้วยกันหรือว่าเป็นฝ่ายเป็นผู้ก่อเหตุนะคะแต่ยังไงก็ตามสำหรับใครที่กำลังจะผ่านตรงช่วงของบริเวณซอยรามกำแหง 64/2 นะคะตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณตรงช่วงปากซอยเขามีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจอดอยู่หลายคันเลยทีเดียวนะใครผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวอาจจะแบบว่าทำไมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรถกู้ภัย อยู่หลายคันนะมีเหตุอย่างที่บอกนะก็คือมีเหตุอาวุธปืนกันเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่เองนะคะแต่ว่าตอนนี้สภาพการจราจรโดยเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยก็คืออาจจะมีชะลอตัวตรงจุดนี้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนสาเหตุหรือว่าในส่วนของการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยังไงเดี๋ยวคงต้องให้เป็นหน้าที่ของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ตรงตอนนี้เนี่ยตรงช่วงแถวๆบางกะปิก็มีฝนตกลงมาแล้วด้วยเหมือนกันนะตามที่ทางด้านของกู้ชีพ114บอกนะดูบนถนนลาดพร้าวนะทางด้านของถนนรามกำแหงในช่วงนี้เนี่ยเห็น แถวรามกำแหงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตรงแถวแถวแยกบางกะปินี่เห็นชัดเลยว่ามีฝนตกลงมาแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่ามีกลุ่มฝนก่อตัวมานะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ากลุ่มฝนของในช่วงเวลานี้เรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะยังตรวจไม่พบกลุ่มฝนนะคะเดี๋ยวดูของทางด้านของไม่ใช่เรดาร์ของกรมอุตุเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะยังตรวจไม่พบกลุ่มฝนเดี๋ยวดูของทางด้านของกรมอุตุกันนิดนึงนะว่าก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของกลุ่มฝนในช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าพื้นที่ทางด้านของแถวๆบางกะปิแถวนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วนะคะเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังทราบกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการอ้างว่าทหารไทยปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บยืนยันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของฝ่ายกัมพูชาเองสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพภาคที่2ยืนยันกรณีมีการอ้างว่าทหารไทยปาระเบิดใส่ทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทหารฝ่ายกัมพูชาเหยียบกับระเบิดเองคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีที่ปรากฏการเผยแพร่ข่าวสารของฝ่ายกัมพูชาโดยกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้คว้างระเบิดเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ3นายว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าหน่วยทหารไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและอยู่นอกรั้วรวดหนามของฝ่ายไทยภายหลังเกิดเหตุได้มีการเผยแพร่ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บของฝ่ายกัมพูชาจำนวน3นายโดยจากการพิจารณาลักษณะบาดแผลเบื้องต้นพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายที่มีอาการหนักมีบาดแผลบริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายหน้าแข้งและใบหน้าส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลบริเวณแข้งขาเป็นหลักลักษณะดังกล่าวเป็นการบาดเจ็บที่กระจุกตัวบริเวณเท้าและขาซึ่งมีความสอดคล้องกับการได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่าการได้รับบาดเจ็บจากระเบิดขว้างทั้งนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันว่าจากข้อมูลยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังคนฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือขว้างระเบิดเข้าไปยังพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างพร้อมยังยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: วราวุธสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบกรณีมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักจนรั้วหมู่บ้านที่บ่อวินพังถล่มเข้าข่ายเป็นโรงงานหรือไม่คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเหตุฝนตกหนักทำให้มวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักปะทะกับกำแพงหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีล่าสุดได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดำเนินการตรวจสอบหากพบหลักฐานว่ามีการใช้เครื่องจักรรถโฟล์คลิฟรถตักและมีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะการคัดแยกหรือฝังกบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายและหากเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบ.โรงงานพ.ศ. 2535ในทันทีโดยดำเนินคดีฐานสร้างและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและสามารถสั่งการให้มีการระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการหรือสั่งให้มีการปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มีความปลอดภัยได้ในทันทีทางนี้ตนได้ย้ำให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งในเวเนซุเอลาล่าสุดอยู่ที่ 2,954 คนโดยทีมกู้ภัยนานาชาติเริ่มลดปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากหลังช่วงเวลาโอกาสทองของผู้ที่อาจรอดชีวิตใต้ซาก72ชั่วโมงได้ผ่านไปไม่เจอสัญญาณชีพจากใต้เศษตึกถล่มขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายยังคงแตะ 50,000 คนขณะที่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาต่างไม่พอใจในการออกมารับมือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่ารักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซีโรดิเกรสได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่รัฐบาลล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยครั้งนี้
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมหวังจะสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อและก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะเมื่อช่วงที่แล้วนี่ที่ตรงแถวๆบางกะปิมีฝนตกลงมาแต่ว่าดูในจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้เนี่ย บริเวณอื่นยังไม่เห็นว่ามีฝนตกลงมานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟัง อยู่ในเส้นทางแล้วเจอฝนตกลงมาในช่วงนี้เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือว่าจะส่งมาทางด้านของ X ก็ได้นะคะที่ JS 100 Radio เพราะว่าเรียนดูแล้วเนี่ยจะมีอยู่ช่วงเดียวเองนะที่ฝนตกลงมาโซนทางด้านแถบทางด้านของบางกะปิแถวนั้นนะคะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณแยกบางกะปิมาทางด้านตรงนี้ด้านะแถวนี้ที่จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าโซนอื่นไม่มีฝนนะแถวๆรามกำแหงช่วงบริเวณตรงข้ามกกท.ก็ไม่มีฝนด้วยนะมันตกอยู่หย่อมเดียวแค่ตรงจุดตรงนั้นแค่นั้นเองนะเมื่อสักครู่นี้ที่ช่วงพักเนี่ยก็สำรวจหลายๆเส้นทางดูนะก็ไม่มีจุดไหนที่มีฝนยกเว้นตรงบริเวณนั้นหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเจอบอกนี่ไงเมื่อสักครู่นี้มีฝนลงมาปล่อยๆนะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันนะเพราะว่าดูจากทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะหรือแม้แต่ทางด้านของกรมอุตุ

0: อุตุนิยมวิทยาเองก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ย4 ทุ่มเศษๆเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นปัญหานะคะหลายๆพื้นที่จะมีเฉพาะในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะที่จะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรไปบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยละกันนะเพราะว่าต้องบอกเลยนะว่าบางทีผ่านไปแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้ระวังนะก็อาจจะเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องของแจ้งของหายกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมีคุณธนพรค่ะแจ้งเข้ามาลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีกุญแจรถอยู่เป็นกุญแจรถเก๋ง2 คันเป็นกุญแจรถมิตซูบิชิกับรถซูซูกิแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งโอ้คาดว่าจะทำหล่นที่บริเวณปั๊มน้ำมันบางจากที่แถวแถวพหลโยธิน59ในพื้นที่เขตอยุธยาเหรอฮะพหล59อยุธยาเมื่อตอนช่วง6 โมงเย็นที่ผ่านมาคือไม่แน่ใจว่าทำหล่นหายที่ไหนด้วยอะนะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บได้นะไม่แน่ใจว่ามีเอกสารด้วยหรือเปล่าในกระเป๋าใบนี้นะคะที่ของคุณธนพรเป็นกระเป๋าถือสีน้ำตาลจะมีกุญแจรถแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็คุณอดิศรค่ะทำกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลลืมไว้บนรถแท็กซี่นะคะข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตคีย์การ์ดด้วยแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่มาจากบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพยามาลงที่คอนโดพาร์คแลนด์ที่จรัญ42เมื่อช่วง2 ทุ่ม 40 นาที 2 ทุ่ม 40นะลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะคุณจินตนาเป็นเจ้าหน้าที่รปภ.ของคอนโดแอสไพร์บอกว่าหยิบบัตรประชาชนสลับกันสลับกันระหว่างรถแท็กซี่ทะเบียนททหารออ่าง4685สีส้มกับคนเป็นซึ่งเป็นของคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณธงชัยสุขพันธ์หยิบสลับกับคนขับรถแก๊ปอีกคันหนึ่งนะคะชื่อคุณรัฐธรรมนูญเนียมเพราะอันนี้สลับกันระหว่างคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณธงชัยกับคนขับแก๊ปชื่อคุณรัฐธรรมนูญคือถ้าเกิดว่า2 ท่านนี้เนี่ยหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาดูไม่ใช่ชื่อของตัวเองนะเอาไปส่งคืนได้เลยนะคะที่ป้อมรปภ.ที่คอนโดแอสไพร์ที่สุขุมวิท48ค่ะแล้วก็คุณทุยนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสีดำข้างในจิมเงินสดจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็มีบัตร ATM บัตรนักเรียนนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่ลาดกระบัง54มาลงที่ตลาดศรีวารีที่วัดศรีวารีน้อยนะคะเมื่อตอนช่วง1 ทุ่ม 10 นาทีที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณศิลป์นะนั่นน่าจะเป็นเหตุที่บริเวณซอยรามคำแหง64/2นะที่คุณศิลป์ผ่านมาบอกว่าใช้รามคำแหงมาจากแยกบ้านม้ามุ่งหน้ามาแยกสวนสนตัวบอกว่าเลยจากแยกบ้านม้ามา300 เมตรมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มีตำรวจเต็มเลยไม่ทราบว่าเป็นเหตุอะไรตอนนี้น่าจะทราบแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่มีคนถูกอาวุธปืนนะแล้วเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณช่วงปากซอยรามคำแหง64/2นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามากันที่ทางด้านของโครงการ Forget Me Not กันบ้างนะคะโครงการ Forget Me Not นี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นโครงการที่เราจะให้การช่วยเหลือคนที่มีอาการหลงลืมแล้วเกิดพลัดหลงกับครอบครัวนะในกรณีที่คุณออกจากบ้านหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบพาไปข้างนอกแล้วตัวคนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยเขาเกิดเดินไปไหนมาไหนเสร็จทีนี้เนี่ยไม่สามารถเดินกลับมาที่ในจุดเดิมได้หรือว่าออกไปข้างนอกแล้วกลับบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณมีเข็มกลัด รือว่าสติกเกอร์ที่เชอรี่ติดเสื้อของ Forget Me Not ที่จะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นดอก Forget Me Not อยู่บนเข็มกลัดแล้วก็บนสติกเกอร์นั้นเนี่ยคนที่ไปเจอก็จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยค่ะจากนั้นทางจสร้อยก็จะตรวจสอบแล้วก็ประสานงานให้ญาติได้ทราบแล้วก็ไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลงทะเบียนให้ทางด้านของผู้ที่มีอาการหลงลืมนะคะมาลงทะเบียนได้เลยนะโทรศัพท์มาลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะซึ่งในส่วนของโครงการ Forget Me Not ตรงนี้นะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอรับสัญลักษณ์ที่ทางจสร้อยจะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะคะก็พอได้รับสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ที่มีอาการหลงลืมเนี่ยเขายังพอที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องก็ทำความเข้าใจกันว่าสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยให้ติดไว้ที่เสื้ออย่าแกะออกอย่าเอาไปวางทิ้งไว้ที่ไหนเพราะว่าเวลาที่ออกไปข้างนอกบ้านแล้วถ้าเกิดว่ากลับบ้านไม่ถูกคนที่เขาเห็นเข็มกลัดอันนี้หรือว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ากลับบ้านไม่ถูกแล้วเนี่ยให้หาคนที่เขาจะช่วยด้วยการใช้ให้เขาเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาสแกนที่เข็มกลัดหรือที่สัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะซึ่งจากที่ผ่านมาหลายๆท่านที่ติดตามทางจสร้อยเนี่ยก็คงจะได้ทราบข่าวได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่คนหายแล้วก็มีเข็มกลัด Forget Me Not ติดอยู่ที่ตัวก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่พบเห็นสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่จสร้อยแล้วเราก็ประสานงานกับญาติให้ไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหลายท่านแล้วนะคะหลายท่านแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้หายไม่ได้เพิ่งหายครั้งแรกคือบางคนน่ะไม่ได้หายแบบว่าหายแบบหลงไปเลยอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าออกมาจากบ้านตอนเหมือนกับมาด้วยความที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะตอนที่พูดคุยก็แบบพูดคุยได้ตามปกติแต่ปรากฏว่ามันจะมีแบบอาจจะเป็นบางช่วงที่ความจำอาจจะหายไปนะคะก็อันนี้แหละเข็มกลัด Forget Me Not เนี่ยล่ะค่ะที่จะให้การช่วยเหลือได้ด้วยการไปสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อเข้ามาที่จสร้อยซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ทางญาติลงทะเบียนไว้เนี่ยทางจสร้อยก็จะเก็บไว้นะแล้วเราก็จะได้ตรวจสอบว่าคนที่มีอาการหลงลืมที่พัดหลงคนนั้นเนี่ยเป็นใครก็จะได้ประสานงานให้กับทางญาติได้ไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญก็คือโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลงทะเบียน1137หรือว่าดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมงค่ะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะอันนี้เหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 21:10 นาทีเป็นถนนราชบุรณะฝั่งขาออกที่มาจากบริเวณแยกบุคคโลมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามคลองดาวคะนองจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณจุดกับรถซอยราชบุรณะซอย3เป็นรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์นะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นผู้หญิง1ผู้ชาย1ได้รับการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มที่ผ่านมานะคะก็ในส่วนของอุบัติเหตุที่ทางด้านถนนราชบุรณะนะคะตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะว่ามีข้อมูลนะคะสำหรับเส้นทางในทางด้านของถนนในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้านะคะในสองช่องในช่องทางคู่ขนาน2ช่องจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต อันนี้เนี่ยเขามีการปิดเบี่ยงชิดทางเท้ามาตั้งแต่วันที่4แล้วนะคะคือตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็จะปิดไปจนถึงวันที่31ธันวาคมเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งที่จะมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวอยู่ที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวก็สามารถเข้าออกได้ตามปกตินะอันนี้เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรชิดทางเท้าในช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็เอามาให้ทราบกันนะเผื่อว่าใครจะผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานแล้วก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะคะในช่วงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะคะว่ามีข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้แจ้งเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของสภาพการจราจรล่าสุดก็คือที่ทางด้านของคุณศิลป์แจ้งเข้ามาแล้วก็อุบัติเหตุล่าสุดก็คือที่ทางด้านของราชบูรณะนะคะตอนนี้อ่ะไม่มีการจราจรที่มีอุบัติเหตุหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะมีรายงานนะคะว่าที่จังหวัดชลบุรีที่แหลมฉบังมีฝนตกหนักโอ้ก็จะมีฝนอยู่ตรงช่วงแถวๆศรีราชานะแถวศรีราชาแถวนี้ที่มีฝนตกหนักเลยเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ทางด้านของศรีราชาชลบุรีแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาทางด้านบนนะจะเคลื่อนออกไปทางด้านของทางตะวันออกเคลื่อนออกไปเรื่อยๆไม่ได้เข้ามาทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าเขตปริมณฑลนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ในแหลมฉบังมีฝนตกหนักเลยนะคะเป็นภาพที่อยู่ทางด้านของ X นะคะของ JS100 ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อตอนประมาณสัก22นาทีที่ผ่านมาภาพจากเพจอุบัติเหตุข่าวสารหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีนะคะมีในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตรงบริเวณทางขึ้นตรงต่างระดับตรงหนองไม้แดงพอดีหรือเปล่าเลยส่งผลให้มีอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศการติดตามเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวอากาศอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะต้องเช็คให้ดีก่อนที่จะมีการแชร์นะเพราะว่าทางด้านของเพจ Anti Fake News Center Thailand นะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขามีการโพสต์ข้อความนะเขาบอกว่ามีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับบอกว่าที่ระบุบอกว่าพายุมะเดื่อส่งผลกระทบต่อไทยในช่วง 1-8 กรกฎาคมอันนี้เนี่ยเขามีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะบอกว่าพายุดังกล่าวไม่ได้มีอยู่ในระบบถ้าเกิดพายุขึ้นจริงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยทางกรมอุตุก็จะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันอันนี้กรณีของพายุมะเดื่อนะที่เขาอาจจะมีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลทางกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันไม่มีพายุมะเดื่ออยู่ในสารระบบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเกิดพายุคือพายุเนี่ยมันเตือนได้ล่วงหน้าเนี่ยหลายวันเลยนะอย่างที่ทางด้านของเกาะกวมที่พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอะไรของเขาที่คาดว่าจะพัดเข้ามาที่ทางด้านของเกาะกวมเนี่ยเขาก็มีการติดตามแล้วก็พยากรณ์อากาศรวมถึงมีการแจ้งเตือนประชาชนประชากรของทางบนเกาะนะเพื่อที่ให้มีการเตรียมรับมืออันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอย่างพายุไมซักเนี่ยเราก็ติดตามกันอยู่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามกันอยู่นะว่า เรื่องของพายุไมซักเนี่ยมันจุดศูนย์กลางเนี่ยมันไม่ส่งผลไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ไม่ได้มีผลโดยตรงกับทางด้านของประเทศไทยนะแต่อาจจะมีเรื่องของผลกระทบไปบ้างเนี่ยอย่างกรณีของข่าวปลอมที่เขามีการแชร์กันตอนนี้นะคะในเรื่องของพายุ เดี๋ยวดูหน่อยนะที่เขาเตือนกันเรื่องของพายุมะเดื่อเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะว่ามันเป็นข่าวปลอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปเจอในโลกโซเชียลว่าเขามีการแชร์ข่าวอะไรกันต่างๆนานาก็กรุณาเช็คก่อนให้เช็คก่อนนะที่จะมีการแชร์ข้อความออกไปนะเพราะว่าพอแชร์ข้อความออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบประชาชนอาจจะแตกตื่นประชาชนแตกตื่นปุ๊บนี่หลายคนอาจจะแบบว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรรุนแรงขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศอะไรก็เรายังต้องติดตามกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรจุดอื่นๆตอนนี้เส้นถนนรามอินทราฝั่งขาออกนะคะที่มาจากวัชรพลมุ่งหน้ามาทางคูบอนจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณปั๊มบางจากตรงประมาณกม.6ที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงแยกคูบอนน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าตรงบริเวณตรงแนวนี้นะคะเพราะว่ารถจะชะลอตัวตั้งแต่ตรงหัวแถวนี้อยู่ตรงประมาณซอยรามอินทรา69/1แล้วก็ชะลอต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าปั๊มบางจากตรงรามอินทรากม.6นะคะก็แต่ว่าพอผ่านจากตรงช่วงของปากซอยรามอินทรา69/1ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของคูบอนเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีนะคะยังต่อเนื่องกันตลอดเส้นทางเข้าไปจนถึงตรงบริเวณวงเวียนบางเขนเลยนะคะส่วนอื่นรอบนอกก็ไม่เป็นปัญหานะเส้นทางทางด้านของรามอินทราในช่วงเวลานี้คือเอาจริงทั่วกรุงเทพตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ถือว่าใช้การได้แทบจะทุกจุดแล้วนะคะอาจจะมีบางช่วงที่มีรถปริมาณรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะในช่วงที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวการก่อสร้างอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพการจราจรที่มีการชะลอตัวไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดหยุดนิ่งอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไปเจอว่าจะเที่ยงคืนอยู่แล้วทำไมจะห้าทุ่มอยู่แล้วทำไมถึงมีรถเยอะอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้กันสักครู่ค่ะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ ร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเรามาติดตามข่าวในพื้นที่ชายแดนกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของกองทัพภาคที่2เขาได้มีการชี้แจงนะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีเหตุที่มีเหตุมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านตรงข้ามกับช่องกลางในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยกองทัพภาคที่2นะคะชี้แจงบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะเป็นที่มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ของทางฝ่ายกัมพูชาโดยมีการกล่าวอ้างนะคะบอกว่าทหารไทยได้กว้างระเบิดเข้าไปที่บริเวณเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของกองกำลังฝ่ายกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ3นายเมื่อวันที่5ก็คือวันนี้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะการตรวจสอบของหน่วยงานในพื้นที่ก็พบว่าในห้วงเวลาประมาณ 12:45 นาทีหน่วยทหารไทยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็อยู่นอกแนวรั้วลวดหนามของฝ่ายไทยโดยฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการหรือว่าปฏิบัติการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ไม่มีการสูญเสียกำลังพลหรือว่าความเสียหายต่อยุทธโธปกรณ์ของฝ่ายไทยแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ภาพผู้ได้รับบาดเจ็บของทางฝ่ายกัมพูชาจำนวน3รายด้วยกันนะคะโดยจากการพิจารณาลักษณะของบาดแผลเบื้องต้นพบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายที่มีอาการหนักก็คือมีบาดแผลที่บริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายหน้าแข้งแล้วก็ที่ใบหน้าส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2รายก็จะมีบาดแผลที่บริเวณหน้าแข้งที่หน้าแข้งขาที่ขาเป็นหลักนะคะในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นการบาดเจ็บที่กระจุกตัวอยู่ที่บริเวณเท้าแล้วก็ขาซึ่งก็มีความสอดคล้องกับการได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่าการที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดกว้างระเบิดกว้างนะคะเนื่องจากถ้าเกิดว่าเป็นการระเบิดของระเบิดชนิดกว้างเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็จะพบว่าจะมีการกระจายของสะเก็ดระเบิดแล้วก็บาดแผลในหลายตำแหน่งทั่วร่างกายแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับลักษณะของบาดแผลที่ปรากฏในภาพข่าวทางกองทัพภาคที่2ก็ขอยืนยันว่าจากข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ได้รับการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังพลฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือว่าคว้างระเบิดเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างทั้งนี้นะคะเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยนั้นไม่ได้เข้าไปดำเนินการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวโดยกองทัพภาคที่2ก็ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วก็เคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนพร้อมดำเนินทุกภารกิจด้วยความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเพื่อรักษาความสงบตามแนวชายแดนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกองทัพก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินการทุกภารกิจด้วยความรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีบริเวณชายแดนตลอดจนให้พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกที่มีอยู่และหากว่ามีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะอันนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงสายๆเขามีรายงานนะจริงๆก็มีจริงๆมีรายงานออกมาตั้งแต่ตอนช่วงสายๆแล้วบอกว่ามีทหารของกัมพูชาเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วคือหลังจากที่ทางทหารที่เขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกมาคือเขาจะเรียกว่าอะไรนะมีการเผยแพร่ภาพที่ทหารเขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเท้ามันไม่ใช่บริเวณที่แบบว่าตามตัวตามที่ทางด้านของกัมพูชาเองเนี่ยเขามีการกล่าวอ้างนะว่ามีฝั่งทหารไทย
ลักษณะของการปาระเบิดคว้างระเบิดเข้าไปในพื้นที่ของทางกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เนี่ยตามที่ทางด้านของกองทัพภาคที่สองได้มีการตรวจสอบปรากฏว่าเสียงระเบิดเนี่ยมันดังอยู่นอกแนวรั้วของรั้วรวดหนามของไทยนะไปอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาแต่ทางกัมพูชากลับมาอ้างบอกว่าทหารไทยเป็นคนก่อเหตุจากบาดแผลต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นระเบิดที่คว้างหรือว่าปาไปเนี่ยมันคงไม่ไปเจ็บอยู่เฉพาะตรงเท้าตรงฝ่าเท้าอ่ะนะคะก็น่าจะมีแบบได้รับบาดเจ็บตามแขนตามตัวอะไรต่างๆมากกว่านะอันนี้ก็เป็นการยืนยันกับทางด้านของกองทัพภาคที่2ว่าไม่ได้เป็นการดำเนินการใดๆสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่ามันเป็นกับระเบิดที่เขาฝังไว้เองแล้วก็น่าจะจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วพอเดินเนี่ยด้วยความที่แบบว่าพยายามที่จะเดินเข้ามาประชิดลุกเข้ามาในพื้นที่ในแผ่นดินไทยซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าจะบอกได้นะว่าก่อนหน้านี้เขาควรจะฝังเอาไว้แล้วก็ใกล้กับแนวแบบของแนวเขตของไทยมากๆเลยนะพอเขาพยายามที่จะแบบคือลักลอบเข้ามาเนี่ยก็เนี่ยไปเหยียบเอากับระเบิดที่ตัวเองฝังเอาไว้แล้วก็จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างนะคะก็เหยียบเองโดนเองนักเลงพอก็บอกอย่างนี้นะเจ็บเองด้วยนะคะก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบโต้อะไรยังไงบ้างนะคะคือพอมีเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็แบบเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นนะแล้วก็ให้คนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้คนเขาแบบมีความเข้าใจผิดว่าไทยเป็นผู้ก่อเหตุอะไรขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วกันนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่เรายังติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าในส่วนของการตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งอันนี้น่ะในส่วนของคดีความก็ยังเป็นการสอบสวนแล้วก็พยายามไปให้ถึงแบบว่าเหมือนไปสาวไปถึงตัวต้นต่อให้ได้นะคะแล้วก็คือมันเป็นกระบวนการในเรื่องของการทุจริตสอบแต่ในขณะเดียวกันการสอบอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังต้องเดินหน้าสอบกันต่อไปนะอย่างวันนี้เนี่ยเขาก็มีการสอบกพ.กันทั่วประเทศด้วยใช่ไหมคะและก็ในช่วงประมาณสักสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเขาจะมีการสอบอีกนะอันนี้เนี่ยเป็นการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทางด้านของศูนย์สอบธรรมศาสตร์ค่ะคุณผู้ฟังเขาก็มีการโพสต์ข้อความนะคะว่าในการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบแล้วก็สังคมทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็จะมีการดำเนินการดังนี้นะคะสำหรับใครที่ไปสอบในวันที่26กรกฎาคมที่50 17สนามสอบเมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจกระดาษคำตอบทันทีที่สนามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือสอบเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจกระดาษคำตอบเลยนะส่วนสนามอื่นๆเมื่อมาถึงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จะตรวจทันทีไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามนะก็คาดว่าจะตรวจเสร็จทั้งหมดไม่เกินช่วงเที่ยงของวันที่27โอ้โหก็คือแบบว่าไม่มีการเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอาออกมาไปเบิกออกมาตรวจอะไรต่างๆนานานะคะก็คือสอบวันที่26เที่ยง27รู้เลยนะสอบคือตรวจหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากการตรวจข้อสอบแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบทานอีกครั้งหนึ่งโดยทางด้านของผู้แทนอนุสรรหาที่มาเป็นพยานแล้วก็ประชุมรับรองผลการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคาดว่าจะมีการขึ้นประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในช่วงกลางคืนของวันที่27โอ้โหทันทีทันใดเลยนะจะลงประกาศผ่านทางด้านของเว็บไซต์ของทางด้านของสถ.นะคะไม่ต้องรอนานนะสอบ26คาดว่าตอนกลางคืน27รู้ผลคนที่จะได้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์เลยนะคะแล้วก็วันที่28แล้วก็29กรกฎาคมนะคะทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็จะเปิดระบบให้ผู้สอบนั้นสามารถเห็นกระดาษคำตอบที่ผ่านการตรวจแล้วนะคะจะมีลำดับการตรวจมีคะแนนที่ได้รับ
รวมทั้งคีย์เฉลยคำตอบให้ผู้สอบนั้นสามารถเห็นแล้วก็ตรวจทานได้ด้วยตนเองด้วยนะคะซึ่งผู้สอบนั้นก็จะทราบคะแนนของตัวเองด้วยนี่เพื่อความโปร่งใสคือเปิดหมดเลยหลังจากที่สอบเสร็จตรวจกระดาษข้อสอบเสร็จไม่เกินเที่ยงของวันรุ่งขึ้นรู้ผลเลยตรวจเสร็จเรียบร้อยเลยนะแล้วก็จะประกาศกันในช่วงเวลากลางคืนของวันที่27นะคะแล้วก็จะมีการเปิดให้ทางด้านของคนที่เข้าไปสอบเนี่ยได้เห็นกระดาษคำตอบของตัวเองด้วยนะจะได้รู้ว่าตัวเองสอบได้กี่คะแนนนะที่ผ่านหรือไม่ผ่านนะอันนี้เขาจะได้รู้ด้วยนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยปีนี้ไม่มีจดหมายส่งกระดาษคำตอบแล้วนะคะเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ตรวจสอบในระบบเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเลขรหัสในกระดาษคำตอบที่มีอยู่ในกระดาษคำตอบเนี่ยมันจะมีระบุถึงคะแนนที่สอบได้เลขลำดับการตรวจจากเครื่องเลขลำดับการพิมพ์ของกระดาษคำตอบเหมือนเลขธนบัตรนะก็คือแบบลั่นไปแล้วก็มีเลขรหัสชุดข้อสอบเลขประจำตัวผู้สอบนะเขาก็จะมีแบบเปิดเผยให้เห็นชัดๆเลยนะว่ากระดาษคำตอบนั้นเป็นของใครยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะแบบเรียกว่าสิ้นข้อสงสัยต้องบอกแบบนี้นะจะได้สิ้นข้อสงสัยไปเลยนะเดี๋ยวพอถึงวันสอบที่วันที่26คิดว่าหลายๆคนไปสอบวันที่26น่าจะแบบว่าเกรงๆอยู่เหมือนกันนะว่าแบบมีคนจับตาอยู่เหมือนกันนะในส่วนของการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่26ใน17สนามสอบนะ50 17สนามสอบแต่ที่เขาจะตรวจทันทีก็คือที่สนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นจะได้แบบว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทันทีทันใดเลยนะไม่ต้องรอให้ทางด้านของเจ้าที่เขาไปตรวจเขาเรียกว่าอะไรนะไปเบิกมาตรวจกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมีการตรวจทานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นก็จะประกาศผลสอบให้ทราบกันเลยทีเดียวก็ป้องกันเรื่องของการทุจริตที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะแต่เนี่ยแหละเป็นวิธีป้องกันที่เขาจะมาใช้ในส่วนของสนามสอบในวันที่26ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรก็เพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะมีคุณณัฐินีค่ะใช้ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกมาจากพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าไปทางสาย4บอกว่าการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะที่ตรงบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์การจนาคือมีอุบัติเหตุนะคะในช่องทางคู่ขนานเป็นรถจักรยานยนต์คือตอนแรกเนี่ยที่ผ่านไปไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยจอดอยู่ประมาณ 7-8 คันแล้วก็เปิดไฟกระพริบอยู่ด้วยนะคะก็เลยโทรศัพท์เข้ามาแจ้งทางจสร้อยสอบถามไปที่สภ.พุทธมณฑลทราบว่าเป็นอุบัติเหตุนะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะเขาบอกว่าเป็นจักรยานยนต์คนขับรถเป็นผู้หญิงเสียหลักล้มเองนะคะเป็น อุบัติเหตุที่บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์การจนาค่ะหัวคนขับเป็นผู้หญิงแล้วก็เสียหลักล้มเองแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ39ปีตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะประสานงานกับทางญาติให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นำผู้เสียชีวิตส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาคุณประเสริฐบอกว่าใช้ถนนสุโขทัยฝั่งขาเข้ามาจากแยกสุโขทัยมุ่งหน้ามาจากทางด้านของแยกสวรรคโลกนะคะจากแยกสุโขทัยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสวรรคโลกบอกว่าเลยจากแยกสุโขทัยมาเล็กน้อยเจอผู้ชายสวมชุด
สีดำเดินอยู่บนถนนกลางถนนเลยล่ะฮะไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่านะระมัดระวังด้วยนะคะเป็นเส้นทางถนนสุโขทัยฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกสวรรคโลกรถเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีดำๆเดินอยู่บนถนนนะยังไงก็ระมัดระวังด้วยเพราะมันอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวคนขับมาเร็วๆแล้วไม่ทันเห็นในระยะไกลมาเห็นอีกทีนึงใกล้ๆแล้วนี่เดี๋ยวจะเบรกไม่ทันจะเกิดอันตรายได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยนะคะมีรายงานนะคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่ทางด้านของสัตหีบเนี่ยเขามีฝนตกลงมาหนักเลยทีเดียวนะน่าจะแบบว่าโหแต่ว่าโชคดีนะที่แบบว่าตกลงมาตอนช่วงค่ำๆช่วงค่ำแล้วแต่เป็นช่วงที่คนที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเริ่มทยอยเดินทางกลับด้วยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางด้านของ X ของที่จสร้อยนะก็มีการโพสต์ภาพที่มาจากเพจของเพจอุบัติเหตุข่าวสารหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีบอกว่าที่แหลมฉบังฝนตกหนักมากใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็มีรายงานนะว่าที่สัตหีบก็มีฝนตกหนักในสัตหีบแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมขังหลายจุดแล้วนะคะที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทก็แจ้งเตือนว่าสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในจุดที่ฝนตกแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยนะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ดูเรื่องของฝนตกลงมานะก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ดูเรื่องของฝนตกลงมานะ

แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่แถบๆทางด้านของระยองจันทบุรีที่มีฝนตกมีกลุ่มฝนอยู่นะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะจากเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังไม่ได้มีรายงานว่าในพื้นที่กรุงเทพว่าจะมีฝนตกลงมานะจะมีเฉพาะต่างจังหวัดเท่านั้นในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของมีคุณเดี๋ยวนะมีทางคุณคุณธนพรนะคุณธนพรลืมกระเป๋าถืออ๋อที่เมื่อสักครู่นี้ได้รายงานแล้วนะบอกว่าลืมกระเป๋าถือเป็นสีน้ำตาลแล้วข้างในกระเป๋าถือเนี่ยจะมีกุญแจรถแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยคาดว่าจะหล่นที่บริเวณปั๊มน้ำมันระหว่างการเดินทางที่มาจากพหลโยธิน59ไปทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีคุณพัทรพลค่ะแจ้งบอกว่าแจ้งแทนลูกบ้านลืมถุงกระดาษเป็นถุงกระดาษของร้านบูชนะคะข้างในถุงกระดาษเนี่ยจะมีใส่ครีมบำรุงผิวเป็นกล่องสีเขียวเป็นกล่องสีเขียวขาวจะมีอยู่ด้วยกัน2ขวดนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซีคอนสแควร์มาลงที่ซอยสีด่าน18เมื่อตอนช่วง4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนั่งมากัน2คนเป็นคนไทย1คนแล้วก็ต่างชาติ1คนไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะที่เป็นต่างชาติเนี่ยแต่ว่าพอลงรถมาแล้วลืมถุงเป็นถุงของร้านบูธนะคะแล้วก็ข้างในถุงเนี่ยมันจะมีกล่องสีเขียวขาวเป็นกล่องที่เป็นเครื่องสำอางนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซีคอนสแควร์มาลงที่ซอยสีด่าน18ไปรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะทะเบียนททหารรจุฬา3383แท็กซี่สีเหลืองททหารรจุฬา3383ผู้โดยสารลืมถุงที่มีเครื่องสำอางอยู่ในนั้นนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่ของคุณเมื่อสักครู่นี้ตอนประมาณสัก4ทุ่มเศษเขานั่งมาจากที่ซีคอนสแควร์ค่ะแล้วก็มาลงที่ซอยสีด่าน18นะถ้าเกิดว่าเห็นถุงกระดาษที่มีเครื่องสำอางอยู่ในถุงนั้นเนี่ยยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะเพิ่งไปช้อปปิ้งมาพอนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซีคอนสแควร์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอันนี้เรามาที่ข่าวกีฬากันสักหน่อยหนึ่งขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงชุด U18 เขาวันนี้เนี่ยเขาลงทำการแข่งขันในโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียนะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบก่อนรองชนะเลิศที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียปรากฏว่าทีมชาติไทยค่ะเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซตเลยนะคะด้วยสกอร์25-18 25-12 25-19 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้โอ้อันนี้จะงานหนักไหมเพราะว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาเอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตนะคะจะเจอกันในวันที่6ก็คือวันพรุ่งนี้ตอนช่วง19นาฬิกานะเขาบอกว่านอกเหนือจากที่การผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในครั้งนี้แล้วเนี่ยยังทำให้ทีมชาติไทยได้สิทธิ์เป็น1ใน4ทีมตัวแทนของทวีปเอเชียคว้าตั๋วเข้าไปเล่นในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยแบตการแข่งขันก็คือในปี2027นะเนี่ยเป็นภาพนี้นะเป็นทีมวอลเลย์บอลทีม U18
ไม่ใช่ซิม

0: ชาติชุดใหญ่นะแต่ว่านี่เป็นเยาวชนที่แบบมาอนาคตแน่นอนว่าจะต้องขึ้นไปเป็นทีมหญิงชุดใหญ่แน่นอนนะอันนี้ก็ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปเจอกับทางด้านของเกาหลีใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวใครที่ชอบดูวอลเลย์บอลก็น่าจะหาช่องทางในการดูได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขามีการไม่ได้มีการถ่ายทอดมั้งคะอาจจะมีการรายงานผลให้ทราบกันเป็นระยะนะคะทางด้านนอกบอกขายาวมากรุ่นยู18แต่ขายาวดีสูงน้องคนนี้ใช่ไหมที่ยืนหมายเลข7นี้เหมือนไม่ใช่คนไทยเหมือนไม่ใช่คนไทยดูชื่อจากทางข้างหลังไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือว่าดูจากตัวแบบทั้งแขนทั้งขายาวแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ก็คือแบบว่าเป็นคือหุ่นเหมาะกับการเล่นแบบวอลเลย์บอลหรือก็บาสเกตบอลอะไรพวกอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคือหุ่นนักกีฬาจริงๆนะแต่ว่าคนที่เป็นลิเวอร์เลอร์ตัวเล็กนิดหนึ่งอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่ตัวสูงใหญ่นะอันนี้ยังไงก็เนี่ยแหละเป็นอนาคตของทีมหญิงต่อไปนะทีมหญิงชุดใหญ่ต่อไปนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าได้มีโอกาสไปชิมลางหรือยังว่าอาจจะได้เข้าไปนั่งสำรองอยู่ในทีมใหญ่นะแล้วก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่สนามเวลาคนมีคนเข้ามาเชียร์เยอะๆนะบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของบรรยากาศในสนามก็เป็นแรงกดดันด้วยเหมือนกันนะแต่การที่แบบว่าเขามาเจอกับทีมแบบว่าทีมเก่งๆบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เขามีการสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเขาแข่งในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีภูมิต้านทานอยู่ภูมินึงก็คือเรื่องของเสียงเชียร์คือมันอุ่นใจอยู่ในบ้านแข่งยังไงมันก็อุ่นใจเสียงเชียร์ไทยแลนด์ตลอดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าข้ามไปแบบว่าประเทศที่แบบว่าเราจะต้องไปเจอเขาต้องแข่งขันในสนามเป็นประเทศเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีแรงกดดันไปบ้างนะแต่ก็เข้าใจว่าตัวโค้ชเองโค้ชเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่แบบทำให้นักกีฬาไม่ตื่นสนามต้องบอกอย่างนี้นะไม่ตื่นสนามนะก็คือสามารถที่จะควบคุมเกมไว้ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะว่าในส่วนของรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงชุด U18 กับเกาหลีใต้ที่จะแข่งกันในวันพรุ่งนี้เวลา19:00 นะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวพอเขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแข่งรอบรองชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วเนี่ยจะต้องไปเจอใครแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทีมนี้ติดได้สิทธิ์เป็น4ทีมสุดท้ายนะซึ่งเป็นตัวแทนของทางทวีปเอเชียคว้าตั๋วไปเล่นในโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคือบางทีเห็นเงียบๆเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้ยทำไมแบบช่วงนี้การแข่งกีฬามันอาจจะแบบว่าดูซบเซากันไปหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นกระแสเรื่องของบอลโลกมากลบไปหรือเปล่าไม่กลบนะคนที่เขาดูกีฬาคนที่เขาเป็นแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็ตามเชียร์กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักที่ชอบกีฬาประเภทนี้ก็จะเห็นนะว่าเขาก็มีการแบบว่าเกาะติดตามติดไปในส่วนของการแข่งขันไม่ว่าจะที่ไหนเราจะเห็นว่าก็จะมีแฟนคลับของนักกีฬาตามไปเชียร์กันทุกที่เลยนะคะจากเรื่องของกีฬาเดี๋ยวขออนุญาตข้ามมาที่อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเขาไปค้นพบบัวชนิดใหม่เขาบอกว่าเป็นบัวบาคือดิฉันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นแบบเป็นสายพันธุ์เขาโดยทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะไปพบบัวบาชนิดใหม่ของโลก5ชนิดด้วยกันจากแหล่งน้ำของประเทศไทยนะอันนี้เป็นการบ่งบอกได้เลยถึงทรัพยากรทางพืชของไทยเนี่ย แล้วก็ยังมีความสำคัญเรื่องของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของสถาบันการศึกษาด้วยนะโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบบัวบาชนิดใหม่ของโลกจำนวน5ชนิดด้วยกันโดยตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้านี้นะคะในวารสาร Aquatic Botany ฉบับปี2026โดยการค้นคว้าครั้งนี้โดยการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานประกอบด้วยดร.ณัฐพลนพพรเจริญกุลเป็นนักวิจัยนะคะจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.แล้วก็ยังมี professor ดร.เทรเวอร์นะคะอันนี้จากทางด้านของ Trinity College มหาวิทยาลัยแห่งกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์แล้วก็ถือว่าเป็นการบูรณาการการวิจัยร่วมทางด้านอนุกรมวิธานพืชสันฐานวิทยาแล้วก็เซลล์วิทยาคือแบบสับแบบคือแบบว่าสับเซตของย่อยลงมาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลก็บอกว่าพืชสกลบัวบาเนี่ย เป็นพืชน้ำที่มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการใช้เป็นพืชประดับแล้วก็ยังเป็นผักพื้นบ้านในประเทศไทยซึ่งเคยมีรายงาน5ชนิดจากการศึกษาวิจัยพบว่าบัวบาของประเทศไทยมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันแล้วก็เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก5ชนิดแต่ละชนิดนั้นจะมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการใช้เป็นพืชประดับสวนขวดสวนกระจกแล้วก็ตู้ไม้น้ำอีกทั้งยังเน้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดค่ะซึ่งเป็นที่อยู่ของพืชชนิดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งบัวบา5ชนิดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย อันนี้ชื่อภาษาไทยนะเขาบอกว่าชื่อไทยว่าสายติ่งหรือสายติ่งนะคะพบว่ามีพบอยู่ในแหล่งน้ำจืดตื้นๆที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีโดยมีการตั้งชื่อตามจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นสถานที่พบตัวอย่างเป็นที่แรกอันนี้เขามีตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะพืชชนิดนี้เนี่ยมีการใช้ประโยชน์เป็นผักพื้นบ้านโดยกินสดกับน้ำพริกมีขายในตลาดถูกจัดสถานะใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสูญเสียแหล่งที่อยู่แล้วก็การรุกรานของน้ำเค็มอีกทั้งยังติดผลแล้วก็เมล็ดได้น้อยด้วยส่วนชนิดที่2ค่ะก็จะมีชื่อภาษาไทยว่าบัวบาหัวสอนอันนี้ก็พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆแล้วก็ในนาข้าวที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดยะลาโดยมีการตั้งชื่อตามลักษณะของดอกที่คล้ายกากบาทพืชชนิดนี้เนี่ยมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกแล้วก็ตู้ไม้น้ำมีทั้งที่เป็นฟอร์มน้ำแล้วก็ฟอร์มบกถูกจัดสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากว่าสูญเสียแหล่งที่อยู่แล้วก็การใช้สารกำจัดวัชพืชนะคะส่วนชนิดที่3ค่ะมีชื่อไทยว่าบาจิ๋วเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกนะคะพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆในนาข้าวที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยมีการตั้งชื่อตามลักษณะของดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพืชชนิดนี้นะคะศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกแล้วก็ตู้ไม้น้ำมีทั้งที่เป็นฟอร์มน้ำแล้วก็ฟอร์มบกด้วยนะคะถูกจัดอยู่ใน สถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากว่าสูญเสียแหล่งที่อยู่แล้วก็การใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดที่4ก็คือบาสยามอันนี้เป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไปพบที่อยู่ในแหล่งน้ำจืดตื้นๆในนาข้าวที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีกระบี่แล้วก็ยะลาโดยมีการตั้งชื่อตามประเทศไทยนะคะเพื่อ โดยพืชชนิดนี้เนี่ยมีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นไม้ประดับสวนขวดสวนกระจกแล้วก็ตู้ไม้น้ำแล้วก็มีทั้งฟอร์มน้ำแล้วก็ฟอร์มบกด้วยนะคะถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากว่าสูญเสียแหล่งที่อยู่แล้วก็การใช้สารกำจัดวัชพืชด้วยนะคะส่วนชนิดที่5ค่ะชนิดที่5เขาชื่อดาวรดาโอ้ชื่อเพราะเลยเป็นบัวบาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พบอยู่ที่บริเวณแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดตากโดยมีการตั้งชื่อตามแหล่งที่พบแล้วก็ถูกจัดอยู่ในสถานะสูญพันธุ์ออกใกล้สูญพันธุ์ขออภัยใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะเนื่องจากว่าพบประชากรเพียงแหล่งเดียวโอ้ทางด้านของดาวรดานี่นะคะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าพบแหล่งเดียวก็คือที่จังหวัดตากนะคะก็โหบางทีเราเห็นพวกเนี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นพืชหายากเป็นพันสายพันอะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์เพราะทั้งเรื่องของแหล่งที่เขาเรียกอะไรนะแหล่งที่อยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของการถูกรุกรานจากน้ำเค็มอย่างเช่นอย่างที่ไปเจอที่ชุมพรของสายติ่งนะสายติ่งเนี่ยนะคะมีการลุกลามของน้ำเค็มแล้วก็มีการคือการเกิดใหม่ของมันเนี่ยน้อยด้วยนะคะหรือแม้แต่อย่างเช่นที่ไปเจอที่ปราจีนบุรีแล้วก็ยะลาอันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารกำจัดวัชพืชเพราะอย่างที่บอกนะว่าบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านของพืชศาสตร์เราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันอ๋ออันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใครดู YouTube อยู่ตอนนี้จะเห็นนะเป็นบัวบานะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการค้นพบเป็นชนิดใหม่ของโลกนะซึ่งถ้าเกิดเป็นเราเองเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบัวบาเอาจริงๆฉันก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อว่าบัวบานะปกติเราก็จะได้ยินชื่อแต่บัวบอกว่าดอกบัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบอกว่าบัวบาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะบัวบาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้ลอยน้ำขนาดเล็กแล้วก็มีดอกสีขาวหรือว่าสีเหลืองจะมีรากยึดกับดินใต้น้ำลำต้นเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเลื้อยนะเขาบอกว่าลำต้นเนี่ยเขาจะเลื้อยแล้วก็แตกไหลได้ในรูปใบเนี่ยมันจะมีลักษณะกลมแล้วก็คล้ายกับบัวฝรั่งใบหนาสีเขียวเป็นมันใบอ่อนก็จะขอบก็จะเป็นคริบสีแดงใต้ใบสีม่วงคืออันนี้เป็นลักษณะของบัวบานะถ้าเกิดไม่บอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นบัวที่เล็กที่สุดในโลกด้วยนะบัวบาหรือว่าบัวจิ๋วอันนี้นะคะใครเคยเห็นไหมอันนี้นะถ้าเกิดว่าเคยเห็นในหนองน้ำอะไรเงี้ยที่อยู่ใกล้ๆบ้านอย่าไปทำลายอย่าไปดึงอย่าไปทึงให้มันแบบว่าอย่าแบบว่ามันเป็นวัชพืชหรือเปล่าทิ้งฟันทิ้งเก็บทิ้งเลยแบบนี้นะลองดูก่อนว่ามันใช่ไหมใช่บัวบาหรือเปล่านะที่มันหายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการค้นพบคือก่อนหน้านี้ค้นพบไปแล้ว5ชนิดก็ค้นพบเพิ่มอีก5ชนิดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะโดยทางด้านภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาได้มีการค้นพบบัวบาชนิดใหม่อีก5ชนิดด้วยกันนะคะตอนเนี้ยสิ่งสวยงามที่บางทีเราอาจจะมองข้ามมองผ่านหรือมองไม่เห็นพอมีนักวิชาการมีคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมาชี้แนะว่าอ๋อนี่มันคือเป็นอย่างนี้นะแบบดอกบัวที่มันใกล้สูญพันธุ์นะทีนี้ต่อไปถ้าเราเจอเราก็จะให้ความสนใจกันมากขึ้นด้วยนะคะเรากลับมาที่ เรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนทางแถบทางด้านของปราจีนบุรีนครนายกฝนค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะกลุ่มแบบปานกลางแล้วก็น่าจะตกหนักอยู่ในพื้นที่นะรวมถึงทางด้านของบริเวณทางจังหวัดชลบุรีตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่กลุ่มฝนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวแล้วก็ปกคลุมอยู่ในแถบทางด้านของศรีราชาทางตั้งแต่ระยองขึ้นไปเลยนะแล้วก็ไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คือถ้าตกตอนกลางคืนเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อย่าตกเอาตอนช่วงแบบเช้ามืดแล้วก็ต่อเนื่องไปจนเช้าสว่างเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งนะว่าสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่บนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์การแพทย์กาญจนาที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองเราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะทางด้านของท่านพันธมิตรีอภิชาสิริธนากุลภักดีสารวัตรสอบสวนสภ.พุทธมณฑลเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีเสียหลักล้มเองนะคะตอนนี้ญาติทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลสิริราชเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีสายของคุณปฏิพลเดี๋ยวจะคืบหน้านะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขอความช่วยเหลือรถยางแตกแล้วเราประสานไปที่ทางด้านของศูนย์มนุธรรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะคุณปฏิพลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปฏิพลตอนแรกเบื้องต้นนี่บอกว่ารถยางแตกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แตกนี่คือยังไงไปเหยียบอะไรมาตะปูหรอหรือว่ายังไง
1: คือไม่แน่ใจว่าเหยียบตะปูมาไหมแต่ว่าพอดีว่ารับลูกค้ามาส่งแล้วทีนี้ลูกค้าลงจากรถไปแล้วก็ชี้ว่ายางแบน
0: อ๋อค่ะ
1: ก็เลย
0: ค่ะตอนแรกขับมาไม
1: ่
0: ตอนแรกขับมาไม่รู้สึกเลยเหรอคะว่ายางแบน
1: ไม่รู้สึกเลยครับแต่ว่าน่าตอนแรกมันน่าจะลมอ่อนผมคิดว่าน่าจะลมอ่อนทีนี้พอลูกค้าขึ้นมา5คนเงี้ย
0: โอ้
1: ก็เลย
0: ค่ะ
1: น่าจะลมน่าจะออกไว
0: เออค่ะแล้วพอเขาลงมาเขาก็เลยแบบชี้ให้ดูว่ายางแบน
1: ใช่มันตอนแรกมันแบนเฉยๆแต่ว่าผมพอดีอยู่ตรงร้านป่ายางพอดีแต่ว่าเดินไปแล้วเขาบอกว่าปิดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ก็เลยขับรถบดมาปั๊มน้ำมันสักประมาณกิโลกว่าๆ2โลครับ
0: ค่ะ
1: ก็มาถึงปั๊มก็ยางแตกแบบแตกรอบเลย
0: โอ้โหทีนี้กระจายเลยใช่ไหม
1: คือไปไหนไม่ได้เลยครับ
0: เออค่ะแล้วมียางอะไหล่ไหมตอนที่รถ
1: ยางอะไหล่มีครับมีอุปกรณ์มีอยู่ครับ
0: อ๋อแต่เปลี่ยนไม่ได้หรือว่ายังไงตอนแรก
1: ใช่ผมเปลี่ยนไม่เป็น
0: อ๋อค่ะมีอุปกรณ์ครบขาดอย่างเดียวขาดผู้รู
1: ้ใช่ขาดผู้รู้
0: ขาดผู้รู้ทีนี้มีคนไปให้การช่วยเหลือช่วยเปลี่ยนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เขารอนานไหมกว่าจะมีคนไปช่วยอะค่ะ
1: ไม่นานนะครับถ้าเป็นระหว่างที่ประสานจสร้อยไปแล้วมีคนมาช่วยนะแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
1: 15นาที
0: อืมค่ะแต่จากจุดแรกไปถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยมันไกลกันไหมที่คุณขับมา
1: อ้าวไกลอยู่นะครับก่อนจุดนั้นอยู่ประมาณเกือบแยกเบ่งจ่ายอะครับ
0: อืมค่ะ
1: ก็ขับมาจนถึงเกือบเซ็นทรัลอีสต์วิวอะก็น่าจะ2โลได
0: ้ค่ะ
1: สองสามโลได
0: ้ก็คือแบบว่าขับหาแบบร้านปะยางมาตลอดเลย
1: ใช่แต่ผมเห็นปั๊มแล้วผมไม่กล้าขับไกลแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเยอะก็เลยลงมาดูก็เลยเห็นว่ามันเยอะจริง
0: เออค่ะเพราะว่าขับแล้วทีนี้มันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ปกติหน้าเลยทีนี
1: ้ใช่รถมันเอียงไปด้านหนึ่ง
0: อืมค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาเดินทางมาถึงนี่เขามากันกี่คนนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่มนุธรรมใช่ไหมฮะศูนย์มนุธรรม
1: ใช่ครับมาคนเดียวคร
0: ับ มาคนเดียวด้วยนะได้สอบถามชื่อเขาไว้ไหมคะ
1: ชื่อผมสอบถามแล้วพอดีผมลืมชื่อแต่รู้ว่าพี่เขาเหมือนกับรหัส40
0: มนุธรรม40
1: ใช่แล้วก็เป็นอาสาตำรวจของบก.น.4 สน.โชคชัย
0: อ๋อค่ะแล้วลงมาถึงได้สอบถามอะไรกันไหมเหมือนถึงว่าคือแบบว่าถามรถเป็นอะไรมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยมั้ยคะคุยกันก่อน
1: ใช่ใช่เขาถามครับว่ารถเป็นยังไงมาแล้วมันแตกยังไงมีอุปกรณ์ไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อค่ะเราบอกว่ามีอุปกรณ์มีครับยางมีครับแต่เปลี่ยนไม่เป็นครับ
1: ตอนแรกแจ้งจสร้อยไปว่ามีแต่ยางอะไรเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าอุปกรณ์อยู่ตรงไหนพอทางอาสามาแล้วเขาดูให้ก็เลยรู้ว่ามีครบ
0: อ๋อทีนี้รู้แล้วว่าอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางมันไปซ่อนไว้ตรงไหนเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ไม่เคยแบบว่าไม่เคยเจอปัญหาต้องเปลี่ยนล้อหรือว่ายังไงไม่ต้องเปลี่ยนยางหรือไงเลยไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์อยู่
1: ไม่เคยเลยเพราะว่าผมซื้อรถมา9ปีแล้วผมใช้รถไม่กี่หมื่นโลยังไม่ค่อยได้ขับ
0: ไม่ค่อยได้ขับ
1: ใช่
0: ทีนี้พอออกมาขับทีนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์เราจะได้รู้ไอ้9ปีที่ผ่านมามันซ่อนไว้ตรงไหน ใช่ไหมคะ
1: ดูวิธีการเปลี่ยนอยู่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน อ๋อแล้วเขาบอกไหมว่าต้องทำยังไงอะไรคือดูแล้วคือเปลี่ยนคนเดียวได้ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะ
1: ดูแล้วเปลี่ยนได้แต่มันอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่รู้อ่ะต้องเอาตัวอะไรแม่แรงไปวางไว้ตรงจุดไหนแล้วขันขึ้นจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ทีนี้เหมือนเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวเลยทีนี้
1: ใช่คร
0: ับ นะคะแล้วยางอันที่มันแตกเนี่ยที่มันขาดทีนี้มันฉีกขาดเลยใช่ไหมคะ
1: ฉีกขาดเลยครับ
0: ใช้ไม่ได้แล้วทีนี
1: ้ใช้ไม่ได้แล้ว
0: ปะก็ไม่ได้ด้วย
1: ใช่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่ารถก็นานๆขับทีเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะโอ้นานๆขับทีก็เลยแจ็คพอตเลยแบบนี้นะคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกำลังจะเดินทางออกจากปั๊มแล้วคร
0: ับ ไกลไหมคะไกลไหมฮะก็บ้านอยู่ไกลไหม
1: ไม่ไกลครับอยู่แถวเกษตรนวมินก็ไกล
0: อ๋อค่ะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณเราสอบถามมามนูธรรม40เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยุมนูธรรมฮะเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยุมนูธรรมด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะยังไงเดินทางปลอดภัยนะคะคุณปฏิพลแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เวลามีต้องการความช่วยเหลือแจ้งนึกถึงจสร้อยเรานะคะ
1: ต้องขอบพระคุณมากเลยฮะสำหรับค่ำคืนนี้ถ้าไม่งั้นแย่เลย
0: ค่ะไม่เป็นไรยินดีค่ะยินดีเวลาถ้าเกิดว่ามีไปเจอเหตุต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะจริงๆถ้าโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไว้ในมือถืออ่ะกด SOS เข้ามาได้เลยง่ายสุด
1: อ๋อได้ครับ
0: เวอร์ชั่นใหม่ของเรา SOS ปุ่มใหญ่เห็นชัด
1: ได้เลย
0: ได้นะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณปฏิพลนะแจ้งเข้ามาคือบอกว่ารถยางแตกไอ้ที่รู้ตอนแรกไม่ใช่ยางแตกตอนแรกแค่ลมอ่อนพอดีมีผู้โดยสารนั่งมากันหลายคนก็ยิ่งทำให้พอขับมามันก็เลยทำให้ยางนะมันออกมาเร็วรั่วออกมาเร็วก็เลยแบบว่าพยายามหาร้านปะยางอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายปรากฏว่าปะไม่ได้ต้องเปลี่ยนยางอะไหล่มีแล้วก็ อุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางมีแต่เปลี่ยนไม่เป็นด้วยความที่ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปว่าในรถมีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางทราบแต่ว่ามียางอะไหล่นะนี่ก็เราก็เลยประสานไปที่ทางด้านของศูนย์มนูธรรมทางมนูธรรม40นะก็เดินทางไปให้การช่วยเหลือเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยเดินทางกลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ตามต้องขอบพระคุณมากเลยนะที่เวลาต้องการความช่วยเหลือบนท้องถนนนึกถึงจสร้อยนะคะกดเข้ามาที่1130ขออภัย1137เดี๋ยว1130ไปอีกที่1 1137นะหรือว่าที่ดอกจัน1808นะแต่ว่าที่ง่ายๆที่เมื่อสักครู่นี้บอกคุณปฏิพลไว้ก็คือถ้าโหลดแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่เอาไว้ในมือถือนะคะอันนี้เนี่ยปุ่ม SOS ของเรามีการแบบว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นเปิดแอปพลิเคชันมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีปุ่ม SOS ตัวแดงๆอยู่ที่ตรงกลางหน้าจอเลยนะคะใครแบบว่าต้องการความช่วยเหลือแบบไม่ต้องนึกนะว่าจะต้องโทรเบอร์อะไรจสร้อยเบอร์อะไรบางทีแบบว่านึกไม่ออกบางทีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเวลาตกใจอ่ะคือบางทีจำอะไรไม่ค่อยได้ต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณโหลดแอปพลิเคชันของจสร้อยเนี่ยพอเปิดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเจอปุ่ม SOS นะSOS แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงอันนี้คุณสามารถกดคุณก่อนที่กดเนี่ยคุณลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็เปิดพิกัดเอาไว้เนี่ยพอกดปุ่ม SOS เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นระบุจุดที่คุณอยู่ชัดเจนเลยบางคนเนี่ยเวลาขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกไม่ถูกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพิกัดอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยแล้วก็กด SOS เข้ามาแผนที่เรื่องของการลิงก์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะระบุเลยนะว่าคุณอยู่ที่พิกัดตรงไหนก็จะได้ไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะก็นี่เป็นในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะที่เรามีการปรับปรุงไปก่อนหน้านี้หลายๆคนแบบว่าอาจจะแบบว่าอุ๊ยทำไมแบบว่าอัปเดตไม่ได้อะไรไม่ได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะตอนนี้เราก็มีอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของฟีเจอร์หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันเรดาร์ฝนนะคะเรื่องของการสภาพอากาศเช็คฝุ่น PM 2.5 หรือจะเข้ามาที่ทางด้านของแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราทั้ง Facebook Instagram X TikTok YouTube เว็บไซต์ได้หมดเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของการรับฟังรับชมจสร้อยผ่านทาง YouTube ด้วยนะก็คือไม่ต้องเปิดเข้าไปทางด้านเปิดตรงคือเปิดสามารถเปิดมาทางด้านของแอปพลิเคชัน JS100 นี้ได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ทางด้านของ YouTube เลยติดตามผ่านทางมือถือนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวเปิดมือถือเอาไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแบบว่าจะมีสมาธิในการขับรถหรือเปล่าจะเปิดฟังวิทยุอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าในแอปพลิเคชัน JS 100อันนี้ของเราก็จะมีฟังก์ชันฟังวิทยุจอส100ออนไลน์นะก็คืออันนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ขึ้นเหนือล่องใต้ได้ฟังได้หมดเคยไปทางเหนือทางเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรียนก็เปิดฟังก็ได้ชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีเลยนะก็เลยอยากจะให้แบบมีการโหลดแอปพลิเคชัน JS 100อันนี้เอาไว้ในมือถือของคุณนะเวลาต้องการความช่วยเหลืออะไรไม่ต้องแบบว่านึกเยอะว่าต้องใช้เบอร์อะไรโทรเข้ามานะคุณแค่กดเข้าไปที่ SOS ที่ของในแอปอันนี้เนี่ยเท่านี้นะคะก็เป็นการติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยได้แล้วนะคะก็เพิ่มเติมให้นะเผื่อว่าแบบบางคนแบบว่านึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะตอนกลางคืนเราจะทำยังไงกันถ้าเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะคะมีคุณเทพนะคะใช้เส้นทางถนนพระราม6ฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณลงคลองน้ำสามเสนมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกมาทางด้านของถนนปฏิพัฒน์นะคะบอกว่าการจราจรเนี่ยบอกว่าการจราจรตรงพระราม6ฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าตรงบริเวณตรงสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเศรษฐศิริสัญญาณไฟฝั่งที่มาจากพระราม6บอกว่าไฟเขียวนาน10นาทีส่วนสัญญาณไฟที่มาจากแยกเศรษฐศิริยังเป็นสัญญาณไฟแดงอยู่นะโอ้สัญญาณไฟเขียว10นาทีมันค้างหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเอาทางจสร้อยรับแจ้งแล้วเดี๋ยวประสานงานไปที่ส่วนที่เขาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าถ้าด้านหนึ่งแดงค้างไว้ส่วนอีกด้านหนึ่งเขียวนาน10นาทีอันนี้ไม่ปกติแล้วนะไม่ปกติแล้วเดี๋ยวเราประสานไปในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องให้ไปดูแลกันสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีข้อมูลอื่นอีกหรือไม่นะคะตอนนี้เรื่องของการจราจรเราก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะส่วนจุดอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยบริเวณไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆเลยสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณจริงๆบางทีเนี่ยบางจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมืดไฟที่เขาติดตั้งมันก็จะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่นะถ้ายังไงต้องระมัดระวังด้วยใช้อย่าใช้ความเร็วกันให้มากนะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครตอนช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขามีการทำงานแบบเยอะเลยทีเดียวหลายจุดเลยทีเดียวนะใครที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปสำหรับใครที่ติดตามจอสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะเป็นประจำทุกคืนนะอย่างที่บอกว่าเราจะมีรายการสารคดีต่างๆนะที่จะมานำเสนอให้ติดตามรับชมกันทุกคืนเลยนะตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนี่ก็มีแฟนประจำหลายคนนะที่จะมารอดูสารคดีนะคะที่เราจะให้ชมกันในช่วงหลังเที่ยงคืนนะมีคุณละพีเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเสียงคุณนัตยาเริ่มไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านแล้วนะมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์ช่วงค่ำอุ๊ยรู้ได้ไงบอกว่ามาจัดอะไรจัดแทนดีเจพัทคุณละพีรู้ได้ยังไงนะอ่ ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด22รายด้วยกันมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่กรุงเทพขออภัยผู้เสียชีวิต4รายนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก3รายค่ะ
2: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุต่างๆนะคะผ่านเข้ามาทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเวลากลางคืนก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งให้ทางจสร้อยประสานงานนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็สำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณเทพแจ้งมาที่บอกว่าสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณถนนพระราม6ฝั่งขาออกช่วงแยกเศรษฐศิริที่บอกว่าสัญญาณไฟเขียวทางฝั่งรถที่มาจากพระราม6เนี่ยเขียวนาน10นาทีอีกฝั่งหนึ่งที่มาจากแยกเศรษฐศิริไฟแดงยังไฟแดงอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่ทางด้านของศูนย์บพิตรให้ไปให้รับทราบแล้วนะคะสำหรับข้อมูลที่คุณเทพแจ้งเข้ามานะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: è forte. Mi lucchi con te? Van questo. Mi chiede mi dai van.
1: ถวายชุดกระเหรียญแดงมีเสื้อนี่โอ้ดีกว่าใจเอ้ยลองใส่ให้ดูลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วยอ่ะเอาใส่ชุดเสื้อเสื้อแล้วไม่ถวาย

พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุหรืออธิธาตุส่วนพระอุระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรวิหารจังหวัดนครพนมและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขงมาเป็นเวลานานนับพันปีในช่วงกลางฤดูฝนปี2518ฝนที่ตกหนักติดต่อกัน3วันทำให้องค์พระธาตุพนมเกิดการทรุดเอียงและพังทลายลงในวันที่11สิงหาคมปีนั้นเองเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนสองฝั่งโขงเป็นอย่างยิ่งดังนั้นรัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใช้เวลาเพียง4ปีองค์พระธาตุพนมก็ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จตามรูปแบบเดิมซึ่งเคยเป็นที่สักการะมาก่อนทุกประการการบูรณะองค์พระธาตุพนมครั้งนี้มีการพระราชพิธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน2ครั้งครั้งแรกเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโบราณคดีกรมศิลปากรพบพระบรมสารีริกธาตุขณะรื้อย้ายกองอิฐส่วนชั้นที่2ขององค์พระธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารไปในการพระราชพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2518การนี้ได้ทรงสงฆ์พระกรันพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแล้วทรงบรรจุพระกรันในพระเจดีย์และได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานบูรณะพระธาตุพนมด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างยิ่งเมื่อการบูรณะพระธาตุพนมเสร็จสมบูรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุพนมและพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งค้นพบและมีการสมโภชแต่ครั้งก่อนบรรจุในองค์พระธาตุพนมโดยมีกำหนดการพระราชพิธีตั้งแต่วันที่20ถึง23มีนาคมพุทธศักราช2522วันแรกเป็นพิธีแห่เชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยกระบวนพระอิสริยยศวันที่2ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระราชพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนมและวันที่3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระธาตุพนมเป็นขั้นตอนสุดท้ายพุทธเจดีย์ที่เด่นสง่าอยู่เหนือริมฝั่งโขงนี้ได้สถิตเป็นมิ่งมงคลแก่ผู้คนจวบจนปัจจุบัน

การสร้างถาวรวัตถุสถานสำคัญของบ้านเมืองแต่โบราณมีการประกอบพิธีเมื่อจะเริ่มต้นก่อสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นพิธีอย่างไทยเรียกว่าพิธีก่อเริกบ้างพิธีก่อรากบ้างในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารสถานที่ต่างๆตามแบบศิลปกรรมของตะวันตกเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีวางศิลาก่อเริกซึ่งผสมผสานพิธีก่อเริกอย่างไทยและพิธีของตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันคือทรงวางศิลาสำหรับสร้างพระที่นั่งอิฐปิดทองปิดเงินปิดนาคตามราชประเพณีก่อรากพระที่นั่งแต่โบราณแล้วทรงบรรจุตัวอย่างสิ่งของต่างๆที่มีในรัชสมัยเช่นเงินตรารูปภาพรูปแบบพระที่นั่งที่จะสร้างเป็นต้นซึ่งเป็นพิธีของตะวันตกพิธีวางศิลาก่อเริกแต่ครั้งรัชกาลที่5นี้ได้เป็นแบบอย่างสำหรับปฏิบัติสืบต่อมาและภายหลังเรียกว่าพิธีวางศิลาฤกษ์ในรัชกาลปัจจุบันมีการก่อสร้างสถานที่สาธารณะที่ใช้อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรดังเช่นเขื่อนเก็บกักน้ำสะพานถนนโรงพยาบาลสถานศึกษาและสวนสาธารณะเป็นต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์นั้นได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อแรกเริ่มทำการก่อสร้างพิธีวางศิลาฤกษ์ของหลวงมีลำดับขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนที่สำคัญคือเมื่อทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องสังเวยทรงจุดธูปเทียนที่ศาลพระอินทร์แล้วจึงทรงพระสุรายเครื่องพิธีวางศิลาฤกษ์จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โดยทรงตอกไม้มงคล9ชนิดเวียนทักษิณาวัตรเริ่มจากไม้ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ทองหลางไผ่สีสุกกันเกลาทรงบาดาลสักทองพยุงหรือไม้รักและขนุนตามลำดับทรงวางเครื่องพิธีศิลาฤกษ์อิฐปิดทองเงินนาคแล้วทรงตักปูนโบกทับอิฐทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์ทรงโปรยพลอย9สีและดอกไม้ขณะทรงวางศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางเมื่อทรงวางศิลาฤกษ์แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นเสร็จพิธีสถานที่ที่ทรงวางศิลาฤกษ์นี้เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วหน่วยงานที่ดำเนินการจะขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองค้นพบในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชและราษฎรต่างเคารพเลื่อมใสทนุบำรุงประดิษฐานไว้ในพระมนตปซึ่งสร้างด้วยฝีมือช่างอันวิจิตรสวยงามยิ่งมิเคยปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมเป็นเช่นนี้สืบเนื่องกันต่อมาทุกยุคทุกสมัยและทุกครั้งที่บูรณาปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎขึ้นประดิษฐานในยอดมณฑปพระพุทธบาทเป็นราชประเพณีสืบมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นไปอำนวยการปฏิสังขรณ์พระมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีเมื่อพุทธศักราช2330กล่าวกันว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระราชอุตสาหะเชิญตัวลำยองเครื่องบนตัวหนึ่งทรงพระดำเนินตั้งแต่ท่าเรือขึ้นไปจนถึงพระพุทธบาทด้วยความศรัทธายิ่งส่วนการยกยอดพระจุลมงกุฎนั้นปรากฏหลักฐานว่ามีพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2403ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงปฏิสังขรณ์แต่ยังไม่ได้ประกอบพิธียกยอดพระจุลมงกุฎก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนและในสมัยรัชกาลที่6เมื่อมีการปฏิสังขรณ์อีกคราวหนึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธียกยอดพระจุลมงกุฎเมื่อพุทธศักราช2456ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎยอดมณฑปพระพุทธบาทครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2495และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542มณฑปพระพุทธบาทร่วงโรยอีกวาระหนึ่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ่อมครั้งใหญ่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระราชพิธียกพระจุลมงกุฎขึ้นประดิษฐานณยอดมณฑปเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2542ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพระราชดำริในสมัยรัชกาลที่5ว่าการที่จะซ่อมทำพระมณฑปต้องเป็นของหลวงมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีจึงสวยงามดุจเดิมตลอดมา

พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องพี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะ

0: ขอร้อยดูเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจากสระครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะแล้วก็วันนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีสถานการณ์นะที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาของเมื่อวันที่4กรกฎาคมมีการแจ้งพบอากาศยานไร้คนขับตกในพื้นที่ไร่ข้าวโพดบ้านหว่าเล่ใต้หมู่2ตำบลหว่าเล่ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ200เมตรนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าอากาศยานเนี้ยมีระเบิดแต่ว่าระเบิดเนี่ยทำงานแล้วแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางในอำเภอพบพระให้ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารตำรวจเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบพื้นที่ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนหากพบปะทุต้องสงสัยหรือยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในวันที่5กรกฎาคมปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ55ของความจุเก็บกักปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ร้อยละ35นะคะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายภาคภาคเหนือเนี่ยมีปริมาณน้ำ 14,517 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำ 5,295 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคกลางปริมาณน้ำ549ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกนะปริมาณน้ำคือ 1,123 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันตกค่ะปริมาณน้ำ 17,959 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนภาคใต้อยู่ที่ 4,678 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ยังเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด3แห่งในภาคเหนือนะคะก็คือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนแม่จางนะคะส่วนเหตุการณ์ที่ชลบุรีนะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีที่มีมวลน้ำและเศษขยะไหลหลากลงมาเข้าบ้านเรือนประชาชนนะที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี้ได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสา

งานกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานที่เข้าเกณฑ์บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535โดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่ไต้หวันนะคะกระทรวงกิจการภายในของไต้หวันเสนอรายงานต่อสภานิติบัญญัติว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับกุมคดีลักลอบขนยาเสพติดได้399คดีมีการตรวจยึดทั้งยาเสพติดและสารเคมีตั้งต้นผิดกฎหมายรวมกันมากกว่า20ตันวิธีการลักลอบขนยาเสพติดที่พบบ่อยที่สุดก็คือการซุกซ่อนไปในกระเป๋าเดินทางและการส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่บันทึกสถิติการจับกุมคดีซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางได้144คดีคิดเป็นร้อยละ 36.1 ของคดีทั้งหมดและมีคดีที่ส่งผ่านพัสดุพันอีก143คดีคิดเป็นร้อยละ 35.8 นะคะแล้วก็ยังมีวิธีการอื่นๆในอย่างเรื่องการส่งพัสดุด่วนทางเครื่องบินการซุกซ่อนด้วยกับตัวผู้โดยสารการขนส่งผ่านตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางเรือและเรือประมงที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดของยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดพบสูงถึง137คดีจาก399คดีเนี่ยเป็นไทยซะ137คดีที่2คือสหรัฐอเมริกานะคะ40คดีแล้วก็จีน38คดีส่วนมาเลเซียมีอยู่34คดีและแคนาดา24คดีนะคะขณะเดียวกันความคืบหน้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งคนชื่อนายนันทวัฒน์อายุ47ปีเป็นชาวจังหวัดพะเยาจับตุมได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดหลักฐานนะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนนะคะโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าจากการสอบสวนเนี่ยนะคะนันทวัฒน์เขาก็รับสารภาพบอกว่ารับฝากกระเป๋าที่บรรจุยาเสพติดมาจากนายอุทัยที่ถูกจับก่อนที่4กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปนะคะในเดียวกันทางกระทรวงคมนาคมนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยกระทรวงก็มีมาตรการตรวจสอบตามหลักสากลรวมถึงมีการจับกุมการลักลอบขนยาเสพติดที่สนามบินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเป็นระยะนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการกำชับให้ต้องเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบให้มากขึ้นส่วนกรณีที่การตรวจสอบลูกเรือทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็มีการออกกฎเพิ่มเติมแจ้งมาอย่างทุกสายการบินห้ามลูกเรือรับหิ้วของเพราะมันอาจจะเกิดความเสี่ยงได้รวมถึงอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์ยกระดับเรื่องการข่าวรวมถึงเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่จะมาทำงานร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรนะคะแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวอันอาราบียาของซาอุดิอาระเบียรายงานบอกว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในวันที่11กรกฎาคมนี้นะคะรายงานบอกว่าประเด็นหลักในการหารือก็จะมุ่งเน้นไปที่มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้และโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีการสรุปคณะผู้แทนจากฝั่งอิหร่านนะคะเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสุดของอิหร่านก่อนนะคะแต่พิธีของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีเนี่ยเขาจัด1สัปดาห์นะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทราบวันไหนนะว่าจะมีใครมาร่วมการเจรจานะคะแล้วก็ทางฝั่งเมียนมานะคะสหพันธ์ข้าวเมียนมาบอกว่าเมียนมาส่งออกข้าวและข้าวหัก
รวม 529,534 ตันในช่วง3เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ถึง 2,570 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนสร้างรายได้ประมาณ167ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลเขาบอกว่าปริมาณการส่งออกข้าวในช่วง3เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบันเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยส่งออกข้าวไปได้มากกว่า 600,000 ตันนะคะส่วนรัฐบาลอาร์เจนตินาค่ะประกาศวางแผนเปิดทางให้มีการจัดตั้งบริษัทที่ดำเนินงานด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะเป็นประเทศแรกในโลกนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะประธานาธิบดีฮาเวมิเลผู้นำอาร์เจนตินาประกาศเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์ก็จะบริหารจัดการด้วยระบบ AI ทั้งหมดเลยนะคะปรากฏว่าพอเสนอแนวคิดออกมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็เลยเตือนว่าการมอบอำนาจให้ AI มากเกินไปมันอาจจะหมายถึงความรับผิดชอบของบริษัทลดน้อยลงถ้าเกิดว่ามีผลบริหารจัดการหรือต้องดูแลมนุษย์นะบริษัทอาจจะหาทางหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบส่วนนั้นได้นะก็เลยต้องมีข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือกำหนดว่าบริษัท AI อันเนี้ยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากระบบ AI หรืออัลกอริทึมด้วยนะคะได้ที่รายงานของเยอรมนีนะคะธนาคารสหกรณ์และธนาคารออมทรัพย์ของเยอรมนีขยายบริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดโอกาสให้ลูกค้ารายย่อยหลายล้านคนสามารถซื้อขายคริปโตเคอเรนซีได้โดยตรงผ่านธนาคารในพื้นที่คือตอนนี้ธนาคารสหกรณ์เขาเนี่ยเริ่มทยอยเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีผ่านแพลตฟอร์มนะซึ่งธนาคารท้องถิ่นแต่ละแห่งเขาก็จะตัดสินใจว่าจะให้บริการหรือไม่แต่ว่าผู้สนับสนุนก็มองว่าการผนวกสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับแพลตฟอร์มธนาคารเนี่ยมันจะช่วยให้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้าถึงผู้ใช้งานในวงกว้างมากขึ้นเพราะลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านสถาบันการเงินที่คุ้นเคยแล้วก็ไว้วางใจสอดคล้องกับข้อมูลกับผลสำรวจที่บอกว่าผู้บริโภคชาวเยอรมันเชื่อมั่นในธนาคารที่ตัวเองใช้บริการอยู่เป็นประจำอยู่เนี่ยมากกว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะนะเขาบอกว่าสถิติเปรียบเทียบมาเนี่ยไว้ใจธนาคารมากกว่าแพลตฟอร์มถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณระพีนะคะที่ทักทายผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองที่โหมงซึ่งเราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยเป็นลักษณะเน่าเหม็นแล้วก็เป็นสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำนะครับอันนึง
1: คาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถึงกว่า6ล้านคน

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

นับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

ภาพวาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเย เดอ โชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยากรุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรีราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางเกาะมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางสะเรจังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

ก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

ำเนิดของเจ้าพระยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำขุนน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและน่านกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นทานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอันนับได้ว่าเป็นยอดน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนเลย

0: ็นสีซ้ายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโครวมสีซ้ายที่ปากน้ำโคร
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแปรไหลมารวมเป็นสีซ้ายปิ้งวังยมนางหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโครวมสีซ้ายที่ปากน้ำโคร

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิ่งหนึ่งในสี่สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นี่นะถ้าถึงอำเภอฮอดอำเภอฮอดหลังต่อจากอำเภอฮอดไปมันก็จะเป็นบริเวณเขื่อน
1: ครับ
0: ที่เขื่อนมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะฮะเขื่อน
2: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม้
0: น้ำค่อยต
3: ับจุดสูงสุดเลย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
2: หนังสืออักษรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ละติจูด19องศา46ลิปดาลองติจูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
4: ต่อยนะไม่เหมือนตามพื้นราบแถวเขมรเท่าไหร่เส้นไปรูนะ
5: แต่ข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับไอ้ในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเพราะว่าตั้งมา
2: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอแดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
4: แต่ว่าเขาตัวนี้ผมมีนะ
1: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ยนะ
4: หัวน้ำปิง
1: แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
2: แต่ถ้าว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

ん、いい。

0: 啊，水塔，我养那塔那表，那个车嘞还得加得到的那表那呀，车嘞加嘞会钞票的要不物价，我家那个那表那呀，车嘞木加瓦加的就包包木加嘞，那个车把车拉了，车把车拉了，哦，被老婆个嘞，哦，带爱了嘞，那边个车位，那边个好大了，地价地多位。
1: 那你带我弄个地下车，车下趴下，
2: 快快快！
3: 我搭板呀，快点个。
4: ในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอร์แดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
5: รับออกเสร็จแต่เปื
6: ้อนแล้วก็สำหรับตามที่ต่อมาทั้งหลังมาทั้งแล้วก็นี่ไม่ต้องห่วงว่าเขาไม่ไปที่เสียแน่นอนครับ
7: แต่ว่าการควบคุมกันเองนี่ผมจะปล่อยหัวหน้าปชด.คือคุณจายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
4: บ้านเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและมูเซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
7: อย่างกลางนี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันด้วยครับห้ามยิงสัตว์ป่าด้วยครับ
8: เดี๋ยวเราจะเดินทางจากเส้นนี้กันนะครับจากเมืองนะนี
9: ่ที่
8: เป็นน้ำสันเส้น
4: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองนะมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองนะนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำและกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการที่4หน่วยเฉพาะกิจ327หน่วยราษฎรอาสาป้องกันชายแดนไทยพม่าบ้านเมืองนะและคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีชาวมูเซอร์และไทยใหญ่ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทาง
10: ต้อง8 3 4 9 0 4ต้องถ้าถูกต้อง9 9 9ต้อง2
4: พื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับพันเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทานน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

นาปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบขุนปิงจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากออบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ออบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
2: แค่นี้แหละ
1: สูงนี้ไม่มีแล้ว
2: ผมมีแล้ว

0: ราได้ดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหมฮะ
0: พิกัดแผนที่834-934ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะว่าชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากลักษณะตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชูศักดิ
2: ์ที่จุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขาส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินใต้ภูเขานี้นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรนี่มันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชนิดหนึ่งอะมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยอันนี้คือจุดสูงสุดของมันแล้วนะจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน
1: ครับ

ื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป

แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำ

0: ากเทือกเขาสูงชันทางชายแดนไทยพม่าไหลรวมกับทาน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตรอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่องานชักลากซุงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใดน้ำส้มปล่อยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปล่อยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสักการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปล่อยรูปผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง
1: วันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้สุขสบายอนุมันผลยืนเลยอย่าไปเจ็บไปเปลี่ยนยัง
2: บอลเอ้ยบอลดีมีสุขเนอะไปดิเจ็บไปเป็นอย่างนี้ไปกันจนเฒ่าจนแก่เนอะ
3: ผมก็ทำทุกปีที่ทำนี่ก็เพราะว่าช้างเนี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทำอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้ตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วย
0: ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รดน้ำดำหัวด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี
4: ้
0: เสร็จพิธีแล้วก็ปรนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจ

กรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปี๊บต่อวันทีเดียว

ภอแม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลมาสบปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชลประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมากพื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำแม่แตง

0: tầng tiếng răng mà càng tầng bàn to đưa thập phương chạy cười ta mai cười phóng tay dù này tha nữa mới tầng tiếng răng mà càng mà cưa tầng bàn to đưa thập phương chạy cười ta mai cười phóng tay.
1: เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่าลีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคลองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวลีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้

ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 1,100 เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคลองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคลองจึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิ่งความสมบูรณ์ของป่าขุนคลองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปรสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผืนแผ่นดิน

กล้าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สน3ใบเพราะนี่คือพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของป่าขุนคลองทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทหญ้าคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สน1ต้นถูกโค่นถางด้วยเวลาไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่ 7-10 ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองในปีพุทธศักราช2508จนถึงปีพุทธศักราช2532จึงมีกล้าไม้สนกว่า21ล้านต้นยังรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า 19,500 ไร่

0: ครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนคลองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนคลองดังเดิมแม่บ้านรีซอ3คนนี้กำลังเก็บผลสาลี่จากแปลงทดลองแปลงแรกด้วยการสนับสนุนของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยทอพลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็นให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักคัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหีบห่อก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียวโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวรีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนคลองในวันข้างหน้า
1: ของไทย
2: ของไทย
3: ม
1: ีอ
3: ย
1: ู่
3: มากมาย
2: ม
1: ี
2: อย
1: ู่
2: มาก

0: ลงสู่อย่างขุนคลองนี่ก็น้ำไหลจากแม่คลองลงสู่แม่แตงให้ได้ตลอดปีแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย
1: แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง 1,953 ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำเนาไพรทำให้แม่น้ำแม่แตงมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งธุรกิจท่องป่าที่คึกคักมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือพระราชบัญญัติปิดป่าปีพุทธศักราช2531ทำให้ช้างงานในเขตภาคเหนือจำนวนมากต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

าลึกสู่ลำน้ำกว้างใหญ่เดินล่องน้ำไปสู่ที่พักกลางป่าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยในแม่น้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจในวันรุ่งขึ้น

พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่าอาชีพใหม่ของชาวกะเหรี่ยงและมูเซอร์สองฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผ่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงเกาะแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่ตำนานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอสายตาพละกำลังและการตัดสินใจคือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินกลิ่นป่าและกระแสน้ำเที่ยว 5-6 คนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15ลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกทีไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปีในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละ10ลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณ2ล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตงจึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถ่อแพทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้

ที่บ้านศพกายปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุหรี่กับคนทอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ำใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกายจึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้านคอกสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ 18-23 บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนนราคาเพียงกิโลกรัมละ1.50 บาท

แต่กระนั้นก็ยังมีแพไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่ถึงปีละนับล้านต้น

ห่างจากบ้านศพกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระกะขวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดยังพอจะทำให้ซุงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็นชิ้น

จากนี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่

น้ำเป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผืนนานับล้านไร่จึงเกิดขึ้นเป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดารล้านนาไทยจารึกไว้ว่าเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอญทวารวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริภูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณหริภูนชัยราชอาณาจักรริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี

จนกระทั่งปีพุทธศักราช1835พญามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริภูชัยไว้ได้และสถาปนาศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าล้วมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบานคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคำว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง

เป็นเวลานานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพม่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ล่อล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวานมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งคีตศิลป์นาฏศิลป์และหัตถศิลป์มีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน

จนแม้เมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้

ชาวบ้านชานเมืองเชียงใหม่ใช้ไม้ไผ่และกระดาษสามาทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งอย่างที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมามีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกฟักหรือกระติบข้าวตรวจตราดูจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่วก็รมควันเข้าไปให้พองตัวจึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่าลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว่าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนานและเชื่อว่านี่คือการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่าบัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึงอีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลาง2เดือนเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เป็งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการีผางผะติบหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานต์ในตำนานทางพุทธศาสนาตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันนำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็ญวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวัยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้กระทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สนุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลำน้ำปิ่งจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้วมีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เปงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพูนชัยลำพูนในราวพุทธศตวรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เปงชาวลำพูนคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของใส่แพไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยานอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ำนำมนทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เปงจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เปงในอาณาจักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยราวกลางวันเพราะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราศหริภูนชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจันทร์แจ่มฟ้าราตรีดุจดูวันระวีแว่นอย่างเอสนุกสนันปานด้าวล่าลมล่มเมธนี

0: ซากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารพีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่าเวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริพูนไทยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้นในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวมหมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่าแม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีและเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงหางหมายถึงร่องแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงหางจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงหางจึงเท่ากับว่าเรากำลังเดินลงไปในแม่น้ำปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโบราณสถานเวียงกุมกามสนามฝึกสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงหางนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อนจนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มที
1: น้ำแม่ปิงสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานนี้ที่เรากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะนี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทางเวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำได้ผ่านไปถึงจังหวัดตะกุนฮะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าพวกเอามาช่วยกันพัฒนาสำคัญหนึ่งฉะนั้น
0: ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่ากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นราษฎรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปิงเก่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้ง
1: พัฒนา
2: นะครับมาพัฒนาในวันนี้และตอนนี้ไปนะครับเขาจะเริ่มลงมือจุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากเม็ดน้ำปิงอ่างนะครับประมาณ400
3: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นปากแม่น้ำปิงอ่างซึ่งเคยเป็นแม่น้ำปิงเมื่อประมาณ700ปีถึง400ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะทำการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายเนี่ยเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ำแม่น้ำไหลผ่านนะ
0: การพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีต
3: คุณนี่เจอชั้นทรายยัง
4: เจอแล
5: ้วเจอแล้วครับ
3: ไหนไหนอยู่ระดับไหนตอนนี้ฮะนี่เห็นชัดไหม
6: เริ่มตรงน
3: ี้ประมาณสัก90เซนนะ85เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่า
6: ใช่ครับ คิดว่าใช่ครับ
3: เพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนี่มนนะซึ่งก็คงจะกลิ้งมากับท้องน้ำเนี่ยนะอาจจะเจอเม็ด2เม็ดแต่เจาะลึกลงไปเราคงจะเจอกรวดอีกนะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงหางนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของปิงหางหรือแม่น้ำปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ 5-600 ปีก่อนนะครับ
7: นะครับถ้าไอตะกอนทางน้ำที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสาย
3: ดูจากนี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะฮะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆก็อาจจะบอกว่ามันตกเมตรนึงเนี่ย100ปีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดอุทกภัย
0: ลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
8: เส้นยาว30แล้วก็หนาประมาณ 5-6 เซนจริงเราก็เป็นอิทธิพบในโบราณ
0: นายสถาพรขวัญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าว
8: สูงอยู่ตรงยอดเจดีย์นะครับในส่วนปลียอดนะที่อิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปครึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจากโบราณวัตถุที่เป็นอิฐแล้วนะฮะเราก็พบพวกเศษพนักดินเผานะทั้งที่เป็นแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกร่งนะครับภาชนะดินเผานี่เป็นส่วนกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นดินมาก่อนก่อนที่ลำน้ำที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยลำน้ำจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทำลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้ำและตอนแรกที่ผมสำรวจผมก็คิดว่า
0: จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่งที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบค้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิง บางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือนี่คือพระพุทธสายญาติวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธธรรมนายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาติหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า 2,500 ปีจากสมัยพุทธกาลแม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำ

เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าผืนนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เพื่อให้กำเนิดต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่หลายร้อยสายซึ่งล้วนไหลลงไปสร้างความบริบูรณ์แก่แม่น้ำปิง

นกในถิ่นหนาวนานาพันธุ์ที่มาชุมนุมกันที่นี่เป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์แห่งดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาสยามและเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เรือนยอดของป่าที่หนาทึบอันเกิดจากการแย่งกันเบียดตัวขึ้นรับแสงแดดได้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไม่ให้ตกถึงพื้นดินเร็วเกินไปนัก

ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนค่อยๆหยดลงมาทีละน้อยทีละน้อยให้โอกาสกับผืนดินได้มีเวลาซึมซับไว้บางส่วนค่อยๆไหลลงมาตามลำต้นจนเปียกชุ่มอยู่ตลอดเกิดเป็นมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำห่อหุ้มอยู่รอบลำต้น

ครั้นฝนตกลงมาอีกพืชเล็กๆเหล่านี้ก็ยังช่วยซับน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งเนิ่นนานเป็นล้านปีจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก้อนมหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลซึมออกมาไม่สิ้นสุดจนแทบไม่น่าเชื่อจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก้อนมหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆ

เดือนมกราคมป่าเปลี่ยนสีแต่งแต้มผืนดอยอินทนนท์จนดูแปลกตาส่งสัญญาณให้สรรพชีวิตรับรู้ว่าฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งกลับมาเยือนผืนโลกอีกครั้งแต่ขุนน้ำอินทนนท์ไม่เคยเหือดแห้งกระทั่งในยามแล้งที่สุดของเดือนเมษายนน้ำตกแม่กลางลดความรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังไหลรินอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่ปลิดใบร่วงหล่นจนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าเพราะความแห้งแล้งของบรรยากาศโดยรอบวัฏจักรของอินทนนท์ยังดำรงอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่ป่าต้นกำเนิดของสายน้ำยังไม่ถูกทำลายไป

พระสถูปองค์นี้สงบนิ่งอยู่ณจุดสูงสุดของขุนน้ำอินทนนท์นี่คืออนุสรณ์สถานแห่งเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ทรงปกป้องผืนป่าอันอุดมผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนไทยและมนุษยชาติตำนานขุนน้ำอินทนนท์จารึกชื่อดอยอ่างกาหลวงเป็นชื่อแรกที่ชาวล้านนาโบราณใช้เรียกขานขุนดอยแห่งนี้ด้วยพระบนยอดดอยมีแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นที่พักพิงของบรรดานกกาทั้งหลายอีกทั้งยังมีหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายอีกาจับอยู่บรรดาพรานล้านนาที่ท่องป่าแถบนี้จึงขนานนามว่าดอยอ่างกาหลวงคำว่าหลวงที่ต่อท้ายเป็นคำพื้นเมืองเหนือใช้บอกลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดดอยอ่างกาหลวงจึงนับเป็นขุนดอยที่ใหญ่ที่สุดขุนหนึ่งของดินแดนล้านนาต่อมาในราวปีพุทธศักราช2432เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระธิดาเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงแพ้พระคันประสงค์จะเสวยผลไม้ป่าเจ้าอินทวิชยานนท์จึงส่งคนไปเก็บผลไม้เชิงดอยอ่างกาหลวงไปถวายครั้นเมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพุทธศักราช2440พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงทรงแบ่งพระอัฐิส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบนดอยอ่างกาหลวงตามพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้นับแต่นั้นดอยอ่างกาหลวงจึงได้ชื่อใหม่ว่าดอยอินทนนท์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าชายนักอนุรักษ์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยนี่คือโรงสูบน้ำประจำสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ห่างจากพระสถูปเพียง300เมตรบริเวณรอบๆมีน้ำซึมจากพื้นดินตลอดเวลากระทั่งในยามแล้งเช่นนี้เป็นร่องรอยพอจะบอกให้เรารู้ได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติแหล่งหนึ่งซึ่งบัดนี้เว้นเสียแต่ดวงวิญญาณของพระผู้สิงสถิตอยู่ณพระสถูปแล้วก็แทบไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าผืนดินรกชัดและหมดสง่าราศีแห่งนี้นี่แหละคืออ่างกาหลวงต้นตำนานแห่งขุนน้ำอินทนนท์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย

ทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ที่กิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งผืนต้อนรับการเบ่งบานของบุพชาติพันหนึ่งซึ่งสามารถเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและหนาวจัดเช่นที่นี่ชาวล้านนาแห่งลุ่มน้ำปิงเรียกดอกไม้นี้ตามสีสันสะดุดตาของมันว่าดอกคำแดงซึ่งพบเห็นเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ดอกอื่นๆดำรงชีวิตอยู่ได้ยกเว้นพันไม้ดอกในสกุลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยเช่นนี้และด้วยเหตุที่เป็นพันไม้โบราณแวดล้อมไปด้วยผืนป่าดึกดำบรรพ์ดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันว่ากุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรโดเดนดรอนซึ่งเป็นคำผสมในภาษากรีกแปลว่าต้นไม้สีแดงเป็นพันธุ์เดียวกับที่นักพฤกษศาสตร์พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปจากเดือนมกราคมกุหลาบพันปีเริ่มแย้มกลีบบานไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์กลายเป็นสโมสรที่นัดพบของบรรดานกประจำถิ่นและนกอพยพจากแดนไกลทั้งหลาย

นกกินปลีหางยาวเขียวเป็นนกเจ้าถิ่นซึ่งจะพบบนยอดดอยอินทนนท์ของไทยเท่านั้นตัวผู้จะมีสีขนสวยสะดุดตากว่าตัวเมียชอบส่งเสียงร้องทีแหลมทักทายอาคันตุกะจากแดนไกลนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็นตัวได้ง่ายดงกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์จึงเป็นเสมือนบ้านพักชั่วคราวแต่อบอุ่นยิ่งนักของนกกระจิตตลอดช่วงฤดูหนาวในยุโรปก่อนจะบินกลับถิ่นฐานเดิมในเดือนเมษายนซึ่งเวลานั้นก็จะมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกน้อยของมันได้แล้วนกปีกสั้นสีน้ำเงินอุปนิสัยชอบหากินแมลงตามพื้นดินจะพบเห็นบนดอยสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นดอยอินทนนท์เท่านั้นนกศิวะหางสีตาลคุ้นเคยกับพุ่มไม้เตี้ยๆที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาบนเทือกเขาสูงจากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพป่าหลากหลายประเภทอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกนักปักษีวิทยาจึงพบว่าในจำนวนนกทั้งหลายที่พบในประเทศไทยรวม922ชนิดนั้นสามารถสำรวจพบได้บนดอยอินทนนท์ถึง382ชนิดหรือราว1ใน3ทีเดียวทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนที่มีชนิดของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนอุทยานนกนานาพันธุ์และเป็นสวรรค์ของนักดูนกจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

0: พื้นป่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นขุนน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงมีพื้นที่กว้างขวางถึง 301,000 ไร่ครอบคลุมเขตอำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มและกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีผืนป่าดึกดำบรรพ์เหลืออยู่อย่างหนาแน่นแต่ก็นับวันจะถูกทำลายไปอย่างน่าวิตกเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2533ที่ประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกสหพันธ์สิ่งแวดล้อมโลกณประเทศออสเตรเลียได้มีการหยิบยกปัญหาพื้นที่ป่าทั่วโลกกว่า100แห่งถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในจำนวนนั้นได้รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งถูกบุกรุกโดยชาวเขาเพื่อลักลอบปลูกฝิ่นและไม้ผลคิดเป็นพื้นที่ถึงกว่า 160,000 ไร่หรือร้อยละ15ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกะหล่ำปลีเป็นพืชผลที่ให้ผลเร็วและขายได้ราคาดีชาวม้งและกะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์จึงนิยมปลูกกันมากเมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้ปลูกฝิ่นแต่การปลูกกะหล่ำปลีต้องใช้พื้นที่มากและส่งผลให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพเร็วโดยเฉพาะเมื่อปลูกในพื้นที่ลาดชันเกินกว่า35องศาหน้าดินจะพังทลายลงอย่างหนักหมดสภาพการเป็นป่าต้นน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถซับน้ำฝนตามธรรมชาติได้อีกเลยฝนตกลงมามากเพียงใดก็ไหลลงสู่พื้นล่างหมดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าผลจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาได้ส่งผลให้ดอยอินทนนท์สูญเสียหน้าดินถึงปีละ 2.5 ตันต่อไร่ซึ่งหมายถึงการสูญเสียฮิวมัสหรืออินทรีย์สารอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไปอย่างใหญ่หลวงสองข้างทางสู่หมู่บ้านม้งป่ากล้วยในวันนี้เราจึงได้พบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจของขุนน้ำอินทนนท์ไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นการทำไร่กะหล่ำปลีบนพื้นที่ต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในอัตราสูงได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวพื้นราบในลุ่มน้ำปิงอย่างน่าวิตกเมื่อสารเคมีได้ปนเปื้อนลงมากับสายน้ำจนไม่อาจจะแยกแยะได้เลยว่าน้ำในลำธารที่แลดูใสบริสุทธิ์นี้จะมีอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวปนอยู่หรือไม่แม้จะมีความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาของชาวเขาแต่ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ก็ดูเสมือนสวนทางกับความพยายามดังกล่าวการลักลอบเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกะหล่ำปลียังดำเนินต่อไปหลายครั้งที่กระทำไปโดยไม่วางแนวป้องกันไฟที่ดีจึงลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่นับร้อยไร่เป็นเวลาบ่าย3โมงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมไฟป่าเหล่านี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันกันเลย
1: คุณรักษา
0: ค่ะ
1: สิวรักษา
0: พวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่แจ่มอันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำปิงในสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในความดูแลหลายหมื่นไร่แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง30คนโดยเฉพาะในฤดูแล้งถึงแม้ว่าบางวันพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง3ทุ่มจึงจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่อาจปกป้องพื้นป่าจำนวนมากไว้ได้

0: ครงการหลวงอินทนนท์ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดในการส่งเสริมให้ชาวขาวปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากและมีราคาสูงเช่นดอกไม้และผักเมืองหนาวบางชนิดซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการปลูกฟินและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขานับเป็นความหวังหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ป่าแห่งขุนน้ำอินทนนท
1: ์ก็มีแผ่นดินเยือกหินของเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเขามีน้ำไหลหลากมาจากต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตของเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีปัญหาเพศภัยอะไรมาข้องแวะเขาถึงเวลากินเขาก็ได้กินถึงเวลาอาบเขาก็ได้อาบอยู่เย็นเป็นสุขของพอสมควรเขาบ่เคยก่อเหตุเขาบ่เคยก่อเรื่องเขาอยู่สงบพอสมควรแต่ขณะนี้เวลานี้เหตุการณ์มันบีบบังคับเขาเองดินกับน้ำมันต้องของคู่กันแต่ถ้าหากว่าแม่น้ำแห้งไปแล้วจะเอาน้ำที่ไหนมาอ่างแม่ปอก11ล้านเนี่ยก็มีความหมายจะไม่น่า
0: หมู่บ้านหยาดน้ำค้างตั้งอยู่ติดเขตพื้นที่ป่าแม่สอยอำเภอจอมทองนับเป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากขุนน้ำอินทนนท์แต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาป่าแม่สอยถูกทำลายอย่างหนักทั้งจากชาวเขาที่ทำไร่เลื่อนลอยและชาวบ้านที่ขาดที่ทำกินจนในที่สุดวิกฤตการน้ำแล้งในแม่น้ำลำธารก็บังเกิดกับคนรุ่นนี้
2: สมัยก่อนก็น้ำมันแห้งลงฝนก็น้อยลงอาตมาก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่ามันมีเหตุมาจากอะไรเขาบอกไม่รู้ก็พาเขาไปดูป่าไปดูต้นน้ำลำธารแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าน้ำมันเกิดจากต้นน้ำอันนี้เกิดจากมีป่าเกิดความชุ่มป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกเมื่อเขาไปเห็นของจริงเขาก็เริ่มรับฟังแล้วก็เราก็ประชุมชาวบ้านพร้อมทั้งพาไปดูต้นน้ำลำธารด้วยว่าป่าส่วนที่เขาทำลายคือส่วนข้างล่างเขาก็ต้องหยุดตอนนี้แหละเขาจึงเกิดความมั่นใจในหน้าที่ของเขาที่มีต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
0: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเอาศีลธรรมทางศาสนามารณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาป่าไม้เพื่อเรียกความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำแม่สอยกลับคืนมาอีกครั้งด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีโดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการทำงานจากหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัตรและจากองค์กรการกุศลบางแห่งจัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์ป่าแม่สอยด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ขุดแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้านล้อมรั้วป้องกันการทำลายป่าไปจนถึงวิธีการบวชต้นไม้ปัจจุบันลำน้ำแม่สอยที่เคยเหือดแห้งก็เริ่มกลับคืนมาชุ่มชื้นเช่นในอดีตหมู่บ้านหยาดน้ำค้างได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ป่าโดยมวลชนภายใต้ร่มเงาแห่งศีลธรรมในพุทธศาสนา

0: เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เป็นขุนน้ำอันยิ่งใหญ่ของลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำสำคัญของชาติทว่ามาถึงคนรุ่นเราในวันนี้ขุนน้ำอินทนนท์จะยังได้รับการปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไปได้นานสักเพียงใด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สาย

รรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวต่อเนื่องกันไปตลอดนี่คือพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนอกเหนือไปจากขุนน้ำอินทนนท์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ

โดยเฉพาะที่ดอยม่อนจองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตติดต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 750,000 ไร่ด้านหนึ่งของดอยเป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความยาวต่อเนื่องกันถึง7กิโลเมตรพื้นที่ติดกับหน้าผาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจำนวนมากมีรายงานการสำรวจพบช้างป่าในเขตม่อนจองกว่า100ตัวสะท้อนความบริบูรณ์ของป่าพื้นนี้ในฐานะถิ่นฐานอันร่มเย็นของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งรวมถึงเสือโคร่งกระทิงวัวแดงเก้งหมูป่าและโดยเฉพาะกวางผาสัตว์ป่าสงวนที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

0: ในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่รอบๆดอยม่อนจองมีความเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกวางผาว่าม้าเทวดาหรืออิมมูกึชีสาเหตุเพราะกวางผาวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวอย่างที่คนหรือสัตว์อื่นๆไม่สามารถทำได้และบางครั้งกวางผาก็กระโจนตัวหลบหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อยากที่จะพบเห็นตัวได้โดยง่ายอีกทั้งพวกเขายังเคยมีความเชื่อว่าใครฆ่ากวางผาผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไป
1: อันชีอันเลยหาป่าเลยที่กาแฟมาเฮกกาแฟติดไว้มาก็จะกูกับชูจะทำไงมาบุกป่ามาย
0: อดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงมีสภาพอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีเราจึงพบกล้วยไม้ป่าและพันไม้หายากหลายชนิดเจริญเติบโตขึ้นที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกในถิ่นหนาวซึ่งจะพบเห็นบนดอยสูงเท่านั้นตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลื่อมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นที่กวางผาใช้หลบภัยจากสัตว์ใหญ่ที่เป็นศัตรูอย่างเสือหรือมนุษย์และยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพืชพันธุ์แตกใบอ่อนหลังผ่านพ้นฤดูไฟป่ามาไม่นาน

ต่เช้าตรู่ของวันใหม่ครอบครัวช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้าซึ่งมีดินโป่งหรือดินเค็มและหญ้าอ่อนที่อร่อยอร่อยกวางผาก็ออกหาอาหารตามชะง่อนหินไม่ไกลกันมันจะหากินตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนสายแล้วนอนพักตามป่าเตี้ยๆหรือเหลื่อมเขาเวลาแดดจัดตอนกลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ

0: ถิ่นที่อยู่ของกวางผาในโลกพบว่ากระจายอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยแคว้นอัสสัมในอินเดียในจีนตอนใต้เรื่อยมาถึงพม่าและในภาคเหนือของไทยเคยมีรายงานการสำรวจว่าพบกวางผาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเทือกเขาในลุ่มแม่น้ำปิงกวางผาเป็นสัตว์ในตระกูลเนื้อหรือกวางมีรูปร่างคล้ายเลียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้าอีกทั้งยังมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารกว่าเลียงผามากคือตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรทีเดียวลักษณะที่กวางผากระโจนขึ้นหน้าผาสูงชันระดับ 70 ถึง 80 องศาหรือเกือบตั้งฉากได้อย่างว่องไวเป็นพฤติกรรมเด่นชัดที่นักวิชาการสัตว์ป่าทำการศึกษาน
1: ี่คือลักษณะของกีบของกวางผาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของเลียงผานะครับกีบของมันนี่มีความสากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะคล้ายเกือกม้าเวลามันวิ่งไปถูกกับหินก็สามารถที่จะกดเพราะหินมีความฝืดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะวิ่งลงไปได้อย่างเร็วในขณะที่แม้ความลาดชันจะมีความลาดชันสูงพวกนี้มีความสามารถพิเศษมันจึงวิ่งขึ้นลงได้สะดวกมากนะครับ
0: ดร.ชุมพลงามผ่องใสนักวิชาการสัตว์ป่าแห่งภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกวางผาซึ่งเพียรพยายามสำรวจและศึกษาพฤติกรรมกวางผาโดยเดินทางไปสำรวจที่ดอยม่อนจองหลายครั้งรวมทั้งได้เก็บซากอวัยวะกวางผามาวิจัยโดยขอจากชาวบ้านที่เคยล่ากวางผาในเขตดอยม่อนจอง
1: เขาของกวางผานี่มีลักษณะคล้ายกับเขาของลิงผานะครับมันจะมีลักษณะงงไปข้างหลังแล้วจากเขาอันนี้เราสามารถที่จะทราบอายุของมันได้อย่างคร่าวๆโดยการนับวงปีนะครับอย่างอันเขาอันนี้เนี่ยมีอายุประมาณ9ปีนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ขึ้นมานะครับนี่อันหลังสุดนี่จะยาวนะครับเป็นปีสุดท้าย
0: ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าจำนวนประชากรกวางผาในประเทศไทยมีเท่าใดแต่จากการสำรวจเฉพาะที่พบเห็นในเขตดอยม่อนจองนักวิชาการสันนิษฐานว่ายังเหลืออยู่เพียงประมาณ20ตัวเท่านั้นกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามบุคคลใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดตามประกาศในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2503ซึ่งสัตว์สงวนส่วนใหญ่ตามประกาศนั้นได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว
1: เราอยากทราบว่าสัตว์พวกนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้อยู่อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เมื่อเราอยากต้องรู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันอยู่แหล่งไรกินอะไรบ้างการมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเพื่อจะให้การอนุรักษ์ได้ผลสมบูรณ
0: ์เดือนเมษายนพุทธศักราช2528ดร.ชุมพลได้เดินทางไปสำรวจกวางผาบนดอยม่อนจองพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีโดยมีสืบนาคเสถียรนักวิชาการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคำนึงณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองร่วมคณะสำรวจการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเรื่องกวางผาของเมืองไทยและของโลกอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดใจยิ่งนัก
2: ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำไปยังที่พัก บนดอยม่อนจอง
3: เดี๋ยวหาไม้เท้าค้ำกันหน่อยเลย

0: ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาตรงซึ่งพวกเราขึ้นมาอยู่บนสันซึ่งเป็นที่โล่งเหมือนบนสันที่สูงสุดก่อนที่จะเข้าป่าดงดิบและลงไปในหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังดอยม่อนจองมองไปทางด้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำที่อยู่ด้านล่างจะเห็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนประกอบกับสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไปขณะเดียวกันเราได้พบฝูงช้างจำนวน11เชือกมีลูกตัวเล็ก2เชือกรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินที่เป็นทุ่งหญ้าในระดับต่ำดูเหมือนมันกำลังเล่นกันอยู่บางตัวมีรอยของขี้ฝุ่นดินอยู่บนหลังที่เกิดจากการที่เอางวงเป่าขึ้นไปนกกรีกรีนคอนคอนส่งเสียงร้องมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งบินและส่งเสียงร้องอีกตัวหนึ่งก่ออยู่บนชะง่อนหินผาบนยอดสูงสุดของดอยม่อนจอง
1: สภาพของผาหินซึ่งเราพบกวางผาสองตัววันที่9มีสายนพ.ศ. 2528มันคงจะได้ยินเสียงของพวกเรามันยืนนิ่งอยู่บนหน้าผาหินสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบลงไปทางป่าละเมาะเบื้องล่างต้นไม้ที่เป็นแถวยาวๆฮะอาจารย
2: ์แถวยาวอ่ะ
1: ครับอยู่ระหว่างไอ้ผาข้างบนกับผาข้างล่าง
2: ผมไม่เห็น
3: อยู่ต้นไม้เล็กๆนะอยู่ต้นไม้เล็กนะ
1: เออดูไว้
2: ไหนบอก
3: มันจะคงจะบอกจุดให้นะจุด
1: ประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราพบกวางผาหนึ่งตัวมันนอนพักอยู่ในดึกพิมมันโผล่หัวคอและส่วนตัวของมันออกมาข้างนอกไฟป่าที่ไหม้ขึ้นมาบนเขาดอยม่อนจองทำให้เลี้ยงผาซึ่งนอนพักอยู่ในหลืบหินมุดลูกหนีออกไป
2: ไฟนี้ก็เกิดขึ้นทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6นาทีครับแล้วก็เกิดเป็นแบบในช่วงที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะลมมันพัดอย่างแรงและตรงนั้นมันเป็นช่องเขาอยู่ด้วยก็เกิดลมพัดอย่างแรงอันนี้คิดดูว่าความร้อนผมว่าเป็นพันองศาเซนเซียสทีเดียวนะผ่านพัดวูบเข้ามาซึ่งผมเองกับคุณสืบอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าอุ้ยเกิดความร้อนมาปุ๊บมันปุ๊บเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะผมก็ล้มตัวไปข้างหน้าคุณสืบก็ล้มตัวเหมือนกันแต่คุณสืบนี่มีนั่นแหละมีเขาเรียกว่ามีกล้องวิดีโอเขาก็ล้มลงไปลงบนกล้องวิดีโอไม่เป็นไรส่วนผมนี่ลงไปบนพื้นเลยบนพื้นมือผมก็พองหมดหันไปดูคุณคำหนึ่งนะครับคุณคำหนึ่งนี่ได้หายไปซึ่งตอนนั้นเราก็จิตใจนี่ย่ำแย่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะเขาหายไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็มาแหมจะทำยังไงเราก็ในการศึกษานี่เราไม่ใช่ว่าอยากให้คนไปสูญเสียชีวิตแต่เป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได
4: ้9เมษายนพุทธศักราช2528เวลาประมาณ13นาฬิกาคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองพลัดตกจากหน้าผาสูงถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงสามารถกู้ศพซึ่งเหลือเพียงโครงกระดูกขึ้นมาได้ผลสรุปของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นคือผู้พิทักษ์กวางผาต้องจบชีวิตลงเพราะน้ำมือของนักล่ากวางผา
2: ไฟไหม้อันนั้นก็เกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองคือไปเผาป่าในการเผาของเขาก็เพื่อที่จะให้สัตว์วิ่งหนีออกมาและทำการฆ่าหรือยิงดักจับได้สบายเพราะฉะนั้นไฟป่าในประเทศไทยในจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนเราไปจุดไปเพื่อที่จะล่าสัตว์พอหลังจากนั้นเมื่อสืบกลับมาสืบก็พยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คนเราเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและก็เมื่อไรสัตว์ป่าสูญหายไปธรรมชาติก็จะไม่เป็นปกติ
5: พี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
4: เบื้องหน้าอนุสรณ์สถานแห่งคุณความดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยม่อนจองแสดงคารวะดวงวิญญาณคำนึงณสงขลาก่อนออกปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของอดีตหัวหน้าหน่วยผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจในยามยากภายหลังการเสียชีวิตของคำหนึ่งณสงขลาได้มีการแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาสองฝั่งแม่น้ำปิงให้ชัดเจนขึ้นโดยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาในเขตดอยม่อนจองอย่างใกล้ชิดแต่กระนั้นพื้นที่ของเขตก็กว้างขวางถึง 750,000 ไร่แต่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันของกรมป่าไม้มีรายได้เพียงวันละ59บาทมีอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในขณะที่ต้องรับผิดชอบผืนป่ากว้างใหญ่กับชีวิตสัตว์สงวนของชาติซึ่งใกล้สูญพันธุ์และคาดว่าหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
5: คุณพี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
2: อ๋อแล้วอีกแล้วจะปิดแล้ว

0: แม้จะมีภารกิจออกตรวจป่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบทำลายป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ดอยม่อนจองซึ่งกว้างใหญ่และมีทางเข้าหลายช่องทางก็ยังมีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยชาวเขาและชาวบ้านรอบๆเขตจากตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ในปีพุทธศักราช2533เพียงปีเดียวมีกวางผาถูกล่าไปถึง5ตัวจากเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนจองเพียง20ตัวโดยประมาณและนี่ก็อาจจะเป็นกวางผากลุ่มสุดท้ายของเมืองไทยกวางผาตัวนี้ถูกชาวบ้านจับได้ในขณะที่มันไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อปีพุทธศักราช2528นับว่ามันโชคดีที่ไม่ถูกฆ่าเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิงภายหลังมีการสร้างเขื่อนได้ถูกนำมาพิจารณาว่าได้มีผลต่อการตัดวงจรชีวิตจนกวางผาลดจำนวนลงจากการถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะย้ายถิ่นข้ามแม่น้ำปิง
1: กวางผาทำไมมันถึงต้องข้ามน้ำอันนี้ก็อย่างที่ว่าในกรณีของกวางผานี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในพื้นที่ที่กวางผาอยู่นั่นแหละอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์กวางผาพวกนี้ก็หาที่ใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นอันที่สองก็หมายความว่าในการที่ผสมพันธุ์เพราะในชีวิตของสัตว์เหมือนกันธรรมชาติได้สร้างไว้ว่าถ้าหากว่ามันจะผสมพันธุ์อยู่แต่ในกลุ่มของมันเองเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องเขาเราเรียกว่า inbreeding คือมันจะทำให้ไม่ดีต่อไปลูกหลานมันจะค่อยแย่ลงเล็กลงตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างให้สัตว์พวกนี้อาจจะทำได้ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะข้ามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของกวางผาที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่าพอเราสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำกว้างขึ้นแล้วก็ปรากฏผลว่าพวกกวางผานี่จะว่ายน้ำแล้วก็ตายเยอะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้

พุทธศักราช2534กระบวนการพิทักษ์ปกป้องกวางผาโดยหน่วยงานราชการและเอกชนหลายองค์กรดำเนินไปในขณะที่เสียงปืนจากนักล่ายังไม่จางหายไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าสองฝ่ายที่เดินสวนทางกันฝ่ายใดจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าแล้วเวลานั้นวางผาจะเพิ่มจำนวนขึ้นบนแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำปิงอันสงบสุขหรือจะเหลือเพียงภาพวาดไว้เป็นมรดกอันน่าอัปยศสำหรับลูกหลานไทยในวันข้างหน้า

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปาก

หาดทรายแห่งนี้ดูเกือบจะไม่แตกต่างไปจากหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือยอดสูงสุดของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเพิ่งแปรสภาพกลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดว่างใหญ่ในระยะไม่ถึง40ปีมานี้เอง

นี่คือทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำปิงเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2502เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการกั้นเขื่อนภูมิพลในเขตจังหวัดตากได้ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ถึง300ตารางกิโลเมตรมีความยาวถึง270กิโลเมตรตามลำน้ำปิงจากหน้าเขื่อนไปจนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเคลื่อนย้ายชุมชนริมแม่น้ำที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในนิคมแห่งใหม่ในเขตอำเภอดอยเต่าแต่ก็ยังมีหลายครอบครัวกลับมาสร้างเรือนแพและทำประมงเลี้ยงชีพในถิ่นเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเดือนมิถุนายนน้ำเหนือเริ่มไหลบ่าลงมาสีของน้ำในทะเลสาบแม่ปิงข้นขึ้นชาวบ้านอุ้มแปรอำเภอดอยเต่าใช้อวนรุมซึ่งพวกเขาเรียกว่าซ้อนสนั่นตักปลาสังกะวาดมาคลุกเกลือส่งไปขายให้โรงงานทำน้ำปลาออกเรือวันหนึ่งบางทีได้ปลาถึง20ปี๊บขายได้ราคาพันกว่าบาททีเดียว

0: ชุก
1: สองพี่น้องบ้านนี้ว่างเมื่อไรก็จะมานั่งตักน้ำรถไปรถมานี่เป็นวิธีหาปลาอีกวิธีหนึ่งด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่โบราณเรียกกันว่าตุ่มเท้าขึ้นก็เอาตุ่มลงน้ำผูกติดไว้ข้างแพเอาปลาสับที่เน่าจนส่งกลิ่นสักหน่อยตักใส่ลงไปในตุ่มจากนั้นก็เอาปี๊บใส่น้ำเจาะรูให้น้ำพุ่งออกมาส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็หมั่นมานั่งตักน้ำรถตุ่มไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ปลาสังกวาดก็จะหลงกลว่ายขึ้นมาติดในตุ่มซึ่งข้างท้ายมีลักษณะเป็นไซที่เข้าแล้วออกไม่ได้ตกเย็นมาเก็บตุ้มขึ้นก็อาจได้ปลาอย่างน้อย 1-2 ปี๊บทุกเกลือขายได้ปี๊บละ 60-70 บาทจนกล่าวกันว่าเพียงมีตุ้มหนึ่งหลังแล้วนั่งตักน้ำรถไปวันๆชาวบ้านแถวนี้ก็มีค่ากับข้าวกินกันไปได้หลายมื้อในอดีตแม่น้ำปิงช่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตากเป็นช่วงที่มีเกาะแก่งอันตรายถึง49แก่งมีน้ำไหลเชี่ยวและมีธรรมชาติสองฝั่งงดงามจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเดินทางแต่เมื่อแม่น้ำปิงช่วงนี้กลายเป็นทะเลสาบเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงก็กลายเป็นเพียงตำนานจารึกไว้เล่าขานให้คนรุ่นลูกหลานฟัง

ภาพวาดสีน้ำมันภาพนี้ประดับอยู่บนฝาผนังในห้องทำงานของอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาไทยเป็นภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงของบรรพชนของท่านซึ่งล่องเรือค้าขายอยู่ระหว่างเมืองบางกอกกับเชียงใหม่เมื่อ70ปีก่อนโดยใช้เรือยาวต่อด้วยไม้สักเรียกกันว่าเรือหางแมลงป่องหรือเรือแม่ปะซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในระวางน้ำหนักถึง5ตันแต่จะต้องใช้คนถ่อที่เข้มแข็งและมีความชำนาญจึงจะฝ่าอุปสรรคจากแก่งน้ำเชี่ยวในลำน้ำปิงช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกับการเดินทางของบรรดาเจ้านายจากกรุงเทพที่ขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในสมัยนั้นหนังสือล่องแก่งแม่ปิงเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของธรรมชาติเกาะแก่งในแม่น้ำปิงก่อนที่จะจมหายไปใต้ทะเลสาบในเวลาต่อมาเพราะนี่คือหนังสืออนุสรณ์การเดินทางล่องแก่งของคณะดสร.หรือคณะเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครุสภากระทรวงศึกษาธิการช่วงปีพุทธศักราช2501อันเป็นปีเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลนายยุทธเดชคำรณบรรณาธิการผู้เรียบเรียงหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงได้เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้นี้ถือได้ว่ามีคุณค่าที่สุดของแก่งแม่น้ำปิงซึ่งขณะนี้ทัศนียภาพตลอดจนความสวยงามมาแต่ดั้งเดิมได้สูญสิ้นจมหายอยู่ภายใต้พื้นน้ำที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสทราบและรับรู้เลยว่าในอดีตแม่น้ำปิงนั้นสายน้ำแรงแก่งเชี่ยวเกลียวเดือดพล่านแพทยานผ่านลัดตัดกระแสเพราะผ่านแก่งแรงหมดหันหน้าแลช่างสวยแท้แก่งปิงมิ่งขวัญไทย

0: พระธาตุองค์นี้ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบแม่ปิงณบริเวณที่เรียกว่าแก่งส้อยเป็นจุดสังเกตเด่นชัดของนักเดินเรือทุกยุคทุกสมัยแม้วันนี้จะได้รับการบูรณะจนดูเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็มีหลักฐานว่าองค์พระธาตุมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า700ปีและบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาของนครโบราณแห่งหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแต่ต่อมาได้จมหายอยู่ใต้ทะเลสาบอันสงบเงียบบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุชื่อนครโบราณแห่งนี้ว่าเวียงส้อยศรีสุขเมืองซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญบ่งชี้ว่าริมฝั่งลำน้ำปิงนับตั้งแต่อำเภอคอดจังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากนั้นคืออู่อารยธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาไทยโบราณอีกแห่งหนึ่งคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำสำหรับปฏิบัติงานค้นหาเมืองโบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้การกำหนดจุดค้นหาเมืองเวียงส้อยเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจเบื้องต้นค้นพบร่องรอยที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรากฐานของโบราณสถานประเภทโบสถ์วิหารซึ่งถูกน้ำพัดพังทลายลงมากองหลายแห่งทันเมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลลดลงจึงปรากฏให้เห็นเป็นแนวสันฐานของสิ่งก่อสร้างอย่างเด่นชัดดังนั้นหากเวียงส้อยศรีสุขมีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำในบริเวณนี้ก็ควรจะมีซากโบราณสถานจมอยู่อีกมาก
1: เดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวเล่นกัน
2: เดี๋ยวไปแนวไหนก่อนแนวนี้หน่อย
1: ครับ
2: แนวไอ้ตึ้งถ่ายเนี่ยนะเฮ้ยเอาตึ้งไป
1: เอาไปเดี๋ยวเอาลิกดับหมูลิกเปิดไฟดูแล้ว

มีข้อสันนิษฐานว่าเวียงสร้อยสีสุขมีอายุอยู่ในราว700ถึง 1,000 ปีร่วมสมัยเดียวกับนครหฤพูนชัยลำพูนเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาและหน้าผาสูงริมแม่น้ำปิงเป็นชุมทางกึ่งกลางระหว่างเมืองตากกับหฤพูนชัยและเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครพิงเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ก็ทรงยกทัพขึ้นตีเวียงสร้อยสีสุขเป็นด่านแรกอันเป็นผลให้เมืองนี้ต้องร้างไปและในที่สุดก็จมหายไปใต้ลำน้ำปิงเมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นในปีพุทธศักราช 2502ช่วงแรกของการสำรวจใต้น้ำคณะสำรวจดำน้ำในพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือกันเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการพลัดหลงจากกันพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือ

ไรก็ตามในบางปีที่น้ำในเขื่อนลดลงมากชาวบ้านแถบนี้ได้เก็บเศษโบราณวัตถุจากซากโบสถ์วิหารที่ผุดโผล่ขึ้นมาเช่นฐานพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนกระถางประทีปที่ใช้จุดเทียนในโบสถ์และโดยเฉพาะลายรูปปั้นกรอบประตูรูปนกยูงรำแพนตรงกับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงในปีพุทธศักราช2464ก่อนที่เมืองนี้จะจมหายไปตอนหนึ่งวันเวลาบ่ายไปดูวัดโบราณที่แก่งส้อยคือวัดนกยูงซึ่งเหลือแต่ซุ้มประตูด้านข้างปั้นเป็นรูปนกยูงรำแผนการสำรวจใต้ลำน้ำปิงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อคณะสำรวจดำลงสู่พิกัดความลึก45ฟุตแสงไฟก็กระทบเข้ากับวัตถุสีส้มจนค่อยๆกระจ่างชัดว่าเป็นโบราณสถานก่ออิฐหรือปูนแต่ด้วยทัศนวิสัยอันขุ่นมัวจึงยากจะระบุได้ว่าเป็นโบราณสถานประเภทใด

0: จากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่ง อยู่ที่เวียงส้อยซึ่งตามตำนานนี้ก็พูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีอริยธรรมเนี่ยสูงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความสำคัญของล้านนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะครับเป็นสังคมที่มีคนหรือว่าประชากรเนี่ยที่รู้หนังสือมากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะทุกภาคในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของล้านนาเนี่ยจึงมีบอกเล่าไว้ในตำนานพงศาวดารต่างๆเนี่ยมากกว่า
1: ถึงแม้ว่าก่อนการสร้างเขื่อนในปีพุทธศักราช 2503 กองโบราณคดีกรมศิลปากรจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณล้ำค่าถึง594ชิ้นจากสองฝั่งแม่น้ำปิงไปเก็บรักษาไว้แล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ถูกละเลยจนเกือบจะจมหายไปใต้น้ำเสียทั้งหมด
2: ตามหลักฐานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดสงครามพม่ากับไทยกับเชียงใหม่นะครับพวกนี้อยู่ที่ในระหว่างแก่งเขื่อนน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงนี่นะฝั่งสองฝั่งปิงนี่ครับเพราะพม่ามันเอาเรือขึ้นมาก็จำเป็นต้องขนคัมภีร์เหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กลัวพม่าจะทำลายมันจะเผาเสียหายหมดทั้งพระพุทธรูปทั้งสิ่งของเงินทองเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเอามารวมกลุ่มกันไปไว้เป็นถ้ำเป็นถ้ำถ้ำสองระหว่างแก่งน้ำปิงเนี่ยเต็มไปด้วยคัมภีร์และวัตถุโบราณต่างๆ
1: มหาอินสมสุทธคำชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกู้คัมภีร์ใบลานจำนวนมากไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปีพุทธศักราช 2503ซึ่งในขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะเพศเป็นพระครูรัตนปัญญาญาณเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินและมูลนิธิต่างประเทศด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสมบัติของชาติไว้จึงสามารถกู้คัมภีร์ใบลานให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมได้รวมถึง 30,000 ผูกโดยนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งก่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยอย่างยิ่ง
2: คัมภีร์หรือว่าตำราต่างๆจะลึกอยู่ในใบลานทั้งนั้นถ้าว่าบัดได้คัมภีร์นี้คืนมาเสียหายไปหมดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณหรือประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของเก่าๆเราจะมี
1: จากเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาแม่น้ำปิงขยาย

ไข่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำวังไหลมาบรรจบที่อำเภอบ้านตากจนกระทั่งมีความกว้างอย่างที่สุดถึง450เมตรจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหลมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งปรากฏนามในประวัติศาสตร์กว่า700ปีมาแล้วเมืองกำแพงเพชรหรือชากังราวนครรัฐริมฝั่งปิงซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงานชลประทานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังเปิดประตูน้ำเพื่อชักน้ำปิงเข้าสู่คลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวนาชาวสวนนี่คืองานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2หรือที่เรียกกันว่าโครงการท่อทองแดงด้วยเหตุที่มีการขุดค้นพบท่อส่งน้ำโบราณหรือท่อทองแดงขึ้นในบริเวณนี้ช่วงปี2520ก่อนที่โครงการท่อทองแดงจะเกิดขึ้นท่อทองแดงเป็นท่อส่งน้ำโบราณโดยขุดไม้เนื้อแข็ง4ต้นมาประกบกันแล้วใช้ทองแดงคาดหรือรัดให้ประกบกันไว้จึงเรียกว่าท่อทองแดงหรือท่อปู่พญาร่วงเนื่องจากมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพานซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรให้สามารถทำการปลูกข้าวได้ทุกปีแม้ในปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยความชาญฉลาดทางการชลประทานของบุรพกษัตริย์ไทยนี่เองทำให้มีคำกล่าวว่าเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งยากที่ใครจะตีแตกได้ง่ายก็ด้วยเพราะมีระบบชลประทานดีอันส่งผลให้มีแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ส่งมาเลี้ยงบำรุงกองทัพจนเข้มแข็งเปรียบดังกำแพงเพชรนั่นเองปัจจุบันระบบชลประทานท่อปู่พญาร่วงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนามโครงการท่อทองแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ไหลผ่านคลองท่อทองแดงไปหล่อเลี้ยงนาข้าวสวนกล้วยไข่และไร่อ้อยของอาณาราษฎรชาวกำแพงเพชรให้ชุ่มช่ำเชกเช่นที่เคยเป็นในสมัยพระร่วงเจ้าเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

็นระยะทางไกลถึง740กิโลเมตรจากขุมน้ำบนดอยสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขงและนี่ก็เป็นการสิ้นสุดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของมหานาทีอีกสายหนึ่งซึ่งจะต้องแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งเพื่อประชาชนไทยต่อไปอีกยาวไกลถึงกว่า360กิโลเมตร

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่

ไม้เหล่านี้ถูกลำเลียงออกจากป่าเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่คือประโยชน์จากป่าไม้ที่มนุษย์นำมาใช้แต่ป่าไม้ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเท่านั้นแท้จริงแล้วธรรมชาติได้สร้างพืชพันธุ์สีเขียวขึ้นมาก็เพื่อจะเอื้อให้เกิดสายน้ำลำธารน้อยใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่างบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำเช่นนี้ได้ให้คุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในฐานะแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลหลั่งไหลสู่เบื้องล่างอยู่อย่างไม่ขาดสายราวกับจะแบ่งปันสายธารไปสู่ทุกชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ขนานนามแนวเขาบริเวณนี้ว่าเทือกเขาผีปั่นน้ำเทือกเขาผีปั่นน้ำคือแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันไปในแนวตะวันตกจรดตะวันออกพาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแนวเขาที่เรียงรายมีลักษณะโค้งงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนเข้าหากันของพื้นทวีปทีละน้อยเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีปรากฏการดังกล่าวส่งผลให้ผืนดินในบริเวณนั้นค่อยๆดันตัวสูงขึ้นกระทั่งกลายเป็นทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้เรียงรายกันหลายขุนเขาเกิดเป็นรูปลักษณ์ดังนิ้วมือที่ยื่นมาเพื่อแบ่งปั่นสายน้ำผ่านหุบเขาสู่เบื้องล่างลักษณะเช่นนี้ได้กลายเป็นสันแบ่งพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาหลายแห่งเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังหรืออ่างแม่น้ำวังและที่ราบลุ่มแม่น้ำยมหรืออ่างแม่น้ำยมทั่วทิวเขายังร่มครึ้มด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่จนปัจจุบันยังพอมีไม้ใหญ่หนาทึบหลงเหลืออยู่ความสมบูรณ์ของป่าที่มีมาช้านานบนเทือกผีปั่นน้ำคือปัจจัยทำให้เกิดแหล่งน้ำจำนวนมากมายจนชาวบ้านแทบจะมีความเชื่อตามกันว่าคงเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นผู้แบ่งปันน้ำนั้นให้แก่สรรพชีวิตได้ดื่มกินกันอย่างเต็มอิ่มเทือกผีปั่นน้ำได้นำสายธารน้อยใหญ่สู่เบื้องล่างตลอดทั้งสองฝากสันเขาด้านเหนือและใต้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญหลายสายจากสันเขาทางตอนเหนือได้ให้กำเนิดแม่น้ำลาวที่ไหลเนื่องลงสู่แม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงแม่น้ำอิงแหล่งน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดกว้านพะเยาก่อนจะไหลสู่แม่น้ำโขงอีกเช่นกันที่บ้านปากอิงจังหวัดเชียงรายกล่าวได้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำได้แบ่งปันสายน้ำส่วนหนึ่งไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในอีกหลายประเทศและจากสันเขาปันน้ำทางตอนใต้คือแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยด้วยที่นี่เป็นต้นกำเนิดโดยตรงของแควสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสองสายนั่นคือแม่น้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกและแม่น้ำยมบนเทือกผีปันน้ำตะวันออกถัดจากดอยแม่ตาแมวลงมาที่บ้านขุนวังในอำเภอผานจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดต้นน้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกคณะสำรวจจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางทุรกันดารและลาดชันมุ่งสู่บ้านขุนวังบนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,453 เมตรและแล้วก็พบว่าลึกเข้าไปอันเป็นสภาพป่าชื้นและร่มครึ้มนั้นคือบริเวณต้นกำเนิดของขุนน้ำวังซึ่งมีลักษณะเป็นทานน้ำซับที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา

ทานน้ำค่อยๆไหลรินไปบรรจบกับลำธารอีกหลายสายแล้วห้วยแม่วังก็แผ่ขยายสายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากต้นน้ำเข้าสู่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ

การค้นหาแหล่งต้นน้ำแม่วังยังไม่สิ้นสุดคณะสำรวจได้เดินทางไปยังบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือซึ่งอยู่เหนือน้ำตกวังแก้วขึ้นไปและก็พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบที่พัฒนาแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าแห่งหมู่บ้านป่าคาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเย็บปักผ้าเป็นลวดลายที่เคยทำต่อกันมาแต่ผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าแล้วจากบริเวณบ้านป่าคาคือจุดที่เราต้องเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อค้นหาห้วยน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกสายหนึ่งของขุนแม่วังที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อห้วยแม่กึดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงลึกลงไปในหุบเขาเราก็พบกับความอัศจรรย์ของต้นกำเนิดห้วยแม่กึดเมื่อจุดเริ่มต้นคือทาน้ำเล็กๆจากทานน้ำซับไหลลับหายลงไปในโพรงใต้ดินช่องเล็กๆไม่มีใครรู้ได้ว่าข้างในนั้นจะมีลักษณะอย่างไรมีขนาดกว้างพอที่จะรับน้ำได้มากเพียงใดกระทั่งเมื่อเดินข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของขุนเขาจึงเห็นห้วยแม่กึดไหลลอดออกมาจากโพรงถ้ำขนาดย่อมใต้ภูเขาทาน้ำเล็กๆเมื่อหายลงไปในพื้นดินกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

้วยแม่กึดไหลเลาะลงไปตามชั้นหินและกลายเป็นที่มาของน้ำตกวังแก้วน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก่อนจะไหลลงสู่เบื้องล่างไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่ระหว่างบริเวณบ้านอ่างวังแก้วและบ้านค่ายวังชาวบ้านเรียกจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาพบกันว่าศพกึดหรือศพแม่วังพื้นที่ในอำเภอวังเหนือมีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินได้เป็นอย่างดีบริเวณดังกล่าวนี้เองมีการค้นพบบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรมชุมชนเกิดขึ้นที่นี่

บนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทุกวันนี้เคยมีการขุดค้นพบซากวัดและพระพุทธรูปเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบ้างซุกซ่อนอยู่ตามเนินดินใต้พงไม้รกทึบแม้ตัววัดจะเหลือเพียงซากอิฐจำนวนไม่มากนักแต่ในบริเวณนี้ได้มีการพบพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระเกิดวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาช้านานการค้นพบวัดโบราณรวมไปถึงพระพุทธรูปสำริดย่อมชี้ให้เห็นว่าเคยมีแหล่งชุมชนโบราณซึ่งน่าจะมีความเจริญพอสมควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำวังแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจยืนยันข้อคิดเห็นดังกล่าวก็คือเศษเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบที่พบกระจัดกระจายอยู่ตามคันนาทั่วไปในบริเวณนี้ชาวบ้านยังเล่าว่าเคยพลิกหน้าดินแล้วพบเครื่องถ้วยชามเก่าในสภาพยังสมบูรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ที่นี่จริงปีพุทธศักราช2515กรมศิลปากรทำการขุดแต่งเตาเผาในบริเวณนี้พบว่ามีเตาเผาเครื่องถ้วยวังเหนืออยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในการผลิตเครื่องถ้วยวังเหนือที่พบมีความน่าสนใจในเรื่องรูปทรงซึ่งมีหลากหลายทั้งจานชามถ้วยกระปุกและตุ๊กตารูปสัตว์ลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยบางลวดลายมีการลอกเลียนมาจากจีนจากลักษณะที่พบสันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยวังเหนืออาจผลิตขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เพื่อเลียนแบบเครื่องถ้วยของตำบลหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ทำเครื่องถ้วยได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งจำนวนเตาเผาที่พบมากมายอาจแสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายในที่ต่างๆก็ได้เตาเผาและเครื่องถ้วยวังเหนือจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งภารกิจที่ช้างกำลังปฏิบัติอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังที่ถือว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานทำป่าไม้แถบลุ่มแม่น้ำวังเป็นจำนวนมากโดยใช้เส้นทางขนส่งทางรถไฟและยังอาศัยแม่น้ำวังในการล่องซุงที่มีปริมาณมหาศาลจนแลเห็นซุงแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำแต่การลำเลียงไม้ออกจากป่านับว่าเป็นเรื่องยากมากในครั้งนั้นด้วยเส้นทางคมนาคมในป่ายังไม่สะดวกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ช้างชักลากไม้เพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าความจำเป็นและความสำคัญของช้างต่ออุตสาหกรรมป่าไม้จึงเกิดขึ้น

พื้นป่าเริ่มลดจำนวนลงเพราะไม่อาจปลูกไม้ทดแทนได้ทันถึงกระนั้นมนุษย์คิดว่ายังมีความจำเป็นต้องนำไม้มาใช้ดังนั้นอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงดำเนินต่อไปปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหลักแต่ในบางพื้นที่ที่เครื่องมือทันสมัยไม่อาจทำได้จำต้องใช้ช้างเพื่อชักลากไม้ความสำคัญของช้างจึงยังคงมีอยู่

ด้วยเหตุนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหลักอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อฝึกฝนช้างให้สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานดังกล่าวได้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกลูกช้างก็คือการสอนให้ช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งและมีวินัยตลอดจนสามารถเข้าใจความหมายที่ควานช้างสื่อไปยังช้างได้อย่างถูกต้องยามเช้าอากาศเย็นสบายคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกนับแต่การเดินแถวฝึกการใช้งวงและงาช่วยในการยกไม้การทำงานร่วมกันของช้างไปจนถึงการชักลากไม้กว่าที่จะฝึกให้ช้างเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนเกิดความชำนาญต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว

0: แม้จำนวนช้างนับพันเชือกที่เคยใช้ชักลากไม้ในอดีตจะเหลือจำนวนไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้จะยังคงมีอยู่เพราะควานช้างทุกคนถือว่าสิ่งนี้ได้กระทำกันมานานจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำสืบต่อกันไปกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักจึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทำไม้หมุนเวียนทดแทนส่วนที่นำไปใช้ดังนั้นปริมาณไม้จึงมักไม่ลดจำนวนลงแต่ในขณะเดียวกันช้างในศูนย์ฝึกกลับต้องเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อยึดเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นผลให้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากห้วยแม่ละกำลังลดจำนวนลงทุกที
1: เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่นี่นะฮะหรือการเลี้ยงช้างทั่วไปยังมีปัญหาเนื่องจากว่าอาหารของช้างจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากการบุกรุกที่ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวเขาซึ่งถางป่าหรือว่าชาวบ้านซึ่งถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ซึ่งขณะนี้มีการแย่งที่กันเนื่องจากว่าพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชซึ่งเป็นอาหารช้างนั้นก็เป็นการเป็นที่ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านจะปลูกพืชพันธุ์ต่างจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งเริ่มจะลุกลามและร้ายแรงไปเรื่อยๆซึ่งผลนี้จะกระทบโดยตรงกับจำนวนของช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอย่างมากมายในอนาคตนะครับเป็นปัญหาที่จะร้ายแรงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นลักษณะที่ถูกต้องหรือว่าเป็นทางการเพราะนั้นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งชี้แล้วว่าช้างจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าขุนห้วยซึ่งเป็นที่ต้นน้ำเนี่ยจะถูกยึดครองโดยพวกชาวเขาซึ่งได้มีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงยกตัวอย่างห้วยแม่ละซึ่งเป็นที่สำหรับให้ช้างอาบน้ำหรือใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะมีน้ำตลอดปีเมื่อ 2-3 ปีมานี้น้ำจะขาดตอนปีมัน 3-4 เดือนซึ่งปัญหานี้เห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นับขณะเข้าหน้าฝนมาถึงขนาดนี้น้ำยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบเห็นได้ชัดที่สุดกับ

สมดุลทางธรรมชาติกำลังสูญเสียไปด้วยน้ำมือมนุษย์และผลกระทบที่ตามมากำลังเกิดขึ้นกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใหญ่ในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลับแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

บนแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเหนือตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป

0: ำสำเนาทะเบียนบ้านหล่นหายนะครับมีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายโทรศัพท์ดนตรีให้ติดต่อมาด่วนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาด่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้2239
1: เกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่งหนึ่ง

ภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูม้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริภูณชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อนายพรานผู้นำทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระส่ำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าพุทธศักราช2272หนานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุรวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นของนครเขลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพกาลิวันลัวผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างกอนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพกัปปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ลัวผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีย์ขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลัวกรลำป้างแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกรลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุดและพระธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูณชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก้สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งดงาม

บนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

เขลางนครเก่ายังคงสืบสานวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป

ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมปทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพม่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพม่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเก่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย

าวพม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน

และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพม่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดอาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปล่อยให้อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบันได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิลปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี ตอนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนาดด้วยผู้คนและสินค้านานาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะยามเช้าชาวบ้านจะนำผ้าลงซักบนลำน้ำวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด

0: น้าตัดนี้หรอตัดนี้แต่งเนี่ย
1: นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทำเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสำคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมา
2: ว่าเล่นได้นะ
3: ห้ามพลอย
1: คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด

บวนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำรับสำหรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาวหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวโบสถ์เพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุ่นและสนุกสนานในงานสงกรานต์ของชาวลำปางวันสงกรานต์ชาวเขลางมีประเพณีสงน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมจากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันงดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ตุงหลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอันเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้ล่อล้อมรวมกันและพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินโดยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครลำปาง

ขบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้อัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าเข้าสู่พิธีผู้คนมากมายประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำขมิ้นส้มปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปส่งน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงามความละเมียดละไมศรัทธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขลางแห่งลุ่มน้ำวังนี้ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้

0: น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

เขาสลับซับซ้อนบนเทือกผีปันน้ำทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านมาจนถึงฝั่งตะวันออกของภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเทือกผีปันน้ำตะวันออกลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงค่อนข้างลาดชันหากปริมาณไม้มีจำนวนค่อนข้างน้อยมีหญ้าคางอกเงยขึ้นมาแทนที่อันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มนุษย์กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แต่โดยลักษณะธรรมชาติที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนจึงเกิดหุบเขาร่องเขามากมายที่สามารถรองรับน้ำฝนกระทั่งก่อให้เกิดลำธารหลายสายซึ่งส่วนหนึ่งคือต้นกำเนิดของแควแม่ยมแควสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาการสำรวจเพื่อค้นหาต้นน้ำยมเริ่มต้นที่ดอยภูรังกาในอำเภอปงจังหวัดพะเยา

ต้นน้ำยมคือการรวมกันของลำธารน้อยใหญ่หลายสายโดยมีลำธารที่สำคัญสองสายคือห้วยน้ำคะและห้วยน้ำงิมลึกลงไปในหุบเขาของยอดดอยภูรังกาคณะสำรวจได้พบกับธารน้ำเล็กๆอันเป็นที่มาของต้นน้ำคะก่อนจะขยายสายน้ำลงไปตามชั้นหินสู่เบื้องล่าง

ส่วนห้วยน้ำงิมมีต้นกำเนิดมาจากยอดดอยจีในจังหวัดน่านด้านที่มีพรมแดนต่อเนื่องกับจังหวัดพะเยา

้วยน้ำคะและน้ำงิมไหลมาบรรจบกันพาสายน้ำไปพบกับลำห้วยอื่นๆจนกระแสน้ำกว้างใหญ่กลายเป็นแควแม่น้ำยมในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มด้วยตะกอนดินที่ชะมาตามภูเขากระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ท่อนไม้และทุกสิ่งที่กีดขวางให้หลุดลอยไปตามแม่น้ำนี่คือผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งไม่มีไม้เพียงพอที่จะซึมซับน้ำฝนในปริมาณมากได้

แม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นป่าเบญจพรรณจำพวกไม้แดงไม้มะค่าแต่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือป่าสักที่ขึ้นกระจายหนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ซึ่งถือได้ว่าเคยมีป่าไม้สักสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแต่ด้วยเหตุที่เป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจนับแต่อดีตที่ผ่านมาไม้สักจึงถูกตัดโค่นอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนปริมาณไม้ในป่าลดลง

ปัจจุบันป่าสักที่ยังคงความเขียวขจีให้เห็นอย่างเต็มที่คงเหลืออยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งมีป่าไม้สักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดทว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพื้นป่ากว้างใหญ่ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาล

แต่เพราะการแผ่วถางป่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้การเติบโตตามธรรมชาติไม่อาจทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้อย่างเพียงพอกรมป่าไม้จึงดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าสักเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยกระทำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้และพื้นที่ที่ถูกแผ่วถางซึ่งยึดคืนมา

การปลูกสร้างสวนสักเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่สวนสักแม่พวกอำเภอเด่นชัยและสวนสักแม่จั๊วอำเภอสูงเม่นโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดปลูกซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายหลังกรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกไม้สักด้วยเง่าและปรากฏว่าได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดจึงหันมาใช้วิธีการดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมาเงาสักที่ใช้ปลูกได้จากการหว่านเมล็ดสักซึ่งคัดมาจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีลงบนแปลงปลูกรอให้ต้นอ่อนแทงยอดจนโตได้ขนาดที่เหมาะสมจึงถอนต้นอ่อนออกจากแปลงนำมาตัดเอาแต่เฉพาะส่วนเง่าแล้วริดรากถอยออกก็จะได้เง่าสักที่พร้อมจะนำไปปลูกตามแนวดินบนพื้นที่ที่แผ่วถางและปักแนวเขตระยะที่จะฝังเง่าไว้เรียบร้อยการปลูกป่าสวนสักจะทำเมื่อย่างเข้าฤดูฝนเมื่อผืนดินชุ่มฉ่ำไม่นานเง่าสักก็แตกยอดอ่อนและค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

พื้นป่าที่ถูกแผ่วถางค่อยๆคืนสภาพสู่ความเขียวชอุ่มอีกครั้งแม้ต้นสักต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการงอกงามเป็นต้นใหญ่แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นย่อมคุ้มค่าหากสามารถทดแทนป่าสักส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้บ้างและเพราะความอุดมของป่าไม้สักบนพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมในอดีตจึงเป็นผลให้มนุษย์นำไม้มาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายวัดจอมสวรรค์ศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าเมื่อครั้งชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำป่าไม้ในประเทศไทยเสาต้นสักที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบ่งบอกความสมบูรณ์ของป่าสักในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันศิลปกรรมอันอ่อนช้อยโดยช่างฝีมือโบราณก็ประดับอยู่บนเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวสวยงามในครั้งนั้นชาวอำเภอสูงเม่นยังนำไม้สักมาประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านตลอดจนงานแกะสลักต่างๆได้อย่างงดงามจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกระทั่งไม้สักลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วการใช้ไม้สักในอุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการจึงต้องหันไปใช้ไม้ประเภทอื่นแทนเช่นไม้ฉำฉาซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้เร็วกว่าถึงกระนั้นยังมีผู้ลักลอบนำไม้สักมาผลิตเป็นสินค้าอยู่ทุกขณะการตัดไม้สักจึงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องงานฝีมือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะวัดคุณค่าได้ตราบใดที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาลเช่นป่าสักที่นับวันจะลดจำนวนลงไปทุกที

แม่น้ำยมไหลลัดเลาะออกจากจังหวัดแพร่กระทั่งเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดในเขตภาคกลางตอนเหนือของไทยในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่ากระทั่งเป็นเมืองในอุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หาที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในนามอาณาจักรสุโขทัยอันหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

0: ชุมชนคนไทยแห่งนี้ก่อตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรขอมโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนั้นอาณาจักรแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายเอกลักษณ์ของชนชาติไทยบังเกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของอาณาจักรริมฝั่งยมบังเกิดขึ้นสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอำนาจของดินแดนก็เสื่อมถอยลงกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา9รัชสมัยของราชวงศ์พระร่วงจึงสิ้นสุดลงภายหลังการปกครองสุโขทัยได้200ปีแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในอดีตที่น่าสนใจ
1: ใครจะดำลงไปไอ้ออ
0: ดเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมถึงจึงสร้างเมืองสุโขทัยบนเนินที่สูงขึ้นไปแต่บริเวณดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอเมื่อเข้าหน้าแล้งดังนั้นจึงมีการขุดตะพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางเมืองตลอดจนตะพังล้อมรอบวัดทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ำทำให้สามารถมีน้ำสำหรับดื่มกินได้อย่างเพียงพอตลอดปีที่นอกตัวเมืองมีการปิดกั้นแอ่งในวางซอกเขาเพื่อการไม่ให้น้ำป่าหลากเข้าสู่เมืองแอ่งน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าทำนบพระร่วงซึ่งมีแนวคันดินส่งน้ำจากทำนบไปยังคูคลองในเมืองด้วยยังมีการค้นพบเส้นทางสายยาวนับจากจังหวัดกำแพงเพชรมาจนถึงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเคยเข้าใจว่าในอดีตเป็นถนนเชื่อมเมืองทั้ง3ที่มีชื่อว่าถนนพระร่วงแต่จากการสำรวจในภายหลังจึงทราบว่าถนนพระร่วงเป็นทั้งถนนเชื่อมเมืองและเป็นแนวคันดินที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานโดยดึงน้ำจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรและจากแม่น้ำยมในสุโขทัยส่งไปตามคลองดังกล่าวโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่อปู่พญาร่วงระบบชลประทานดังกล่าวช่วยให้ผืนดินกลายเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งในขณะนั้นความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยยังสะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆพุทธศาสนาได้รับการนับถืออย่างสูงสุดจึงมีวัดวาอารามมากมายโดยเฉพาะที่กลางเมืองมีวัดประจำนครนั่นคือวัดมหาธาตุวัดใหญ่ที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยศาสนสถานยังแฝงไว้ซึ่งความหมายทางศิลปะที่เห็นเด่นชัดคือพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งมีความงามแห่งท่วงท่ากิริยาปรากฏให้เห็นดวงพักอันอิ่มเอิบของพระอัจฉริยะนั้นสะท้อนความรู้สึกสงบร่มเย็นอันเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัย

อีกลักษณะของประติมากรรมที่งามอย่างไม่มีที่ติก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชาวสุโขทัยได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่วงท่าได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามหากยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นและเรียกกันว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณของสุโขทัยพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยหากทำเป็นอุตสาหกรรมมีปริมาณมากสำหรับเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่จัดว่ามีผลงานประณีตงดงามนั้นอยู่ในศรีสัชนาลัยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งมี2แหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาเผาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตประกอบด้วยภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมเช่นเทพพนมที่ใช้ตกแต่งบริเวณช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีรวมไปถึงลวดลายที่ช่างฝีมือสามารถขีดเขียนได้อย่างละเอียดอ่อนช้อยบางลวดลายซึ่งได้มาจากภาชนะของจีนช่างชาวสุโขทัยก็สามารถลอกเลียนได้อย่างแนบเนียนและสวยงามไม่แพ้กันและภาพเรือนไทยบนจานใบนี้คือหลักฐานแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่หาไม่ได้จากที่อื่นความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อหลอมขึ้นเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าอยู่จนปัจจุบันและนี่คือร่องรอยความเจริญอีกประการหนึ่งของกรุงสุโขทัยอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

0: สายน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในบริเวณนี้คือส่วนหนึ่งของแม่น้ำยมที่ชาวสุโขทัยขนานนามว่าแก่งหลวงและเคียงคู่อยู่กับแก่งหลวงคือโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าสุโขทัยราชธานีเมื่อครั้งอดีตชาวสุโขทัยเคยเรียกที่นี่ว่าบ้านเมืองเก่าแต่คนทั่วไปรู้จักที่แห่งนี้ในชื่อเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยอุปราชบางพระองค์เคยเสด็จมาครองเมืองนี้ก่อนจะกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในภายหลังนั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของศรีสัชนาลัยเมืองเอกที่อยู่คู่สุโขทัยตราบจนอาณาจักรล่มสลายทุกวันนี้ศรีสัชนาลัยคงเหลือเพียงร่องรอยอารยธรรมดั้งเดิมที่ผูกพันกับศาสนาอย่างเหนียวแน่นวัดวาอารามนับร้อยแห่งที่กระจายอยู่ทั่วไปเกิดขึ้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคตินิยมของคนในยุคนั้นที่มักสร้างวัดอุทิศให้แก่บรรพชนสิ่งที่ตามมาคือศิลปะแห่งพุทธสถานอันพร้อมด้วยความงามของรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มจรณำประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งรูปลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมสะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวศรีสัชนาลัยทำขึ้นกระทั่งเป็นชุมชนที่มากด้วยคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมนับแต่นั้นร่องรอยความเจริญบนเมืองเก่าแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำยมยังปรากฏโดดเด่นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายผ่านห่วงเวลากว่า7ศตวรรษแม่น้ำยมไหลเลาะสู่เมืองศรีสัชนาลัยดังเช่นที่เคยมาหล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งแม่น้ำผู้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายและในขณะเดียวกันยังคงสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นตราบจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกลุ่มชนชาวพวนจากแขวงเมืองเชียงขวางในดินแดนล้านช้างพากันอพยพออกจากที่พำนักเดิมเดินทางเข้าสู่แดนสยามกระทั่งมาถึงเมืองศรีสัชนาลัยแล้วเข้าจับจองพื้นที่ทำกินบริเวณสองฝากฝั่งลำน้ำยมในตำบลหาดเซี่ยวก่อสร้างบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านชาวพวนและอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เรื่อยมาด้วยความอบอุ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้คือมรดกตกทอดของชาวพวนหรือชาวหาดเซี่ยวในครั้งนั้นสะท้อนถึงลักษณะสังคมที่มีประเพณีความเป็นอยู่เก่าแก่ยาวนานชาวหาเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งประเพณีพื้นบ้านจนทุกวันนี้ใต้ถุนบ้านถูกจัดไว้เป็นที่สำหรับตีเหล็กเป็นมีดดาบและเครื่องใช้อื่นๆที่ยังทำกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ผิดอะไรกับการย้อมผ้าสำหรับนุ่งห่มด้วยครามงานฝีมือที่ผู้หญิงชาวหาเซี่ยวทำสืบต่อกันเรื่อยมา
1: ก็อย่างอีกอย่างนึงฮะคือสมัยก่อนหญิงหาเซี่ยวนะฮะจะเคร่งคัดในการแต่งตัวนะครับถ้าหญิงสาวยังไม่ได้แต่งงานจะใส่สิ้นตินแดงนะฮะ แฮงตูหมายถึงเคียนนมหรือคาดอกด้วยผ้าสีนะถ้าแต่งงานแล้วจะใส่สิ้นตินดำแฮงตูเคียนนมนะด้วยผ้าดำหรือย้อมด้วยหม้อครามนะครับ
0: เอกลักษณ์ของชาวหาดเซี่ยวจึงหมายถึงชุมชนพื้นบ้านที่ยังร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนให้คงอยู่โดยเฉพาะการทอผ้าที่ผู้หญิงหาดเซี่ยวถ่ายทอดฝีมืออันประณีตจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ั้งหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยหูกทอผ้าสำหรับสร้างงานหัตถกรรมชาวบ้านซึ่งเป็นที่ยอมรับถึงความงามอันเป็นเลิศของลวดลายบนเนื้อผ้าโดยเฉพาะศิลปะบนเชิงผ้าสิ้นตีนจกกับลวดลายเก่าแก่ที่ชาวหาดเสี่ยวสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมืออันละเอียดอ่อนจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหาดเสี่ยวจนทุกวันนี้นี่คือบรรยากาศในงานบวชพระของชาวพวนแห่งบ้านหาดเสี่ยวที่มีสีสันผิดแผกไปจากงานบวชของที่อื่นๆเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชุมชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อประเพณีขี่ช้างแห่นาคก่อนเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีที่ชายชาวหาดเสี่ยวจะต้องบวชเป็นพระภิกษุลูกและหลานชาย3คนของครอบครัวจันหอมประดิษฐ์กำลังเตรียมตัวสำหรับงานบวชซึ่งจัดทำเป็นเวลา3วันด้วยกันในวันแรกของงานหรือวันศุกร์ดิบคือวันที่ครอบครัวจะเตรียมเครื่องบรรพชาให้ลูกหลานผู้จะเข้าเป็นพระภิกษุที่ชาวพวนเรียกว่าเจ้าหัวหรือสามเณรที่เรียกว่าจั่วอ้ายเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงมาพร้อมกันยังบ้านงานเพื่อช่วยจัดเตรียมสำรับอาหารและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันเป็นการแสดงถึงน้ำใจและความผูกพันที่มีให้ต่อกันของผู้คนในสังคมเล็กๆแห่งนี้เช้าวันรุ่งขึ้นเรียกว่าวันแห่นาคนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดด้วยลักษณะประเพณีเฉพาะของชาวพวนแห่งบ้านหาเสี่ยวจะปรากฏอย่างเด่นชัดในวันนี้ญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสจะร่วมกันโกนผมโกนคิ้วและอาบน้ำผู้เข้าบวชทั้ง3จากนั้นจึงช่วยกันแต่งตัวให้หน้าในวันมงคลเช่นนี้ชาวหาเสี่ยวอยากให้ผู้บวชได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามอีกสักครั้งก่อนการบรรพชาจึงมีการเขียนหน้าทาปากด้วยสีสันสดใสจนนาคงามพริ้งทั้งใบหน้าและสวมเสื้อกำมะหยี่ผ้าสบายสีตลอดจนเครื่องประดับต่างๆมีตำนานกล่าวว่าครั้งหนึ่งพญานาคได้แปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุแต่กลับคืนร่างเดิมในคืนหนึ่งจนเป็นที่หวาดกลัวของภิกษุทั้งหลายพญานาคจึงจำต้องลาจากเพศบรรพชิตแต่ก่อนไปได้ขอฝากนามนาคไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงตนจากตำนานดังกล่าวชุดของนาคจึงมีมาลาดอกไม้สวมศีรษะเรียกว่าเสิร์ธอันหมายถึงหางพญานาคและถือพนมนาคที่หมายถึงหัวพญานาคพาหนะสำหรับนาคของชาวพวนยังต่างไปจากที่อื่นๆด้วยที่นี่ให้นาคขี่ช้างตามพุทธประวัติครั้งพระเวสสันดรทรงมีช้างปัจจัยนาเคนเป็นช้างคู่บารมีช้างเหล่านี้มาจากหมู่บ้านในอำเภอใกล้เคียงเมื่อก่อนเคยทำงานชักลากไม้ในป่าอันอุดมของภาคเหนือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม้พอให้ชักลากอีกแล้วการเข้าร่วมในพิธีขี่ช้างแห่นาคจึงเป็นทางรอดทางหนึ่งของช้างงานเหล่านี้เมื่อทุกสิ่งตระเตรียมไว้เรียบร้อยนาคจึงลงจากเรือนเพื่อกราบขอขมาแก่ช้างก่อนขึ้นนั่งบนหลังแล้วเคลื่อนขบวนสู่วัดนาคนั่งพนมมือบนหลังช้างพร้อมแว่นตาดำที่ใส่ไว้ปกปิดสายตา
ไม่ให้สัมผัสกับภาพมายารอบตัวเพื่อไม่ให้จิตใจวอกแวกจนละเลิกการบรรพชาในขณะนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนเข้าสู่ตัววัดก็พบกับขบวนช้างแห่นาคและผู้คนอีกจำนวนมากมายทั่วลานวัดศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาของชาวหาดเซี่ยวแสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้เองเหล่านาคมุ่งขึ้นสู่ศาลาเพื่อประกอบพิธีอาราธนารับศีล5จากพระสงฆ์ภายใต้ชุดอันมีสีสันสะดุดตาเหล่านาคพร้อมใจกันทำพิธีนี้ด้วยจิตที่สงบแน่วแน่ภายหลังศาสนพิธีสิ้นสุดลงขบวนช้างแห่นาคทั้งหมดก็เคลื่อนออกจากวัดแล้วแห่แหนเป็นแถวแนวรอบตัวเมือง

การประกอบพิธีดังกล่าวของชาวหาเซี่ยวต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยในแต่ละปีขบวนช้างและนาคจึงมีจำนวนไม่เท่ากันกล่าวกันว่าปีใดทำมาหากินได้ดีมีเงินเก็บมากจะมีช้างแห่นาคกว่า30เชือกแต่ปีใดมีรายได้น้อยช้างแห่นาคอาจเหลือเพียง3เชือกเท่านั้นประเพณีขี่ช้างแห่นาคจึงสามารถบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของชาวหาเซี่ยวในปีนั้นๆได้เป็นอย่างดี

ขบวนแห่อันสนุกสนานยิ่งดูสง่างามขณะเคลื่อนข้ามสายน้ำแม่ยมสายน้ำคู่ชีวิตชาวหาเซี่ยวก่อนกลับสู่บ้านเรือนของตนเมื่อมาถึงหมู่บ้านจึงเริ่มประกอบพิธีรับขวัญนาคอันเป็นพิธีสุดท้ายสำหรับวันแห่นาคก่อนรุ่งสางของวันที่3ซึ่งเป็นวันบวชนาคทั้ง3จะไปประกอบพิธีที่วัดตามประเพณีบวชพระทั่วไปของไทยชาวพวนแห่งบ้านหาดเซี่ยวยังดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนและตราบใดที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจสามารถเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีต่อไปได้ความยิ่งใหญ่ของประเพณีขี่ช้างแห่นาคก็คงไม่มีวันสูญหายไปสายน้ำยมทอดตัวอันสงบออกจากศรีสัชนาลัยมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกกระทั่งถึงอำเภอบางระกำแม่น้ำยมได้แยกสาขาเกิดเป็นคลองสายเล็กๆที่มีชื่อว่าคลองบางแก้วที่นี่ชาวบ้านได้อาศัยน้ำทั้งสำหรับดื่มกินและเป็นที่พำนักอาศัยวัฒนธรรมชาวน้ำตามแบบอย่างคนไทยแต่เก่าก่อนปรากฏให้เห็นณที่นี้ในรูปลักษณ์เรือนแพที่เรียงรายทั่วริมฝั่งคลอง

เรือนแพที่พบเห็นโดยทั่วไปในขณะนี้มีลักษณะตามแบบชนบทเรียบง่ายเรือนเก่าบางหลังยังแสดงถึงความละเมียดละไมของสถาปัตยกรรมแต่ครั้งก่อนอันเป็นตัวบ่งบอกถึงความยาวนานของชุมชนริมคลองบางแก้วได้เป็นอย่างดี

คำบอกเล่าของชาวบ้านกล่าวขานถึงความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายที่ตั้งรกรากบนเรือนแพแน่นขนัดสองฝั่งคลองมากว่าร้อยปีใช้ชีวิตเช่นชาวนาทั่วไปและยังสามารถออกจับปลาที่มีชุกชุมทั่วท้องน้ำวิถีชีวิตอันสุขสบายดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ด้วยความสงบทั้งยังแฝงไว้ซึ่งความงามแห่งคันลองชีวิตของผู้คนตลอดสองฝากฝั่งหากการเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทำให้เรือนริมน้ำเหล่านี้ค่อยๆลดจำนวนลงด้วยไม่อาจต้านกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากที่ท่วมท้นขึ้นทุกปีพัดพาบ้านเรือนให้หลุดลอยเสียหาย

และไม้ไผ่สำหรับผูกแพลูกบัวรองใต้เรือนที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมกลับมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวบ้านไม่อาจสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถึงหลักพันในแต่ละปีได้ในที่สุดเรือนแพก็ถูกยกขึ้นสู่ฝั่งอย่างถาวรทีละหลังเหลือเพียงซากไม้ไผ่ทิ้งไว้ริมฝั่งที่มีค่าเพียงแค่เศษไม้สำหรับก่อไฟ

เรือนแพไม่แน่นขนาดทั่วทั้งฝั่งคลองดังเช่นครั้งก่อนและคงลดจำนวนลงไปเรื่อยๆภาพชีวิตชาวน้ำแห่งคลองบางแก้วอาจเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะค่อยเลือนหายไปในไม่ช้า

จากอำเภอบางระกำในจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำยมไหลเลาะลงสู่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเล็กๆเงียบสงบในพื้นที่ภาคกลางของไทยความเจริญของสังคมสมัยใหม่ยังไม่เข้ามาบั่นทอนที่นี่มากนักความเป็นอยู่แบบชนบทไทยอันอบอุ่นจึงยังเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ยากบนฝั่งน้ำยมแห่งนี่แม่น้ำยมไหลมาบรรจบกับน้ำน่านที่บ้านเกยชัยในอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมเส้นทางที่ทอดผ่านดินแดนแห่งอารยธรรมและชีวิตผู้คนสองฝากฝั่งกว่า700 กิโลเมตร

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขงรวมสี่สายที่ปากน้ำโขง

0: านนะชุดถ่ายทำนะขึ้นไปพบตอนน้ำนะที่น้ำออกนะ
1: ภายหลังการค้นพบขุมปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงบนทิวเขาแดนลาวทางชายแดนไทยพม่ากับขุนน้ำวังและยมบนเทือกเขาสูงแห่งทิวเขาผีปั่นน้ำบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงรายกับพะเยาคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ชายแดนไทยลาวในเขตจังหวัดน่านเพื่อการสำรวจหาขุนน้ำอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำน่านแควสุดท้ายที่ไหลรวมกับแควแม่ปิงวังและยมก่อกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความร่วมมือจากชนเผ่าลั้วที่ชำนาญพื้นที่กับกองร้อยทหารพรานที่3201แห่งกองบังคับการฐานแสงเพ็ญจังหวัดน่านคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยากำหนดจุดสำรวจลงณพื้นที่บ้านนากึ๋นกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านอันเป็นจุดที่แม่น้ำน่านเป็นเพียงลำห้วยสายเล็กๆไหลลงมาจากภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกสืบต่อกันมาว่าดอยขุนน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบาง

ทิวเขาหลวงพระบางประกอบด้วยขุนดอยน้อยใหญ่ทอดตัวยาวต่อเนื่องเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนไทยลาวทางทิศตะวันออกของดินแดนล้านนาไทยในอดีตเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าล้วโบราณและเคยเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์ดอยขุนน้ำน่านเป็นดอยเล็กๆลูกหนึ่งในกลุ่มดอยภูคาภูแวที่ยังหลงเหลือสภาพป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์ในบางจุดเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยความสมบูรณ์หรือแห้งแล้งของป่าผืนนี้เป็นเงื่อนไขโดยตรงต่อปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์แหล่งน้ำที่พึ่งพิงของเกษตรกรไทยจำนวนมากเดือนพฤษภาคมพื้นป่าแห่งดอยขุนน้ำน่านเริ่มได้รับความชุ่มฉ่ำจากฝนต้นฤดูดอกกระเจียวคืนชีวิตชีวาให้กับป่าภายหลังผ่านฤดูร้อนแล้งอันยาวนาน

เอื้องไอยเรศคลี่กลีบดอกออกเป็นช่อยาวงามอยู่ตามคบขาของไม้ใหญ่ทั่วผืนป่าวงจรธรรมชาติของพงไพรเวียนกลับมาสู่วงรอบอันชุ่มชื่นเบิกบานอีกครั้ง

คณะสำรวจเดินทวนลำห้วยน้ำน่านขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของดอยขุนน้ำน่านที่ความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งทานน้ำค่อยๆแคบลงในที่สุดก็พบที่ราบกว้างมีหญ้าและสาบเสือขึ้นรกตรงกลางมีลักษณะเป็นบวกหรือหนองน้ำซึ่งมีน้ำแฉะตลอดทั้งปีชนเผ่าลั้วเรียกหนองน้ำแห่งนี้มาแต่บรรพกาลว่าหนองน่านน้ำจากหนองน่านไหลซึมลงสู่พื้นดินเบื้องล่างกลายเป็นตาน้ำไหลออกมาตามซอกหินหลายจุดนี่คือจุดกำเนิดของทานน้ำหลายสาย

แต่ที่สำคัญที่สุดคือลำน้ำว้าและลำน้ำน่านหรือขุนน่านซึ่งจากนี้จะไปรวมกับต้นน้ำอีกนับร้อยๆสายผสานรวมกันเป็นแม่น้ำน่านสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของแผ่นดินล้านนาตะวันออก

ภายหลังการสำรวจขุนน้ำน่านเสร็จสิ้นลงชาวลั้วแห่งบ้านนากึนคารวะสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาสูงสุดในชีวิตเรียกกันว่าหอเจ้าพ่อพญายอดน่านสถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งบรรพชนชาวลั้วตามความเชื่อของพวกเขาเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายหลังภารกิจสำคัญบรรลุล่วงอีกทั้งเป็นการบูชาประจำปีเมื่อฤดูกาลแห่งงานอาชีพชนิดหนึ่งซึ่งเลี้ยงชีวิตพวกเขามาแต่โบราณเวียนมาถึงนั่นคืออาชีพต้มซวกหรือต้มเกลือกชาวลั้วแห่งดอยขุนน้ำน่านค้นพบมานานแล้วว่าน้ำที่ซึมจากใต้ดินริมลำห้วยบริเวณนี้มีรสเค็มจึงขุดบ่อให้ลึกแล้วตักน้ำไปต้มเป็นเกลือสำหรับบริโภคในครัวเรือนและนำไปขายเป็นรายได้พิเศษนอกเหนือจากการทำนาน้ำหนึ่งกระทะจะต้มเกลือได้ 2-3 กิโลกรัมบ่อเกลือถือเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนในหมู่บ้านโดยจะผัดกันมาต้มเกลือครั้งละ 7-10 วันครอบครัวหนึ่งก็จะมีรายได้ 4-500 บาทแต่ปีหนึ่งจะมีเวลาต้มได้2เดือนเท่านั้นเพราะบางฤดูกาลน้ำก็จะแห้งบ่อจากการศึกษาทางธรณีวิทยาใต้พื้นดินในบริเวณเชิงดอยขุนน้ำน่านมีชั้นทรายสลับกับชั้นเกลือครั้นเมื่อเกิดฝนตกน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินได้ไปละลายชั้นเกลือจนเกิดเป็นน้ำเค็มและเมื่อขุดเป็นบ่อลึกลงไปจึงเกิดเป็นบ่อเกลือประเภทเกลือสินเทาซึ่งมีสารโซเดียมคลอไรด์ใช้เป็นเกลือแกงสำหรับบริโภคได้แต่ก็ไม่มีธาตุไอโอดีนที่จะป้องกันโรคคอหอยพอกเหมือนอย่างที่เกลือจากทะเลมีด้วยเหตุนี้เกลือของชาวลั้วแห่งดอยขุนน้ำน่านจึงเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่ก็นับว่านี่คือวิธีการที่มนุษย์สมัยโบราณเรียนรู้ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อที่จะมีสารที่ให้รสเค็มในเงื่อนไขที่อยู่ห่างไกลจากทะเลอีกทั้งนี่ก็คือที่มาของชื่อกิ่งอำเภอบ่อเกลือชุมชนของชาวลั้วลุ่มน้ำน่านชนกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากขุนน้ำน่านเพื่อเลี้ยงชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์

ในบรรดาขุนเขาที่เป็นต้นทานของลำน้ำน่านดอยภูคานับเป็นดอยที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของทิวเขาหลวงพระบางเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำน่านยอดสูงสุดของดอยภูคามีความสูงเกือบ 2,000 เมตรมีหมอกปกคลุมจนหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีสภาพป่าดิบเขาแน่นทึบและพันไม้แปลกตานานาชนิดแสดงถึงความเป็นผืนป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลกทั้งยังมีการค้นพบพันไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ในบริเวณป่าผืนนี้เพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยทุกๆปีในช่วงปลายฤดูหนาวราวเดือนกุมภาพันธ์ความงามคล้ายดอกท้อบานของกัลปพฤกษ์ช่วยแต่งเติมสีชมพูอันอ่อนหวานให้กับดอยภูคาและยังเป็นสัญญาณให้รับรู้ได้ว่ายามใดที่ดอกกัลปพฤกษ์บานก็จะมีพันไม้อีกชนิดหนึ่งออกดอกสีชมพูชูช่ออยู่ณซอกมุมหนึ่งของผืนป่าภูคาอันกว้างใหญ่พร้อมๆกันไปด้วย

0: ชมพูภูผาเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นโดยนักพฤกษศาสตร์โลกจะรู้จักในชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเบรชชไนเดอร์ไซเนนซิสด้วยเหตุที่ถิ่นกำเนิดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่แน่นทึบโอบล้อมไว้ในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชุ่มชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์มีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายที่มณฑลยูนานประเทศจีนเมื่อกว่า30ปีมาแล้วแต่ต่อมาไม่นานต้นที่ค้นพบก็ตายไปนักพฤกษศาสตร์จึงคาดหมายว่าเบรชชไนเดอร์ไซเนนซิสน่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลกแล้วจนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันธุ์ไม้ในผืนป่าแห่งดอยภูคาอย่างจริงจังในที่สุดได้ค้นพบต้นเบรชชไนเดอร์ไซเนนซิสออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและได้ทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกให้ได้ร่วมแสดงความยินดีและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นป่าแห่งดอยภูคาของประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้หายากของโลกซึ่งได้มีการตั้งชื่อไว้เป็นเกียรติในเวลาต่อมาว่าชมพูภูคา
1: เราได้สำรวจพันธุ์ไม้ทั่วประเทศมาแล้วมีประสบการณ์การสำรวจมากว่า20ปีนี้นะฮะไม้อะไรที่เป็นพันธุ์ไม้ใหม่ๆหรือแปลกๆถ้าเราพบเป็นครั้งแรกนี่มันก็จะสะดุดตาแล้วก็จะสะกิดความสนใจในทันทีต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เมื่อพบครั้งแรกแล้วเข้าไปดูมีใช้คนปีนต้นไม้แล้วขึ้นไปเก็บเพราะต้นไม้ก็อยู่สูงพอสมควรนะครับขึ้นไปเก็บช่อดอกมาดูก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ก็เก็บมาเทียบตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่หอพันธุ์ไม้ในกรุงเทพก็พบว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ของโลกนี่เองนะครับ
0: นอกจากนั้นยังมีการสำรวจพบดงต้นปาล์มโบราณที่ไม่อาจพบเห็นได้ในผืนป่าทั่วไปรวมถึงพืชมีพิษและพืชสมุนไพรซึ่งชาวล้วในถิ่นนี้ใช้เป็นยารักษาโรคอย่างคุ้นเคยมาแต่อดีต
2: คนก็มีกินอันนี้หมูไปกินกับตายคนกินกับตาย
0: เช่นเครือขางช้างใช้รากต้มกินเป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอวหรือปัสสาวะเป็นเลือดต้นเตยข้าวใช้ต้มกินแก้โรคนิ่ว
2: มาจากในมันจะออกมา
0: ใบลิ้นนำมาต้มกับมะเฟืองป่ารวมกันเป็นยามดชะคึดใช้รักษากามโรคใบแคะเมื่อนำมาบดผสมกับน้ำ 5-7 ใบหากใครดื่มก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตในสมัยโบราณชาวล้วใช้เป็นยาพิษฆ่าศัตรูแต่ปัจจุบันใช้เป็นยาเบื่อสัตว์ที่เข้ามากินข้าวไร่หรือข้าวโพดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและลักษณะพิเศษของพันธุ์พืชหายากที่มีค่าดอยภูคาจึงถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลกปลายปีพุทธศักราช2531กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาขึ้นเพื่อพิทักษ์ปกป้องผืนป่ากว้างกว่า 700,000 ไร่นี้ไว้ให้ดำรงคุณค่าในฐานะห้องสมุดธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของชาติอย่างไรก็ตามชุมชนชาวล้วทั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้กันมาแต่โบราณและที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังสงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์สงบลงก็เป็นอุปสรรคใหญ่ในการอนุรักษ์ป่าดอยภูคาอย่างยิ่งในเมื่อการทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยขยายวงออกไปเรื่อยๆรวมถึงความลำโมบของนายทุนพ่อค้าไม้ที่อาศัยเส้นทางยุทธศาสตร์เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าจนส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชหายากในถิ่นนี้อย่างน่าห่วงใย
1: จะเห็นว่าชมพูบุคคลปัจจุบันนี้

0: ขึ้นอยู่ห่างจากแนวขอบป่าดิบดั้งเดิมซึ่งติดกับบริเวณไร่เลื่อนลอยของชาวเขานี่ไม่กี่สิบเมตรนี่เองซึ่งนับว่าอันตรายและอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ยอดชมพูภูคาในขณะนี้ได้หักลงมาแล้วกิ่งเริ่มหักเนื่องจากว่าบริเวณเรือนยอดของป่ารอบๆนี่ได้ถูกเปิดออกเมื่อเรือนยอดของป่าถูกเปิดออกลมก็พัดเข้ามาในบริเวณเรือนยอดได้ทำให้กิ่งไม้เริ่มหักระยะแรกๆก็หักลงไปบ้างเล็กน้อยต่อมาก็จะถูกลมพัดเสาะโปร่งขึ้นมากทุกทีนะฮะแล้วเมื่อไรเรือนยอดของป่านี่ถูกเปิดออกกว้างมากโอกาสที่ชมพูภูคานี่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่นี่แทบจะไม่มีเลยซึ่งการสูญเสียเหล่านี้เป็นการสูญเสียที่ไม่มีโอกาสจะฟื้นคืนกลับมาได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในพืชพันธุ์ที่ถูกตัดฟันทำลายลงไปพร้อมๆกับป่านั้นอาจจะมีต้นไม้ที่มีคุณค่าเป็นยารักษาเอดรวมอยู่ด้วยก็ได้นะฮะ
1: ปีพุทธศักราช2534อนาคตของชมพูภูคายังอยู่ในภาวะล่อแหลมเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ต้นน้ำร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคาใช้ความพยายามเพาะเมล็ดชมพูภูคาแล้วนำไปปลูกขยายพันธุ์แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุที่ต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ที่ภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันเป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการเกษตรที่จะช่วยขยายพันธุ์พืชได้เป็นทวีคูณด้วยวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยอย่างจริงจังว่านอกจากความสวยงามของช่อดอกแล้วชมพูภูคาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากเพียงใด
2: ชมพูภูคาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยช่อยาวนะฮะดอกโตสีชมพูใสเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะถ้าหากว่าสูญพันธุ์ไปในแง่ในห้องแลบไม่มีปัญหาในแง่ปลูกต้นอ่อนไม่มีปัญหาแต่ในแง่ปลูกในสภาพธรรมชาติถ้าสภาพระบบนิเวศได้เปลี่ยนไปเช่นไม่ชื้นแล้วนะคะหรืออากาศร้อนมากมันก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ

ปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาจากห้องทดลองบางส่วนได้ถูกส่งกลับมาให้ยังรากเติบใหญ่ในถิ่นฐานเดิมแห่งดอยภูคาอีกครั้งแต่บัดนี้สภาพป่าได้เปลี่ยนแปลงไปจนยากจะมีหลักประกันได้ว่าจะสามารถเติบใหญ่ให้ดอกผลอันงดงามเฉกเช่นต้นแม่ที่ค้นพบเพียงต้นเดียวหรือไม่ในภาวะที่มนุษย์ยังไม่หยุดยั้งการทำลายสภาพป่าดั้งเดิมซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอันร่มเย็นของชมพูภูคา

ความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งขุนน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข

ในบรรดาแควทั้ง4ที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน่านนับเป็นแควสายที่ยาวที่สุดและยังมีทิศทางการไหลที่วกวนและคดเคี้ยวเป็นที่สุดการเดินทางอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยของสายน้ำจากเทือกเขาสูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชวนพิศวงอันทำให้มนุษย์ได้ประจักษ์ในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำที่มีอยู่อย่างมหาศาลมิรู้จบสิ้นจากดอยขุมน้ำน่านแห่งทิวเขาหลวงพระบางในเขตกิ่งอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลำห้วยน้ำน่านไหลจากจุดกำเนิดย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือแทนที่จะไหลลงใต้เช่นแควเจ้าพระยาสายอื่นๆจนกระทั่งถึงอำเภอทุ่งช้างจึงไหลวกอ้อมลงทางใต้ตามความคดเคี้ยวของหุบเขาที่สลับซับซ้อนสู่อำเภอเชียงกลางอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองแล้วจึงไปรวมกับแม่น้ำว้าที่อำเภอเวียงสาผสานรวมกันเป็นสายน้ำเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนันทบุรีศรีนครน่านเรื่อยมาจนปัจจุบัน

0: ชาวจังหวัดน่านเรียกเสาดินรูปร่างประหลาดและวางตัวระเกะระกะเป็นบริเวณกว้างนี้ว่าห้อมจ้อมที่จริงคือชั้นดินตะกอนที่ยังจับตัวกันไม่แน่นแต่ถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นเวลานานนับพันปีจนกลายเป็นร่องลึบและบ้างก็เป็นแท่งเสาในรูปลักษณ์แปลกๆแตกต่างกันออกไปนี่คือวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มนุษย์พยายามทำความเข้าใจเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำน่านที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ซึ่งชาวน่านแต่โบราณตั้งชื่อเรียกตามรูปลักษณะที่เขามองเห็นว่าน้ำครกหมายถึงแหล่งน้ำซึ่งมีรูปร่างโค้งตวัดไปคล้ายกับรูปทรงสันฐานของครกซึ่งมีปรากฏอยู่สองฝั่งแม่น้ำน่านหลายแห่งโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองน่านเรื่อยลงมาถึงอำเภอเวียงสานักวิชาการธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าออกซ์บาวเล็กหรือทะเลสาบรูปแอกเพราะอาจเปรียบโค้งนี้ได้กับแอกที่ชาวนาใช้สวมคอบัว
1: เป็นทะเลสาบรูปแอกวัวสำหรับบ้านเรามีชื่อของมันนะฮะในอีสานเรียกว่าอุดแล้วก็ทางน่านเรียกว่าน้ำครกลักษณะการเกิดคือการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำคือแม่น้ำเราเนี่ยปกติเราจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนี่ยนะท่านธรณีวิทยามีการทำงานในสองลักษณะลักษณะคือกัดลงไปในแนวลึกอีกลักษณะคือทำงานในแนวราบไม่ถึงว่ากัดข้างหนึ่งแล้วก็ทับถมตะกอนข้างหนึ่งจะทำให้ลักษณะของแม่น้ำเนี่ยจะเป็นรูปโค้งคดเคี้ยวไปมาที่เรียกโค้งตวัดซึ่งถ้าโค้งมากๆเข้ามากๆเข้ามันก็จะอาจจะไปเจอกันเข้าแล้วแม่น้ำก็เปลี่ยนทางเดินก็เหลือบริเวณแถบนั้นเนี่ยให้เป็นทะเลสาบรูปแอกวัวหรือว่ากุด
0: หนองน้ำที่เห็นนี้ในอดีตเคยเป็นแม่น้ำน่านมาก่อนแต่ปัจจุบันคือตัวอย่างหนึ่งของทะเลสาบรูปแอกวัวหรือน้ำครกชาวบ้านอยู่ที่นี่กันมา 3-4 ชั่วอายุคนบรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาจากจังหวัดเชียงรายมาพบหนองน้ำครกที่มีปลาชุกชุมจึงลงหลักปักฐานสร้างบ้านเรือนอยู่กันที่นี่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าแม่น้ำน่านบริเวณนี้ได้เปลี่ยนทิศทางเดินไปนานกว่า100ปีมาแล้วโดยมีเรื่องเล่าว่าสาเหตุเกิดจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เราอาจแบ่งลักษณะของน้ำครกหรือทะเลสาบรูปแอกได้2ลักษณะแบบแรกแม่น้ำกัดเซาะไปเรื่อยๆตามกาลเวลาจนในที่สุดส่วนโค้งได้ชนกันจนแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินเกิดเป็นน้ำครกที่มีส่วนปลายติดกันพื้นดินตรงกลางกลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบเช่นน้ำครกที่บ้านดอนชัยอำเภอเวียงสาแบบที่สองเมื่อแม่น้ำกัดเซาะไปได้ระยะหนึ่งเกิดมีน้ำท่วมบ่ารุนแรงจนแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินไปทันทีเกิดเป็นหนองน้ำรูปแอกวัวหรือรูปคล้ายครกต่ำข้าวเช่นน้ำครกผาแท่นน้ำครกผาจ่อง
1: เรื่องของการเกิดทะเลสาบรูปแอกวัวหรือกุดเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรียกวิวัฒนาการการทำงานของแม่น้ำมนุษย์ต้องพัฒนาเข้ามาช่วยเพราะว่าการตัดเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำนี่น้ำการที่จะซึมไหลเข้ามาและไหลออกนี่ก็จะน้อยจะเป็นเพียงรับน้ำฝนงั้นเราต้องเข้าไปช่วยพัฒนาให้มันเกิดประโยชน์คือไม่ให้น้ำเสีย
0: ที่บ้านครกคำอำเภอเวียงสาหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นของจังหวัดน่านชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับสวนสาธารณะริมน้ำเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำครกซึ่งพวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาไม่ให้ตื้นเขินจนกลายเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรและยังได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงปล่อยพันธุ์ปลาลงไปเพื่อให้น้ำครกเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับคนในหมู่บ้านนอกเหนือจากการเป็นสถานที่พักผ่อนแหล่งน้ำที่ชาวบ้านกำลังเดินข้ามนี้เป็นน้ำครกแบบที่มีพื้นดินเป็นเกาะอยู่ตรงกลางจึงมีชุมชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เรียกว่าบ้านน้ำครกใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้สร้างฝายสาธารณะขึ้นเ เพื่อให้น้ำครกเป็นประโยชน์ทางการเกษตรต่อประชาชนทำให้ผืนดินบริเวณเกาะกลางน้ำครกเป็นดินดีจะปลูกลำไยหรือยาสูบก็ได้ผลผลิตสูงจนเป็นที่ร่ำลือว่าที่นี่คือเกาะสวรรค์ของการทำมาหากินโดยแท้อย่างไรก็ตามนับวันน้ำครกใหม่ก็ยิ่งตื้นเขินและแคบลงเรื่อยๆด้วยวัชพืชและผักตบชวากำลังรุกรานไปทั่วท้องน้ำวันข้างหน้าหากยังไม่ได้รับการแก้ไขน้ำครกใหม่ก็จะตื้นเขินจนหมดสภาพไปไม่เหลือร่องรอยของแม่น้ำที่ไหลโค้งมาเอื้อความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตภายในเกาะสวรรค์แห่งนี้อีกต่อไปแล้วในที่ราบลุ่มแม่น้ำทั่วประเทศไทยเราอาจพบเห็นปรากฏการณ์น้ำครกหรือทะเลสาบรูปแอกได้ทั่วไปเช่นที่แม่น้ำเวรุจังหวัดตราดแม่น้ำมูลในที่ราบลุ่มภาคอีสานแต่สำหรับที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคเหนือกล่าวได้ว่าในบริเวณแม่น้ำน่านยังคงปรากฏร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นเด่นชัดที่สุดแม้น้ำครกเก่าจะตื้นเขินไปก็ยังเกิดน้ำครกใหม่ขึ้นแทนที่ตราบเท่าที่ขุนน้ำน่านยังไม่สิ้นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ใครก็ไม่อาจจะไปแข็งขืนได้มนุษย์มีหน้าที่เพียงเรียนรู้ทำความเข้าใจและรู้จักใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์เท่านั้น

0: การตื่นขึ้นทำกิจวัตรท่ามกลางอากาศหนาวในเวลา6นาฬิกาเศษเช่นนี้นับว่าเช้ามากสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับชาวบ้านปากนายริมแม่น้ำน่านนี่ถือว่าสายมากแล้วสำหรับวงจรชีวิตอันเป็นปกติของพวกเขาที่เริ่มต้นมาตั้งแต่กลางดึกซึ่งคนส่วนใหญ่ยังหลับไหลอยู่นายบุญมีสุขคำวันใหม่ของเขาเริ่มต้นตั้งแต่2นาฬิกาเศษลุกขึ้นมาจัดการกับตะเกียงเจ้าพายุเป็นอันดับแรกไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีปลาให้จับตะเกียงเจ้าพายุเป็นอุปกรณ์ล่อปลาให้เข้ามาเล่นไฟในยอทุกๆวันราว 2-3 นาฬิกาชีวิตชีวาของชุมชนปากนายก็จะเริ่มขึ้นทุกบ้านจะตื่นมาปล่อยยอลงน้ำแล้วจุดตะเกียงแขวนไว้ล่อปลานายบุญมีลงทุนกับน้องชายสร้างแพยอขึ้น4ปากเลยต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นจะได้มีเวลาตระเวนเอาตะเกียงไปแขวนให้ทั่วถึงนายชื่นสุขคำน้องชายมานอนรอในกระต๊อบบนแพยอตั้งแต่เมื่อคืนไม่ใช่บ้านก็คุ้นเคยเหมือนบ้านเพราะนี่เป็นทั้งน้ำพักน้ำแรงและอู่ข้าวอู่น้ำของครอบครัวที่ต้องเอาใจใส่ดูแลเสมือนบ้าน
1: รู้ว่าตะเกียงนี่รู้ว่าเนี่ย
0: แขวนตะเกียงล่อปลาแล้วทีนี้ก็นั่งฟังเพลงรอปลาหลงกลมาเล่นไฟไปราว3ชั่วโมงพอฟ้าสางก็ตักตวงสินในน้ำกันได้นี่คือเครื่องมือทำประมงง่ายๆที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาในระยะ15ปีมานี้เองแต่ละวันยอปากหนึ่งจะได้ปลา 5-10 กิโลกรัมเอาไปตากแห้งแล้วส่งขายได้ถึงกิโลกรัมละ 12-15 บาท2พี่น้องมียอ4ปากวันหนึ่งก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า200บาทแต่หากไปที่ท่าปลาก็จะพบว่าปากนายเป็นแหล่งปลาใหญ่ๆอย่างปลากดปลาตะเพียนปลาแดงและที่ขึ้นชื่อที่สุดคือปลาบู่ซึ่งจับกันเป็นล่ำเป็นสันเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นรสหวานส่งไปขายตลาดญี่ปุ่นจะได้ราคาดีมากท่าปลาจึงรับซื้อปลาบู่จากชาวประมงในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 70-80 บาทซึ่งจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อแปรรูปเป็นอาหารตั้งโต๊ะภัตตาคารในกรุงเทพหรือที่ญี่ปุ่น
1: 11โล6
0: ปากนายจึงนับเป็นแหล่งประมงเรื่องชื่อของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่งภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ที่กว้างใหญ่ถึง 13,000 ตารางกิโลเมตรกินอนาบริเวณตั้งแต่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านไปจนถึงอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของไทยตามโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำน่านนี่คือเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศปีละ960ล้านกิโลวัตต์เก็บกักน้ำเพื่อส่งไปเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบสองฝั่งแม่น้ำน่านและทุ่งราบเจ้าพระยาราว1,800,000ไร่แต่เมื่อพื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายจนส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่ากลัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการปลูกป่าทดแทนเหนือเขื่อนเพื่อให้ความชุ่มชื้นกลับคืนมาแม้ว่าจะต้องใช้เวลารอคอยผลสำฤทธิ์ในระยะยาวเพียงใดก็ตามทั้งนี้เพื่อจะเป็นหลักประกันหนึ่งในการป้องกันวิกฤตการน้ำแล้งจนต้องให้ชาวนาเลื่อนเวลาทำนาปีออกไปดังเช่นที่อุบัติขึ้นในช่วงฤดูทำนาปี 2533 ถึง 2534 ที่ผ่านมา ช่นเดียวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิดที่ได้ปล่อยให้แพร่ขยายพันธุ์ภายในอ่างเก็บน้ำบัดนี้ได้ส่งราษฎรหันมาทำประมงกันเป็นล่ำเป็นสันเกิดมีเรือนแพเรียงรายตามริมอ่างเก็บน้ำกว่า700แพซึ่งรวมถึงชุมชนประมงบ้านปากนายแห่งนี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาที่สินในน้ำแห่งขุนน่านได้โอบอุ้มชีวิตลูกหลานชาวประมงแห่งลุ่มน้ำนี้อย่างเอื้อเอ็นดูดังลูกในอุทรเสมอมา

จากจังหวัดอุตรดิตถ์แม่น้ำน่านเดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกและได้ไหลผ่านใจกลางเมืองจนเคยมีชื่อเรียกกันว่าเมืองอกแตกอันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ให้พิษณุโลกมีฐานะเป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเสมอมาทั้งยังเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของลูกแม่น้ำน่านผู้หาญกล้าพระองค์หนึ่งซึ่งภายหลังคือวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไว้ให้ลูกหลานไทยทั้งมวลพระนามของพระองค์เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่ามหาราชดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือพระองค์ดำทรงพระราชสมภพและเจริญพระชนมพรรษาณเมืองพิษณุโลกทรงดำรงพระยศเป็นมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกในช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยากำลังคับขันเพราะตกเป็นประเทศราชของพม่าด้วยพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทรงกอบกู้ปิตุ

ในที่สุดถึงปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพม่าแล้วเสด็จขึ้นครองราชเป็นวีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันแรม13ค่ำเดือน8

ชาวจังหวัดพิษณุโลกจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองด้วยขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติกลางลำน้ำน่านเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งวีรกษัตริย์ลูกแม่น้ำน่านผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้สืบไป

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเตรียมประชุมชุดสืบสวนพร้อมสอบปากคำพยานคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถกระบะชนขบวนพระสงฆ์เดินธุดงค์มรณภาพ10รูปที่จังหวัดมุกดาหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กชายวัย11ปีขับรถยนต์กระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเหตุให้มีพระสงฆ์มรณภาพรวม10รูปและได้รับบาดเจ็บอีก12รูปว่าในวันนี้จะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดพร้อมเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นสำคัญว่าเด็กชายคนดังกล่าวสามารถขับรถยนต์ได้อย่างไรทั้งนี้หากพยานหลักฐานครบถ้วนอาจมีการดำเนินคดีกับเด็กในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บแต่ต้องรอผลการประเมินจากแพทย์และนักจิตวิทยาก่อนว่าเด็กพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ส่วนผู้ปกครองอาจถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพรบ.คุ้มครองเด็กโฆษกรัฐบาลเผยกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดสะท้อนขบวนการยาเสพติดปรับรูปแบบต้องยกระดับการทำงานจับกลุ่มป้องกันและบำบัดต่อเนื่องคุณยุวธิดาผู้กำหนดรายงานครับ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่ลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการค้ายาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารัฐบาลจึงต้องปรับมาตรการให้เท่าทันโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจจะใช้ในการลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดช่องทางของเครือข่ายค้ายาเสพติดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ชเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา14นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะครับวันนี้6กรกฎาคม2569นะครับมารายงานตัวครับภาคเช้านะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับดูแลกันที่จส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเช้าวันจันทร์ครับทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะครับข่าวสารต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้นะครับในทุกหน้าปัดวิทยุทาง FM 100นะครับแล้วก็ทางโซเชียลนะครับที่หลายคนก็ดูผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันล่าสุดทั้ง YouTube นะครับก็สามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชัน JS 100ได้หรือจะฟังสดออนไลน์นะครับนะก็มีเข้าไปในโหมดของช่องทางโซเชียลเหมือนกันนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันนี้นะครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกันก็มีมารอทักทายกันเรียบร้อยนะครับเช้าวันนี้การจราจรเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยกันอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808เปอร์นิโทรฟรีครับดอกจัน1808และหมายเลข1137นะครับเดินทางไปที่ไหนพบเจออุปสรรคเริ่มมีสะดุดกับการเดินทางกันบ้างแล้วรถเริ่มชะลอตัวบ้างแล้วถ้าทราบสาเหตุคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับเพชรเกษมในด้านขาเข้านะครับช่วงบางว่าเนี่ยเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยขาเข้านะครับช่วงเลยตัดกับทางราชพฤกษ์มานะครับมีรถชะลอตัวนะครับเริ่มมีสะสมนะฮะช่วงเพชรเกษม38เนี่ยเริ่มชะลอตัวราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้าผ่านทางด้านของต่างระดับสนเรียบเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกับกลับพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ากลับพฤกษ์นี่มีท้ายอยู่ข้ามคลองบางว่านะครับรถชะลอตัวนะฮะแล้วก็ทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนกรุงทนเข้าไปเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ใต้ BTS โพนิมิตนะครับนะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แบบเมื่อคืนนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกโอ้โหก็เรียกได้ว่าเต็งแชมป์อีกหนึ่งทีมนะครับแซมบ้าบราซิลตกรอบแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะครับทีมชาติบราซิลนะครับโกจรมาพบกับทางด้านของทีมชาตินอร์เวย์นะปรากฏว่าพ่ายให้กับนอร์เวย์นะครับ1ประตูต่อ2นะครับส่งผลให้นอร์เวย์นี่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับเห็นภาพของทางด้านของเนย์มาร์นะครับแหมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเก่งของบราซิลตัวเก๋าเลยนะครับหลั่งน้ำตาครับหลังจากที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายพ่ายให้กับทีมชาตินอร์เวย์หลายคนเชียร์เยอะนะคนไทยนี่ชมกันเยอะมากนะครับก็น่าเสียดายนะครับบราซิลนี่ถือว่าเป็นสีสันนะครับทั้งกองเชียร์นะทั้งเรื่องของสไตล์ของนักเตะความสามารถเฉพาะตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าดึงดูดนะแฟนฟุตบอลทั่วโลกมากมายทีเดียวนะครับแต่ปีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะถึงแม้ว่ารอบๆก่อนหน้านี้อาจจะเอาชนะทีมอย่างญี่ปุ่นมาได้นะครับก็เรียกได้ว่าแหมก็ถือว่าเฉียดฉิวนะครับมาในรอบนี้ก็พ่ายให้กับนอร์เวย์ไปตกรอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอัปเดตล่าสุดโมร็อกโกนะครับผ่านเข้ารอบหลังจากเอาชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0ฝรั่งเศสก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมเอาชนะปารากวัยไปได้1ประตูต่อก็พ่ายให้กับนอร์เวย์ไปตกรอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอัปเดตล่าสุดโมร็อกโกนะครับผ่านเข้ารอบหลังจากเอาชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0

0: แข่งที่เม็กซิโกนะมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามนะว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าตามรายงานมีเรื่องของฟ้าผ่านะครับแล้วก็ฟ้าที่อาจจะมีความเสี่ยงกับการแข่งขันนะครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับจะอัปเดตให้ได้ทราบนะครับนะ7 นาฬิกานะครับวันนี้นะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณสงกรานต์ครับคุณสงกรานต์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณสงกรานต์อยู่ประเทศไทย
1: อุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกลาดประเขานะฮะมาจากมินบุรีมุ่งไปบางเขนนะครับ
0: ครับขาเข้านะ
1: ขาเข้าใช่มีจราจรเอารถมาจอดฝังไว้นะฮะผมผ่านมาประมาณสัก4นาที5นาทีแล้วไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยัง
0: ตรงไหนตรงกลางสะพานไหมหรือว่าเชิงทางขึ้นยังไงฮะ
1: ใช่กลางสะพานเลยฮะผมมองไม่เห็นนะเห็นแต่มีแต่รถน่าจะรถฉุกเฉินอยู่ข้างบนสะพาน
0: อ๋อทางคุณสงกรานต์นี่ใช้พื้นล่างใช่ไหม
1: ก็ต้องเบี่ยงซ้ายหมดนะฮะ
0: เขาไม่ให้ขึ้นเลยนะตอนนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ให้ขึ้นเลยฮะเมื่อสัก5 นาทีที่แล้วนะฮะ4-5 นาทีที่แล้วพอลงเลยสนามลุมพินีมาก็มองขึ้นบนสะพานก็ยังโล่งอยู่นะฮะยังไม่มีรถวิ่งมาครับลองเช็คดูนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท้ายแถวขาเข้ารามอินทรานะครับตอนนี้เกือบถึงต่างระดับวัชรพลนะครับมีท้ายสะสมประมาณ2กิโลเมตรกว่าด้านบนของสะพานข้ามแยกลาดปลาเขานะฮะมีอุบัติเหตุยังไม่ทราบชนิดรถยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับเห็นมีเจ้าหน้าที่จอดปิดทางไม่ให้ขึ้นสะพานก็ปัดรถให้ลงพื้นราบนะครับมีรถกู้ภัยเปิดสัญญาณไฟอยู่บนสะพานแล้วนะครับสะพานข้ามแยกลาดปลาเขานะครับในฝั่งขาเข้ารามอินทราตอนนี้เริ่มมีผลกระทบกับการจราจรแล้วนะครับนะตามหลังมาเนี่ยท้ายอยู่ประมาณซอยรามอินทรา28ตรงเนี้ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับผ่านสนามมวยลุมพินีผ่านไปทางด้านของวงเวียนบางเขนตรงไปแจ้งวัฒนะสู่ราชการยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับแจ้งวัฒนะในทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางปากเกร็ดขาเข้าก็ยังดีครับลงจากสะพานพระราม4สะพานพระราม4มีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงมาทางด้านของเลี่ยงเมืองนะก็ยังคล่องตัวดีรัตนาธิเบศรเข้าแครายนะครับรถเยอะนะครับโอ้ท้ายนี่ตอนนี้เลยแยกเลี่ยงเมืองไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าลงจากสะพานพระนั่งเกล้านี่ก็เจอท้ายเลยนะฮะลงจากสะพานตัวใหม่เนี่ยเจอท้ายเลยหนาแน่นนะครับรัตนาธิเบศรเข้าแครายเลยจากแยกแครายเคลื่อนตัวได้นะครับคู่ขนานยังวิ่งได้นะคู่ขนานเนี่ยนะฮะรัตนาธิเบศรนะครับช่องทางหลักก็จะติดเป็นประจำส่วนติวานนท์ที่มาจากแยกติวานนท์ท้ายก็ยังไม่ถึงซอยเรวดีจากฝั่งสนามบินน้ำท้ายสั้นนะครับงามวันขาเข้าบางเขนไปแยกเกษตรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีกลับกันด้านขาออกจะมีชะลอช่วงข้ามคลองลัดยาวนะครับชะลอข้ามสะพานพงเพชรนะฮะตรงนี้แต่ว่าถ้าเลยแยกพงเพชรไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับในด้านขาออกทั้งด่วนนะครับทางพิเศษศรีรัตน์ที่จะลงงามวงวานก็เริ่มมีปริมาณรถละนะครับช่วงเหนือนะครับถนนงามวงวานที่จะเข้ามาทางด้านของประชาชื่นเนี่ยรถเริ่มชะลอตัวเข้าหน้าด่านประชาชื่นนะฮะรัชดาครับวงสว่างประสนุกูลรถเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ลอยข้ามแยกวงสว่างทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านขาเข้าต่อเนื่องไปราชวิภาเนี่ยจะมีชะลอตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นลอยข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องประสนุกูลเลยประสนุกูลไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันก็ชะลอตั้งแต่เลยแยกประสนุกูลนะครับแล้วก็ติดยาวมาจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7นะฮะน่าจะมีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางจรัญใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับวงสว่างก่อนจะขึ้นสะพานพระราม7ไม่แน่ใจว่ามีเหตุหรือเปล่านะเนี่ยมีท้ายสะสมตั้งแต่ประชานุกูลเลยนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของจรัญเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้บางพลัดนะครับสิรินธรเข้าแยกบางพลัดเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับด้านบนสะพานสังฮีนะอันนี้ก็ขาเข้านะครับกำลังเร่งระบายอยู่นะส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงแยกจรัญช่วงแยกอรุณอมรินทร์ในด้านขาเข้าสะพานพระราม8ก็รถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับติดนะยัง

0: พอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับหลายๆจุดนะทางรอบในเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถนะทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดินแดงเข้ามาเนี่ยนะครับมีท้ายสะสมอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงนะเริ่มมีผลกระทบมาถึงถนนดินแดงนะครับส่วนทางด้านของราชวิถียังคล่องตัวผ่านโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินเข้าอนุสาวรีย์พหลโยธินนะทางพญาไทเนี่ยก็ยังค่อนข้างคล่องตัวจะมีด้านจากดินแดงเข้ามาเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะราชปรารภนะครับจากสามเหลี่ยมดินแดงมาทางด้านของแยกหมอเหลงมีท้ายเริ่มสะสมนะครับที่ซอยราชปรารภ18นะตรงนี้รถเติมเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นส่วนฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องแยกมักกะสันไปสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับประตูน้ำยังดีครับเพชรบุรีด้านขาเข้ายังคล่องตัวแต่เริ่มชะลอตรงช่วงข้ามแยกคลองตันนะครับมีท้ายสะสมอยู่เชิงทางขึ้นต่อเนื่องมาทางทองหล่อเลยทองหล่อมาคล่องตัวนะครับพร้อมพงมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาทางด้านของประตูน้ำไปราชเทวีแยกเพชรพระรามเนี่ยยังได้แต่ว่าฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานข้ามแยกยมราชก็จะเริ่มเจอท้ายตั้งแต่แยกเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวีติดเบี่ยงแนวก่อสร้างตรงนี้ด้วยนะครับพญาไทจากสัมย่านนะครับต่อเนื่องมาทางปทุมวันเนี่ยยังคล่องตัวดีนะอังรีดูนางวิทยุนะครับหรือว่าราชดำริก็ยังใช้การได้ดีณเวลานี้ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังมีเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุสลดเพราะว่ามีพบผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเมื่อเวลา 4:10 นรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยงามวงวาน15นะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ครับไฟเนี่ยได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับจนบริเวณบ้านชั้นที่2เนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเทศบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครนนทบุรีและอาสาสมัครนี่ก็เร่งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้จนเริ่มสงบลงเมื่อช่วง 4:40 นะครับหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบริเวณตัวบ้านปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตจำนวน2รายภายในห้องนอนชั้น2ของบ้านตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อและเพศของผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดนี้ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชนะครับเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับกับความสูญเสียด้วยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยโหเป็นเหตุสลดเลยนะครับคุณผู้ฟังเพลิงไหม้ในช่วงที่ทุกคนกำลังหลับไหลนะครับแม่ที่งามวงวานซอย15นะครับเมื่อคืนเกิดเหตุเมื่อช่วง 4:10 ควบคุมเพลิงได้ 4:40 นะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะเมื่อช่วง 5:00 นนี่ก็มีอุบัติเหตุนะครับรับแจ้งเข้ามาถนนวงสว่างเดี๋ยวนะก่อนถึงสะพานพระราม7เล็กน้อยน่าจะเป็นเหตุนี้แน่ๆเมื่อสักครู่ครับที่สอบถามคุณผู้ฟังไปรถยังชะลอตัวเป็นเหตุตั้งแต่เมื่อช่วง 5:00 นนะครับรถแท็กซี่เสียหลักชนแบเรียร์มีเจ้าหน้าที่นะครับกำลังรอมาดำเนินการแล้วล่ะนะฮะรถยังชะลอช้าอยู่นะครับด้านที่มาจากฝั่งประชานุกูลนะฮะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7เนี่ยมีเหตุตั้งแต่ช่วง 5:00 นะครับก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่บริเวณต่างระดับประชานุกูลนะครับเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะทราบเป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังถนนวงสว่างในด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม7จากแยกวงสว่างเนี่ยมีรถแท็กซี่เสียหลักชนแบรีเออร์นะครับเพิ่มเติมได้นะครับล่าสุดใครที่ใช้เส้นทางนี้อยู่เพราะว่าเห็นสภาพการจราจรรถเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับนะเพิ่มเติมได้ว่าตอนนี้ดำเนินการอย่างไรกันแล้วบ้างนะครับในที่เกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยก็จะมีชะลอขึ้นลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในด้านฝั่งขาเข้าต่อเนื่องไปทางราชวิภาเนี่ยนะฮ ะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังก็ช่วยรายงาน ล่าสุดกันได้นะครับว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคุณฟังเรื่องของสภาพอากาศเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนะครับ27องศาเซลเซียสครับความชื้นสัมผัส 88% แต่มีกลุ่มฝนทางด้านของจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีฝนตกเป็นกลุ่มใหญ่แต่ตกเล็กน้อยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวอัปเดตกันนะครับเรื่องของตัวพายุไมสักด้วยซึ่งล่าสุดนี้ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่13แล้วนะครับบอกว่าเมื่อเวลา 1:00 น.ตัวพายุโซนร้อนไมสักอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะครับโดยเมื่อเวลา 4:00 น.มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลกวางซีประเทศจีนนะครับความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปด้วยนะครับในส่วนของอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นประกาศฉบับที่13นะครับเมื่อช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมานะส่วนเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่มีอีกเหตุหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง0 น.45 นาทีนะครับก่อนตีหนึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานทอผ้าที่ซอยเทศบาลบางปู73นะครับตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองครับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีรถน้ำจากเทศบาลบางปูก็เร่งรัดนะครับสนับสนุนไปยังที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ฟังภายในซอยเทศบาลบางปู73มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับ 3:15 นาทีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยใช้โดรนนะครับขึ้นบินสำรวจเนี่ยครับใครที่ติดตามทาง YouTube จะได้เห็นภาพโอ้โหคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูใน YouTube JS100 Radio นะฮะโอ้นี่ครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วแสงเพลิงเนี่ยลุกท่วมไปถึงชั้นบนสุดเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงที่เพลิงกำลังโหมลุกไหม้นะฮะในช่วงแรกๆนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเจ้าหน้าที่เราเห็นเลยว่ามีการฉีดน้ำเข้าไปนะครับระดมฉีดน้ำเข้าไปจากหลายๆจุดเลยครับนี่น่าจะประมาณกี่ชั้นครับเนี่ยผมพยายามนับดูนะฮะเป็นอาคารนะครับของโรงงานทอผ้าครับคุณผู้ฟังที่เทศบาลบางปู73จังหวัดสมุทรปราการในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาใช้โดรนขึ้นสำรวจเนี่ยเขาพบแสงเพลิงเต็มพื้นที่ตัวอาคารนะครับคือจุดดังกล่าวนี้เป็นโรงงานผลิตใยสังเคราะห์เมื่อช่วง 4:50 นาทีเนี่ยเราสอบถามไปกับสภ.บางปูช่วงนั้นเนี่ยยังเพลิงยังไม่สงบนะฮะแต่ควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับอู๋น่ากลัวนะครับเนี่ยคือมันลุกไหม้ไปถึงด้านบนเลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องของตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเห็นหลังคานี่เริ่มเหมือนยุบลงมาเหมือนกันนั่นน่ะด้านบนนะครับแล้วการฉีดน้ำเนี่ยจากพื้นล่างลงไปนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงด้านบนสุดหรือเปล่าด้วยนะอย่างน้อย5ชั้นนะครับเนี่ยเท่าที่ผมนับเนี่ยอาคารดังกล่าวนี่พื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับคือเป็นลักษณะของอาคารโรงงานนะคุณฟังลงเข้ามาดูทาง YouTube JS100 ได้นะครับเราขึ้นไลฟ์สดให้ดูตอนนี้น่ากลัวมากนี่นะฮะเกิดเหตุเมื่อช่วงก่อนตีหนึ่งนะครับเนี่ยที่ได้รับแจ้งพักหลังนี่มีเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งมากๆนะครับยิ่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยโอ้คือพักหลังนี่แทบทุกวันเลยนะเนี่ยฮะเห็นภาพมุมกว้างนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายไว้ได้น่าจะเป็นภาพจากโดรนนะครับเนี่ยคือเห็นสภาพความกว้างของพื้นที่นี่ค่อนข้างเรียกได้ว่าใช้คำว่าใหญ่โตเลยดีกว่านะครับโรงงานนี้ โอ้แทบทุกชั้นเลยนะครับเนี่ยชั้นล่างนี่ยังพอใช้น้ำควบคุมเพลิงได้ง่ายหน่อยแต่ว่าชั้น2เนี่ยลุกลามเยอะเหมือนกันชั้น2ชั้น3เนี่ยนะยิ่งชั้น4ชั้น5นี่ขึ้นไปหมดเลยนะครับจนไปถึงโครงสร้างของหลังคาด้านบนเนี่ยนี่คือโรงงานทอผ้านะครับที่ซอยเทศบาลบางปู73ใครที่ใช้เส้นทางใกล้เคียงกันคุณฟังเพิ่มเติมเหตุการณ์ได้นะครับหรือว่าใครที่อาจจะมีที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงณจุดที่เกิดเหตุก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเนี่ยฮะลองเข้ามาดูภาพทาง YouTube นะครับคุณฟังเข้าไปผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้ใครที่มีแอป JS100 เข้าไปอัปเดตกันก่อนที่ App Store หรือ Play Store นะครับเดี๋ยวนี้ดู YouTube ช่อง JS100 ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วเนี่ยฮะโอ้น่ากลัวจริงคุณผู้ฟังคือมองตรงนี้อ่ะคือช่วงนั้นมันยังมืดอยู่ใช่ไหมประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเห็นเหมือนเป็นเรือเลยนะคุณผู้ฟังผมจินตนาการนะเนี่ยเพราะว่ารอบข้างเนี่ยมันมืดไปหมดเลยไงใช่ไหมเออมันเหมือนเป็นเรือขนาดใหญ่เรือสำราญเนี่ยแต่ไม่ใช่นะนี่คือโรงงานทอผ้านะคุณผู้ฟังผมก็พยายามจินตนาการเนี่ยนะว่ามันใหญ่จริงนะครับโครงสร้างอาคารของโรงงานแห่งนี้เนี่ยโอ้โหข้างเคียงกันนี่ก็เหมือนมีเป็นเดี๋ยวต้องดูด้านข้างนิดนึงนะเหมือนมีเป็นบ้านเรือนประชาชนด้วยหรือเปล่านะฮะเนี่ยยิ่งด้านบนนี่คือไฟที่เขาฉีดน้ำที่เขาฉีดขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปไม่ง่ายนะเนี่ยฮะในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาเร่งควบคุมเพลิงก็ถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ง่ายเหมือนกันเอาใจช่วยนะครับขอใหไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเช้าวันนี้น่าจะต้องติดตามเพิ่มเติมอัปเดตกันด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่เราติดตามมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับเมื่อคืนนี้เหตุเพลิงไหม้2เหตุด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามการเดินทางกันต่อนะฮะเรื่องของสภาพการจราจรรถก็จะเพิ่มเติมไวเหมือนกันนะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงานกันเป็นนะครับจันทร์แรกของเดือนด้วยนะ6กรกฎาคมนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้ากิโลเมตรที่1กิโลเมตรที่2เนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับมีเริ่มสะสมแล้วนะครับต่อเนื่องมาทางศรีนครินทร์ต่อเนื่องขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ยังเคลื่อนตัวได้ลงพระราม9ด้านขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรามก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่แถวก่อนขึ้นทางด่วนนะครับแต่แถวตรงข้ามกับโฮมโปรพระราม9เนี่ยรามกำแหงด้านฝั่งขาเข้านะครับยกระดับรามกำแหงเนี่ยเหนือมอรามตอนนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับมีท้ายสะสมนะครับช่วงเหนือมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนด้านกลับกันมุ่งหน้าไปทางลำสาลียังคล่องตัวทั้งพื้นราบแล้วก็ด้านบนยกระดับด้วยลาดพร้าวขาเข้ายังดีนะครับบางกะปิมหาดไทยใต้เลียบทางด่วนจันทิมาเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวยังคล่องตัวทั้งสองด้านเลยนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินนะครับแยกเกษตรในด้านขาเข้าเนี่ยรถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นมีท้ายสะสมก่อนถึงแยกเกษตรนะครับท้ายอยู่ช่วงใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลอยข้ามแยกเกษตรก็รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับประเสริฐมนุกิจด้านขาเข้าต่อเนื่องแยกเกษตรก็เริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟสายมาทางด้านของเสนาไปรัชโยธินนะครับลงอุโมงค์ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางด้านของบางเขนเนี่ยนะฮะส่วนด้านกลับกันก็ยังคล่องตัวนะครับ6นาฬิกากับ38นาทีเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่จอสร้อยทักทายคุณกระปุกแดงสวัสดีพี่จุกระเบียบทักทายคุณอภิชาตินะครับนะคุณรพีนะฮะก็มาช่วยเพิ่มเติมเรื่องของผลฟุตบอลโลกด้วยคุณ AA สวัสดีนะครับนะเข้ามาทักทายกันได้นะครับทาง YouTube JS100 ในเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้ว ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
10: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
11: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
14: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบาย ขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มบัตร D Point แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณฟังครับกรณีของอุบัติเหตุที่คุณสงกรานต์รายงานเข้ามารามินทราด้านขาเข้านะครับบนสะพานข้ามแยกลาดประเขาที่ยังไม่ทราบคู่กรณีนะครับแต่ว่าที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเปิดสัญญาณไฟบนสะพานนะครับล่าสุดในตอนนี้สภาพการจราจรรามินทราด้านขาเข้ารถติดเริ่มยาวขึ้นแล้วนะครับท้ายแถวเนี่ยตอนนี้อยู่ก่อนถึงต่างระดับวัชรพลนะครับมีท้ายยาวเลยนะฮะถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปเคลื่อนตัวได้นะครับตอนนี้ที่อัปเดตจากคุณสงกรานต์เจ้าหน้าที่เขาปัดรถให้ลงพื้นราบนะครับก็คือด้านบนสะพานเนี่ยมีอุบัติเหตุแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรบ้างแล้วก็ชนกันกี่คันนะฮะแต่สภาพการจราจรตอนนี้ท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นนะครับท่านใดใช้เส้นทางก็ถ้าจะเลี่ยงเนี่ยเกษตรนวมินยังใช้การได้นะครับผู้ฟังเกษตรนวมินด้านขาเข้าณเวลานี้นะดีกว่าทางด้านของรามินทรานะครับพหลโยธินก็ยังคล่องตัวนะจากแยกเกษตรไปบางเขนไปวงเวียนบางเขนเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวนะครับณเวลานี้จะมีด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงผ่านแยกเกษตรเสนาเนี่ยนะตรงนี้รถจะเยอะมาทางด้านของรัชโยธินนะครับส่วนกลับการขาออกยังคล่องตัวตั้งแต่5แยกเลยนะครับ5แยกลาดพร้าวรัชโยธินไปเกษตรต่อเนื่องบางเขนนะครับยังถือได้ว่าคล่องตัวณเวลานี้นะครับส่วนพระราม2ด้านขาเข้าครับเริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นนะครับก่อนขึ้นทางด่วนดาวคะนองเนี่ยมีเริ่มมีสะสมแล้วนะครับอยู่บริเวณช่วงโรงพยาบาลนครทนตรงนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับส่วนด้านกลับการขาออกยังคล่องตัวดีวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าการจนาพิเศษนะครับช่วงผ่านซอยวัดคงคาเนี่ยตอนนี้ปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตรงนี้นะครับรถชะลอตัวในช่องทางคู่ขนานนะฮะถ้าเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันด้านขาออกคล่องตัวนะแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์ยังใช้การได้นะครับแต่ก็จะมีปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้ารถเริ่มแน่นเหมือนกันเริ่มเห็นท้ายเกือบจะถึงโค้งสายใต้นะครับนะแน่นต่อเนื่องข้ามแยกบรมอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาเข้าส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวนะสะพานสังฮีนะครับก็ยังสะสมอยู่นะครับกำลังเร่งระบายในฝั่งขาเข้าส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้าท้ายตอนนี้เนี่ยคือตั้งแต่ช่วงโค้งอุทกาศนะครับก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับตรงนี้ต่อเนื่องมาทางแยกตากสินเนี่ยนะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหนาแน่นนะครับลงสาทรเหนือยังคล่องตัวนะครับแยกนรินทรเข้าวิทยุเนี่ยยังไม่มีปัญหานะสีลมเข้าก็ยังใช้การได้ดีนราธิวาสครับขาเข้าต่อเนื่องมาทางด้านของแยกนรินทรปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงหน้าโรงแรม JC Kevin สาทรถ้าเลยไปทางด้านของแยกนราลมเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับการคล่องตัวนะทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าพื้นที่ปากน้ำต่อเนื่องสำโรงเหนือยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปบางนาก็จะมีชะลอช่วงแยกแบริ่งลาซานนะครับเลยมาแล้วคล่องตัวรอสัญญาณไฟแยกบางนาท้ายไม่ยาวนะครับอุดมสุขไป62ติดตามรอบสัญญาณไฟนะครับไม่หยุดนิ่งอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงเริ่มมีชะลอตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าแยกอ่อนนุชสัญญาณไฟนะครับข้ามคลองพระขนงลงไปทางตัดกับพระราม4เอกมัยทองหล่อพร้อมพงษ์เข้าอโศกดีนะครับยังใช้การได้ครับด้านขาออกก็ยังคล่องตัวนะส่วนทางด้านของศรีนครินทร์เปรียบเทียบกันก็ยังดีนะครับศรีนครินทร์เข้าเนี่ยยังค่อนข้างคล่องตัวดีเลยครับคุณผู้ฟังศรีเทพาไปศรีเอี่ยมไ สีอุดมไปสีนุชคล่องตัวนะครับมีไปชะลอช่วงแยกสีพัดลงอุโมงค์นะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากรถเคลื่อนตัวช้าแล้วก็รอสัญญาณไฟตรงไปแยกพระราม9นะครับซ้ายเข้าพัฒนาการเริ่มมีสะสมนะครับนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับท้ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโมเดิร์นฟอร์มเข้าแยกลำสาลียังคล่องตัวนะครับทั้งไปและกลับมอเตอร์เวย์สาย7อย่างที่บอกจะมีชะลอตัวช่วงกิโลเมตรที่2เข้ามาทางต่างระดับศรีนครินทร์ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีรถเสียครับทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมทางร่วมปู่เจ้าต่อเนื่องด่านปากน้ำนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากก่อนถึงด่านปากน้ำมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียยางแตกอยู่ช่องทางขวาด้วยนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนขอบคุณคุณชาวด้วยนะครับแจ้งเข้ามาเป็นฝั่งขาเข้านะครับเนี่ยจากทางร่วมปู่เจ้าไปด่านปากน้ำก่อนถึงด่านปากน้ำเล็กน้อยช่องทางขวานะครับมีรถกระบะตู้ทึบจอดยางแตกอยู่นะรถเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาด้านกลับกันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับในฝั่งขาออกอุบัติเหตุครับรับแจ้งมาทาง LINE @JS100 สุวินทวงศ์ด้านขาเข้าบริเวณตลาดฉินสุวรรณสุวินทวงศ์ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยสาขาสุวินทวงศ์ฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงเห็นบอกว่ามีเสาสัญญาณไฟจราจรหักด้วยนะครับโอ้แล้วขวางทุกช่องทางของคู่ขนานเลยนะครับขวางทุกช่องทางของคู่ขนานครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุแล้วตัวของเสาสัญญาณไฟเนี่ยนะหักลงมาด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงนี้ด้วยนะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ใครที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะเช้าวันนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาจากบางจุดที่มีอุบัติเหตุด้วยนะครับการจราจรในหลายๆเส้นทางนะก็เท่าที่ดูเนี่ยภาพรวมเนี่ยดีนะครับแต่ว่าบางจุดเท่านั้นเองที่รถเยอะนะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์รถเริ่มเยอะแล้วนะครับต่อเนื่องรางน้ำเข้าแยกพญาไทราชเทวีมีท้ายสะสมก่อนถึงซอยรางน้ำนะส่วนดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังแน่นนะครับมีท้ายสะสมใต้ทางด่วนดินแดงด้านขาเข้าลงจากยกระดับพระราม9เริ่มเคลื่อนตัวช้าเข้าแยกโบสถ์แม่พระแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับส่วนด้านกลับการคล่องตัวอโศกมนตรีในซอยอโศกจากอโศกเพชรขออภัยจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถติดเหมือนกันนะนะครับในซอยเนี่ยรถเยอะมีท้ายสะสมเกือบจะถึงแยกอโศกสุขุมวิทเหมือนกันแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของคลองเตยรัชดาพระราม4มีรอสัญญาณไฟท้ายเริ่มที่จะมีปริมาณรถมากขึ้นนะครับด้านที่มาจากฝั่งอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทส่วนอโศกดินแดงจากพระราม9นะครับต่อเนื่องใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถเริ่มเยอะแล้วนะครับตรงนี้ส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวดีเพชรอุทัยนะมาจากทางแยกอสมทเข้าใต้ทางด่วนนะไปกำแพงเพชร7เนี่ยรถก็เริ่มเยอะออกมาทางเพชรบุรีนะครับด้านขาออกยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับทองหล่อเพชรบุรีนะครับไปพร้อมพงโอ้ตอนนี้แหมเพิ่มขึ้นไวมากนะครับก่อนหน้านี้ยังพอใช้การได้นะตอนนี้นะครับท้ายเนี่ยตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันเริ่มเป็นเนื้อเดียวแล้วนะครับลงทองหล่อมาทางพร้อมพงติดแล้วนะครับพร้อมสีที่จะออกไปทางด้านของเพชรบุรีก็เริ่มที่จะมีท้ายสะสมในซอยด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกยังคล่องตัวครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังครับกรณีเหตุอุบัติเหตุที่สุวินทวงศ์นะครับบริเวณช่วงแยกสตาร์ไลท์ มุ่งหน้ามาทางแยกทหารอากาศอุทิศโอ้เนี่ยครับคุณฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS 100นะครับคือที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกนะครับที่เสียหลักพลิกตะแคงแล้วมีเสาสัญญาณไฟจราจรหักเนี่ยครับล้มขวางถนนอยู่ด้วยนะตัวเสาเนี่ยนะครับก็ขวางทุกช่องทางนะครับของคู่ขนานเนี่ยทุกช่องทางเสียหายหนักเหมือนกันเนี่ยรอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับใครที่ใช้สุวินทวงฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณตลาดฉินสุวินทวงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณนกนะครับคุณนกสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณนกอยู่ทางรัชดาเป็นยังไงบ้างครับ
2: พอดีวิ่งถนนรัชดารับรัชดาฝั่งขาเข้านะครับกำลังจะขึ้นช่วงก่อนหน้านี้20นาทีเนี่ยกำลังจะขึ้นรัชดาสะพานรัชดาลาดพร้าวนะครับบนกลางสะพานเนี่ยเห็นคนเล่นล่นอยู่เดินอยู่ทางขวาสุดนะครับตรงเกาะกลางนะครับบาริเออร์เนี่ยเดินขวาสุดลงไปที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งสุดที่สารแล้วนะตอนนี้ผมวิ่งย้อนกลับมาอีกทางหนึ่งคือรัชดาฝั่งขาออก
0: ครับ
2: พอเลยขึ้นอุโมงค์มาเนี่ยผมก็อยู่ทางขวาสุดเลยก็ก่อนตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเลยพอขึ้นมาเนี่ยเดินทางขวาสุดเหมือนเดิมที่จะย้อนเหมือนว่าจะย้อนขึ้นบนสะพานรัชดาลาดพร้าวนะครับก็เลยเกรงว่ารถที่วิ่งมาจากอุโมงค์เนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปเบียดเขาเพราะเขาเดินอยู่ทางขวาสุดฝั่งบาริเออร์ครับตรงเกาะกลาง
0: อ๋อคือเดินย้อนใช่ไหมเดินย้อนไปทางรัชโยธิน
2: ตอนนี้เดินเหมือนจะเดินย้อนนะครับ
0: เดินย้อนไปทางรัชโยธินนะ
2: ครับโอเคเขาขึ้นมาจากสะพานข้ามคลองเล็กๆเนี่ยมุดขึ้นมาแล้วก็เกรงว่าพอขึ้นมาเนี่ยผมกลัวว่าตัวรถที่รถวิ่งขึ้นมาเนี่ยจะเป็น
0: เสีย
2: งลักษณะแต่งตัวเขาเนี่ยจะใส่จริงๆอย่างเดียวนะครับไม่ใส่เสื้อนะครับมอมแมมนิดนึง
0: ผู้ชายนะครับ
2: ผู้ชายครับผม
0: โอ้แล้วไปเดินย้อนด้วยแล้วไปเดินเลน
2: ขวาสุดจุดนั้นเนี่ยผมกลัวว่าถ้ารถขึ้นอุโมงค์มาแล้วก็วิ่งเต็ม2ช่องเนี่ยจะไปเบียดเดี๋ยวอาจจะเป็นประเด็นนะครับผม
0: ครับได้ฝากเตือนด้วยนะครับรถยังไม่ติดเนาะคุณนก
2: ก็ฝั่งผมวิ่งฝั่งขาออกฝั่งขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้เต็มครับผมแต่ว่าไม่ได้หยุดนิ่งครับผมตอนนี้ผมวิ่งย้อนเข้าย้อนออกที่จะไป
0: รัชโยธิน
2: วิภาวดีครับ
0: ไปวิภาวดีนะครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณนก
2: ครับครับ
0: ขอบคุณครับคุณนกสวัสดีครับคุณนกเพิ่มเติมให้นะครับก็ฝากระวังด้วยนะครับเป็นคนเร่ร่อนไปเดินชิดเลนขวาเลยนะครับรัชดาฝั่งขาเข้าย้อนไปทางรัชโยธินคือเขาเดินสวนทางรถนะฮะยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังเห็นอยู่เดินถึงไหนแล้วยังไงเพิ่มเติมได้นะครับเป็นข้อมูลกันได้ดอกจัน1808และ1137เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมสั่งเพิ่มมาตรการตรวจเข้มสัมภาระผู้โดยสารลูกเรือเพิ่มกำลังสุนัขเคนายพร้อมออกกฎเข้มห้ามลูกเรือรับหิ้วของสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
5: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการวางมาตรการคุมเข้มการขนสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือในสนามบินว่าก่อนหน้าเกิดเหตุแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียมีการเข้มงวดมาตรการตรวจสอบตามหลักสากลรวมถึงมีการจับกลุ่มการลักลอบขนยาเสพติดที่สนามบินอยู่ตลอดทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกโดยหลังจากนี้จะต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบให้มากขึ้นส่วนจะมีการคุมเข้ม